0: 3มิติได้แก่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของซักซ้อมแผนเอาตัวรอดประสานงานด้านความมั่นคงพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามและการดูแลสุขภาพจิตสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อมูลข่มขู่โดยเด็ดขาดเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวมุ่งเน้นความร่วมมือในหลายมิติโดยเฉพาะการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปีพ.ศ. 2588ด้านนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้การเยือนครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงด้วยการนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและต่อยอดการลงทุนพร้อมผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศ
3: ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประโยชน์ที่จะได้เรื่องของการค้าการลงทุนไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching ก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้น
2: นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวกขึ้นโดยจะผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งหากเกิดขึ้นจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้แทนประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมาธิการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยหวังให้กระบวนการนี้นำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วย
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า200ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังร่วมดับไฟป่าและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมง สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ยังคงมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะเบื้องต้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในตำบลเกรงจำนวน5หมู่บ้านมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้แล้วกว่า200ไร่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดพื้นที่ไฟไหม้และป้องกันการขยายตัวของเพลิงไปยังชุมชนและพื้นที่โดยรอบโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันและรถบรรทุกเล็ก1คันเข้าสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีร่วมปฏิบัติการเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติได้โดยเร็วที่สุดรวมทั้งจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในจุดที่มีการปะทุซ้ำรวมถึงพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่ำเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายให้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภาคการเกษตรทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมพบว่าการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำข้อมูลมาหาแนวทางแก้ไขทั้งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยงบประมาณที่มีอยู่และส่วนที่ต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณในอนาคตโดยย้ำว่าปัญหาสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนคือเรื่องแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่เกษตรกรประกอบอาชีพทำนาหากน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทันทีทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆหลายโครงการคาดว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
6: หลักๆแล้วในพื้นที่ของภาคอีสานจังหวัดสกลนครหรือนครพนมปัญหาหลักก็คือเรื่องของแหล่งน้ำซึ่งเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่เขตอีสานนี้เป็นแหล่งที่ทำเกษตรกรรมที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องนาข้าวชาวนาถ้าเกิดไม่มีน้ำทุกอย่างหมดสิ้นสสในพื้นที่ก็มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆก็มีบางโครงการที่ขอมาเนี่ยนะครับบรรจุในของปี70แล้วแต่ในบางส่วนก็อยู่ในปี71
5: นายพราดรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพบว่ามีปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำกรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านครอบคลุม674ครัวเรือนและพื้นที่รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่ส่วนแผนการขุดลอกแม่น้ำน่านมีแผนขุดลอก18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลดปัญหาน้ำท่วมติยาพันยางเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐ ฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลโทซูฮายันโตหัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาประชาชนจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก50รายนอกจากนี้ผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในจังหวัดสุมาตราเหนือทางตะวันตกของอินโดนีเซียแต่ไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิ
1: กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจากับอิสราเอลหลังกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายขณะที่ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนประนามการโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลยังคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในเดือนกันยายนนี้
4: สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลจัตวาโมฮัมหมัดบาเกซาเดผู้บัญชาการหน่วยค้นหาและเก็บกู้ร่างทหารของกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลกาตาร์ปล่อยตัวนักบินของเครื่องบินขับไล่รุ่นซุกฮอยซู24ของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกหลังออกปฏิบัติภารกิจบินไปยังกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายมาเจตอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่ากองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลกาตาร์ควบคุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านไว้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยกู้ภัยของกาตาร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในการค้นหานักบินเหล่านี้
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพายุโซนร้อนลาลาทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ซึ่งมีระดับความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับหลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะใหญ่ของรัฐฮาวายเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วลมสูงสุดถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับนี้NWS ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ในรัฐฮาวายยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนี้ขณะที่นายจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐฮาวายแล้วเพื่อดำเนินมาตรการต่างๆสำหรับเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนลาลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกบุกไปเยือนสิงคโปร์อันดับ148ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมซึ่งผลปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดที่2ทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมเวลา20นาฬิกาสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สถานรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6ต่อ5เฟรมไปเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกแข่งขันในวันนี้ชนิดเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Chess Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้ววิรวิทย์กำพุทธนักหัวดาวรุ่งไทยแชมป์สัปดาห์แรกโคชนาคุราโนซูเกะซูซูกิมืออันดับ2จากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต6ต่อ3 2ต่อ6และ6ต่อ3วิรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยวโวชนิดทัวร์จูเนียร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันด้านหญิงเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันโทจิรินแก้วเก่ามืออันดับ1โคชนะสอนวิสาคุณพิสารรัตน์6ต่อ3และ6ต่อ2โทจิรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้อีกสนามนับเป็นแชมป์รายการที่6ของเจ้าตัวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทในภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่ราพัฒน์พรจิระไพบูลย์กฤตเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่ารายการ Thailand Open ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งทั้งรุ่นเยาวชนเยาวชนและประชาชนได้ลงสนามแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยยอมแพ้ในรอบรองชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ในการพบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,890,000 บาทครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา 15:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยเมื่อมีคนซ้อนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นกับขนาดน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่มีคนซ้อนและฝึกระยะการเบรกและการออกตัวเพื่อความปลอดภัยโดยต้องสวมเครื่องแต่งกายต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไม่ควรเปลี่ยนทิศทางรถแบบกระทันหันเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายอาจเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนคนซ้อนควรนั่งคร่อมและจับราวหรือจับหลังเบาะด้วยเพื่อการทรงตัวที่ดีนั่งซ้อนท้ายโดยไม่ต้องเอาตัวไปแนบชิดหรือติดเกินไปกับผู้ขับขี่ควรวางเท้าอยู่ตรงกลางคันเหยียบเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวและในเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งให้คนซ้อนท้ายควรโน้มตัวตามผู้ขับขี่ไม่ควรเกรงหรือฝืนตัวเพราะอาจจะทำให้การเข้าโค้งบังคับรถได้ลำบากขึ้นค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนเกษตรทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาแหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้หลายประการเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพราะชุมชนควรได้รับโอกาสในการร่วมดูแลแหล่งน้ำชุมชนตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเด็กๆทุกคนควรเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์กับแหล่งน้ำชุมชนในอนาคตต่อไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
19: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
23: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
22: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
23: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
22: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
23: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
19: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยของมนุษย์เชิญติดตามรับฟังครับ
24: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
25: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเรามาคุยกันนะครับว่าโลกเรานั้นเกิดอะไรขึ้นในทุกวันนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งกลายเป็นโลกร้อนเรานี้จะอยู่กับโลกร้อนได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจเราก็จะมีวิธีการที่จะอยู่ได้วันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราร้อนขึ้นมาอย่างมากมายเพราะว่าผลจากควันไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ่านหินตั้งแต่โบราณน้ำมันแก๊สที่เราปล่อยเข้าไปในบรรยากาศมันก็เหมือนเป็นเรียกว่าเปลือกหุ้มโลกนั่นก็คือบรรยากาศแล้วบรรยากาศของเราก็จะมีประเด็นว่าเมื่ออากาศไม่ดีจากการที่เราทำให้มันเปื้อนเวลาฝนตกมาฝนก็จะชะล้างตรงนั้นลงมาแต่มันก็ชะล้างไม่หมดฉะนั้นสิ่งมันพอกพูนเข้าไปในบรรยากาศอยู่เรื่อยๆนั้นน่ะตอนนี้มันเกินความสามารถของโลกที่สามารถที่จะมาฟอกมาทำให้มันสะอาดในอดีตเรามีป่าไม้เยอะในอดีตคนเราไม่เยอะ เราก็ยังสามารถที่จะทำนะฟอกไอ้สิ่งที่มนุษย์นะสร้างขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้เพิ่มจำนวนของมนุษย์ในโลกนี้โดยเฉพาะเรื่องของประชากรสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นมนุษย์ตอนนั้นอาจจะมีประชากรแค่ประมาณพันกว่า 2,000 ล้านคนแต่ปัจจุบันนี้มีประชากรมากกว่า 8,000 ล้านคนแล้วแล้ว 8,000 ล้านคนนั้นมนุษย์ก็หาความสะดวกสบายด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหลือเฟืออย่างสุรุ่ยสุร่ายนั่นนะครับก็กลายเป็นว่ารถหลายๆคนก็จะมีรถหลายๆคันแล้วก็โรงงานก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะเศรษฐกิจมันดีและการกินอยู่ของคนนั้นคนหนึ่งก็มีบ้านหลังหนึ่งหลายๆคนอาจจะมีบ้านหลายๆหลังแล้วแต่ละหลังก็ใหญ่โตมโหฬารตรงนั้นล่ะครับมันคือภาระที่ไปสร้างเรียกว่าความไม่สะอาดให้กับโลกเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีในชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าเราลองมาคิดกันนะครับทุกคนลองคิดตามผมดูว่ามนุษย์คนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาจนตายสร้างมลพิษมลภาวะให้กับโลกมากน้อยขนาดไหนอันแรกเลยเรากินอะไรสิ่งที่เรากินเราได้กินเนื้อเราได้กินชีวิตของแต่ละสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูเห็ดเป็ดไก่วัวในหนึ่งชีวิตของคนเนี่ยเรากินไปทั้งหมดเนี่ยขี่ตัวเรากินผักนะครับว่าผักพืชแต่ละอย่างที่เรากินไปนั้นเห็นไหมครับว่าเรามีการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเอามาใช้สำหรับในชีวิตคนคนหนึ่งเท่าไหร่นักเข้าไปอีกเราไปตัดต้นไม้เอามาทำเป็นบ้านบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราใช้ต้นไม้ไปทั้งหมดกี่ต้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นเหล็กล้วนแต่เอามาสร้างเอามาผลิตเพื่อทำให้เรามีบ้านอยู่หนักเข้าไปอีกเสื้อผ้าวันนี้คนหนึ่งใส่เสื้อผ้าคนละขีดตัวเสื้อผ้าก็ดีหรือหนังสือที่เราอ่านก็ดีล้วนแต่สร้างนะมลภาวะให้กับโลกใบนี้ทั้งสิ้นบวกกับประชากรวันนี้ 8,000 กว่าล้านคนฉะนั้นวันนี้โลกเรานั้นองค์กรสหประชาชาติทายไว้ว่าอีกไม่นานประชากรโลกก็จะไปแตะที่หมื่นล้านคนในจำนวนของหมื่นล้านคนเราจะสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้ขนาดไหนนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดมาจากมนุษย์ของเราที่ทำให้เรามีภาระเรื่องโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามลภาวะที่ไปสะสมอยู่ในบรรยากาศของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็ได้มาจากมลพิษมลภาวะตรงนี้ฉะนั้นถ้าเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกใบนี้มันกำลังขยายตัวและมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวเราคงไปคุยกันต่อละครับว่าเมื่อโลกเป็นอย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
2: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรไทยและรองรับความท้าทายของโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนในปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและต่อยอดองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการรับมือความท้าทายอย่างรอบด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยภาคการเกษตรที่เปรียบเสมือนฐานสำคัญของเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรยกระดับเกษตรกรทายาทเกษตรกรและบุคลากรภาคการเกษตรที่จะเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคตนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
6: วันนี้เราถูกท้าทายมากทั้งเรื่องของการลงอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ยั่งยืนให้ได้ถูกท้าทายเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของสากลวันนี้หลายๆที่ล้วนแต่อ้างถึงทวิภาคีล้วนแต่อ้างถึงเรื่องของการส่งออกการนำเข้าที่มีความหลากหลายแต้มต่อของตัวเกษตรกรกับลูกหลานเกษตรกรในประเทศก็เริ่มที่จะต้องมีอะไรที่เป็นเกราะเป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับทำให้เข้าเหล่านั้นเข้มแข็งมากขึ้นนะครับจากการที่จะใช้ MU ตรงนี้นะครับต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในการทำงานของพวกเรากันเองทั้งในเรื่องของการสร้างนะครับองค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็สู้กับภาวะที่ยังต้องมีการต่อสู้กันมากมายในปัจจุบันนะครับ
5: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการเกษตรเข้าถึงหลักสูตรปริญญาตรีรวมถึงชุดวิชาและรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพพัฒนางานวิจัยในชุมชนเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสะสมหน่วยกิจเพื่อเทียบโอนสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในอนาคตพร้อมสนับสนุนแหล่งทุนการศึกษาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานรวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเกษตรและร่วมวางกลไกการดำเนินงานเพื่อให้ความร่วมมือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
8: เราเห็นว่าในเกษตรศาสตร์ผมคิดว่าเราเองเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้แล้วก็มีทรัพยากรที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำของการผลิตทางด้านการเกษตรกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำโดยความพร้อมของการเกษตรศาสตร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งนะครับทำให้ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้ซึ่งสามารถที่จะทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ความท้าทายว่าความพร้อมเหล่านี้นะครับวันนี้เนี่ยคงจะได้นำมาสู่การร่วมมือกันในการที่จะสร้างปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจัยเรื่องคนนะครับทำให้คนเก่งทำให้คนไทยมีสมรรถนะนะครับทั้งบุคลากรในกระทรวงเกษตรซึ่งท่านเองจะเป็นบทบาทสำคัญมากๆนะครับในการส่งเสริมทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยเราดีขึ้นอย่างไรส่งต่อไปถึงพี่น้องเกษตรกรตัวทายาทของเกษตรกรเองนะครับหรือตัวเกษตรกรหรือตัวเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานในการเกษตรมาก่อน
5: ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการอุดมศึกษาในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เกษตรกรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและทายาทเกษตรกรเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่พื้นที่จริง ควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์และรับมือกับข้อท้าทายใหม่ๆในภาคการเกษตรเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดยะโสธรเดินหน้ายกระดับฐานรากทางเกษตรกรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในการจัดตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยะโสธรผสานจุดแข็งด้านเมืองเกษตรอินทรีย์เข้ากับการบริหารจัดการสมัยใหม่และการสนับสนุนจากภาครัฐมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
4: พลังคนรุ่นใหม่คืนถิ่นพลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์สู่เครือข่ายฟาร์มสเตย์ยะโสธรจังหวัดยะโสธรถือเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งด้านเกษตรอินทรีย์โดยมีไร่นาเกษตรอินทรีย์กระจายตัวอยู่ทุกอำเภอจนกระทั่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นที่2ของครอบครัวได้ตัดสินใจทิ้งงานประจำจากกรุงเทพกลับสู่บ้านเกิดและเล็งเห็นโอกาสในการยกระดับสวนเกษตรอินทรีย์สู่ธุรกิจฟาร์มสเตย์นำโดยคุณปริวุฒิ

0: ที่คนกรุงเทพเขาไม่มีแล้วลองทำดูเราก็เริ่มจากทำที่ครอบครัวเราเริ่มเอาข้อมูลของเราไปลงในสื่อโซเชียลเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาเห็นปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมาจริงๆเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลย
1: จากการทดลองตลาดอย่างจริงจังก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยะโสธรสามารถนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพประกอบกับได้รับแรงส่งจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐจึงยิ่งมองเห็นโอกาสในการเติบโตจนนำมาสู่การจับมือรวมตัวกันเป็นเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยะโสธรในที่สุด
0: ความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเราเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเกษตรบ้านเราเนี่ยไปต่อได้แล้วก็ไปต่อได้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวพอมันไปแมทกับนโยบายหลายๆอย่างที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วท่านอนุทินได้กล่าวถึงว่าจริงๆแล้วฟาร์มสเตย์ยะโสธรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจหน่วยงานภาครัฐทั้งจังหวัดยะโสธรก็ได้มาสนับสนุนขับเคลื่อนตอนแรกเรามีแค่คนเดียวที่เป็นนายจันทร์สว่างจนโมเดลเนี้ยเราอยากจะขยายเครือข่ายเราเลยเปิดเฟ้นหาเครือข่ายฟาร์มสเตย์รุ่นแรก
1: ปัจจุบันเครือข่ายฟาร์มสเตย์จังหวัดยะโสธรได้เริ่มต้นจาก4ผู้ประกอบการนำร่องได้แก่นาจันสว่างฟาร์มสเตย์อำเภอเมืองบ้านสวนเพิ่มสุขฟาร์มสเตย์อำเภอมหาชนะชัยไร่นุจรินทร์อำเภอเลิงนกทาและสวนเห็ดดีรวยฟาร์มสเตย์อำเภอป่าติ้วซึ่งได้มีการลงนาม MOU กับผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรไปก่อนหน้านี้วันนี้เครือข่ายเดินหน้าต่อเฟส2ด้วยการดึงสมาชิกใหม่อย่างบ้านสวนหมากคาเฟ่ฟาร์มสเตย์อำเภอไทยเจริญฟาร์มฝรั่งหลังคาแดงอำเภอกุดชุมและบ้านไร่กาแฟอำเภอคอวังเข้ามาร่วมเสริมความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งจังหวัดในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนยะโสธรสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยะโสธรรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเดินหน้าเชื่อมโยงระบบคมนาคม Missing Link โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันเข้ากับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้รองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
3: ในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองเราก็เห็นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดนะคะว่าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ของจังหวัดระนอง
4: นางเจรุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างลงพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่ารัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงระบบคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือ Missing Link โดยเฉพาะการเชื่อมโยงฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้มีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเพิ่มโอกาสเชื่อมโยงไทยกับตลาดต่างประเทศสำหรับภาคธุรกิจในพื้นที่มองว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากโครงการใหม่ทั้งหมดหากสามารถเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมจะทำให้ระบบการขนส่งเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้
3: สิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลดำเนินการก่อนก็อยากจะให้ช่วยผู้ประกอบการนะคะผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกตรงนี้นะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะให้พัฒนาศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนนะคะถ้าหากว่าสามารถขยายเที่ยวเพิ่มเที่ยวให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ที่จะเชื่อมโยงคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยก็จะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะค่ะ
4: Missing Link จึงอาจไม่ใช่เพียงการสร้างเส้นทางใหม่แต่คือการเติมเต็มจุดที่ขาดให้ท่าเรือระบบรางและเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อกันได้จริงเพราะเมื่อโครงข่ายขนส่งเดินหน้าได้อย่างไร้รอยต่อสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่เพียงต้นทุนที่ลดลงแต่คือโอกาสใหม่ของจังหวัดระนองบนเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: ปิดท ท้ายที่กีฬาเอ็กซ์ตรีมนับเป็นอีกหนึ่งความหวังคว้าเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20

0: โดยในปีนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและจักรยาน BMX รวม9คนลงชิงชัยที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: เอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยคว้า1เหรียญทองแดงจากณัฐนันดาประสุทธ์นาวินและวัฒพงษ์คงปานในการแข่งขันลอลเลอร์สเกตประเภทอินไลน์ฟรีสไตล์แพสลาลมส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬา9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนโดยวางเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงนายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้ผ่านการแข่งขันเก็บคะแนนมาแล้วหลายสนามและทำผลงานได้ดีโดยสเก็ตบอร์ดฝากความหวังไว้ที่ ST วารีระยาสุขเกษมนักกีฬาทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมปารีส2024ซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญกับคู่แข่งสำคัญอย่างจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและลุ้นอันดับ1ใน3
2: เราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากนะครับเราอยู่ในน้อง ST เนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกนะครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันก็เพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
1: วารีระยาสุขเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้สภาพร่างกายพร้อมเต็มที่และสามารถจัดการเวลามาฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ประสบการณ์จากโอลิมปิกเกมและการแข่งขันระดับนานาชาติช่วยให้ควบคุมความตื่นเต้นแรงกดดันและสมาธิได้ดีขึ้นพร้อมนำบทเรียนจากการเข้าร่วมเอเชียนเกมที่หางโจวมาปรับใช้เพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตด้านสายทานเพชรนุ่มและรุ่งเรืองพามีนักกีฬาจักรยาน BMX ระบุว่าแม้สภาพร่างกายจะสมบูรณ์เต็มร้อยและมั่นใจในการใช้ท่าแต่ยังต้องเสริมความแข็งแรงและความทนทานเนื่องจากสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และต้องใช้พละกำลังสูงจึงต้องปรับจังหวะการใช้แรงให้เหมาะสมโดยมองว่าศักยภาพของไทยไม่ได้ห่างจากคู่แข่งมากนักและมีโอกาสก้าวขึ้นไปติด3อันดับแรกหากทำผลงานได้ตามแผนในวันแข่งขัน
3: ตอนนี้ก็100% แล้วครับพี่แต่ก็เหลือแค่เรื่องสนามครับที่ไปที่จีนมาครับล่าสุดก็สนามเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่ครับแล้วเราก็เลยกลับมาปรับใช้แรงให้เข้ากับสนามตอนนี้ก็มีแค่เรื่องสนามใหญ่มากที่เราจะไปเจอที่ญี่ปุ่นก็อาจจะใหญ่เท่าๆกันนะครับตอนนี้ก็เลยกลับมาซ้อมเรื่องแรงเพิ่มเหมือนแรงยังไม่ถึงพอกับสนามครับ
4: จริงแล้วท่ายังไม่ได้ห่างกันมากแต่คือมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเป็นวันของใครแล้วก็ควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหน
3: ใช่ครับ
4: ถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสที่เราเพิ่มกำลังได้เราก็มีโอกาสที่จะยืนในสังคมแล้ว
1: ด้านการฝึกซ้อมสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงอุปกรณ์และรูปแบบสนามให้ใกล้เคียงสนามแข่งขันจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ทดสอบท่ายากและปรับตัวกับสภาพสนามพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บแม้เส้นทางสู่เหรียญรางวัลต้องเผชิญคู่แข่งระดับแนวหน้าทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ผลงาน2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงของทีมสเก็ตบอร์ดจาก4เกมรวมถึงอันดับ5ในระดับเอเชียของสายทานเพชรนุ่มแสดงให้เห็นว่าทัพนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยมีศักยภาพก้าวขึ้นมาท้าทายกลุ่มผู้นำของทวีปหากรักษาความพร้อมและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทองแดงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงบนเวทีเอเชียนเกมในครั้งนี้ผ่านในท่านนาครายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
8: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพระธรรมกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นกล้าวเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลูกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดเย็นอะไรก็ไม่เท่าร่มเงาวัดเย็นมนัสร่มรื่นชื่นหันษาเย็นละอองพระธรรมองค์สัมมาเย็นพฤกษาก็ไม่เท่าใต้ร่มพุทธธรรมขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สาธุชนทั้งหลายเราทุกคนที่เกิดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับก่อนที่จะเป็นผู้ให้ทั้งนั้นเรารับชีวิตลมหายใจมาจากพ่อแม่รับความรู้มาจากครูอาจารย์รับความเมตตามาจากคนรอบข้างเราได้เติบโตได้ศึกษาเล่าเรียนและได้ประกอบอาชีพบนผืนแผ่นดินไทยได้ซึมซับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่หล่อหลอมจิตใจของเรานั้นให้รู้จักความดีความเสียสละและการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอีกทั้งยังได้ดำรงชีวิตอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันงดงามที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ส่งต่อมาสู่คนรุ่นปัจจุบันกว่าที่เราได้รับมรดกอันงดงามเช่นทุกวันนี้บรรพบุรุษของเรานั้นต้องทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่อสร้างและรักษาไว้ให้กับลูกๆหลานๆในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเมื่อนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้เราในฐานะลูกหลานก็เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเมื่อย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราคือผลของความเสียสละของผู้คนอีกมากมายตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์บรรพบุรุษตลอดจนผู้ที่อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงยกย่องเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตาว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพุทธสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีความรู้หากขาดความกตัญญูก็จะกลายเป็นเพียงเครื่องมือแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองความสามารถหากขาดความกตัญญูก็อาจจะกลายเป็นอำนาจที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือแม้แต่ความสำเร็จที่ขาดความกตัญญูก็อาจจะทำให้หลงลืมผู้ที่เคยให้โอกาสผู้ที่เคยสั่งสอนคนที่เคยสนับสนุนหรือคนที่เคยเสียสละจนทำให้เรามีวันนี้ความรู้จะมีคุณค่าความสามารถจะมีความหมายและความสำเร็จจะทรงเกียรติก็ต่อเมื่อทั้งหมดตั้งอยู่บนรากฐานของความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นย่อมเจริญทั้งในหน้าที่การงานและเจริญงอกงามในคุณงามความดีเพราะคนที่รู้คุณย่อมไม่ลืมผู้มีพระคุณและเมื่อไม่ลืมผู้มีพระคุณก็ย่อมแสดงความกตัญญูด้วยการตอบแทนคุณเมื่อคนในสังคมต่างรู้จักตอบแทนคุณสิ่งดีงามก็จะได้รับการถ่ายทอด บ้านเมืองก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีประเทศชาติก็มีความมั่นคงความกตัญญูในพระพุทธศาสนาก็คือการระลึกถึงผู้มีพระคุณและตอบแทนคุณด้วยการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังด้วยความรับผิดชอบความอดทนความเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือประกอบอาชีพใดหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มความสามารถงานนั้นย่อมเป็นคุณแก่บ้านเมืองและเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างแท้จริงการทำงานด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ย่อมเป็นบุญเป็นบุญที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินเป็นการทำทานผ่านการทำหน้าที่เป็นบุญที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นบุญที่อยู่ในความอดทนเป็นบุญที่อยู่ในความเสียสละและเป็นบุญที่อยู่ในความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะทุกหยาดเหงื่อทุกกำลังกายทุกกำลังใจกำลังปัญญาที่อุทิศเพื่อบ้านเมืองล้วนเป็นการให้ที่ทรงคุณค่าและเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้เสียสละการทำงานเช่นนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราน้อมนำไปปฏิบัติเพราะเป็นการสร้างบุญบารมีดังเช่นพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศหรือ30ประการการทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละคืออุดมคติที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมดังเช่นบทเพลงความฝันอันสูงสุดซึ่งเป็นบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากบทกลอนของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคที่ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองบทเพลงนี้มีถ้อยคำปลุกหัวใจสร้างแรงบันดาลใจของคนผู้รับใช้แผ่นดินให้ยืนหยัดในความถูกต้องพร้อมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์จนสุดกำลังดังปณิธานอันแน่วแน่ที่ถ่ายทอดไว้ว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายเวลาถ้าสิ้นไปโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปองเทิดพ้องไทยทุกถ้อยคำในบทเพลงล้วนบอกเล่าอุดมการณ์ของผู้รับใช้แผ่นดินว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อคือการกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของตนเองจะมีเพียงคนกี่ไม่กี่คนในโลกนี้ที่ทุ่มเทความฝันอันยิ่งใหญ่ของชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมกล้าที่จะฝันที่จะเป็นกำลังของแผ่นดินกล้าฝันที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพ พราะความฝันที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ความฝันที่ทำเพื่อให้เราประสบความสำเร็จแต่คือความฝันที่ทำให้ผู้คนและบ้านเมืองดีขึ้นเหมือนที่ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้แล้วมีคนไปถามว่าปลูกไปทำไมโตขึ้นก็ไม่ได้กินไม่ได้อาศัยพึ่งพาร่มของมันชายคนนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่าวันนี้ผมปลูกก็เพราะตอนเด็กผมเคยได้นั่งต้นไม้ที่คนรุ่นก่อนเขาปลูกเอาไว้เพราะนั่นคือความฝันอันเหลือเชื่อเป็นความฝันของเขาไม่ใช่ความฝันของตนเองเพื่อคนที่ยังไม่เคยพบหน้าคนที่ไม่รู้จักครูคนหนึ่งไม่ได้ฝันที่จะเป็นครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเงินเดือนเยอะที่สุดแต่ฝันว่าลูกศิษย์ทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมเวลาผ่านไปลูกศิษย์บางคนเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูบางคนเป็นข้าราชการความสำเร็จของลูกศิษย์คือความสุขของครูนี่ก็เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่กว่าความฝันของตนขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเป็นคำปฏิญาณของผู้มีอุดมการณ์การต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตงานหนักก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ประสบการณ์จากการทำงานหนักจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเหนื่อยก็ไม่หยุดท้อก็ไม่ทิ้งล้มเราก็ต้องลุกเหมือนเรื่องที่ชาวนาไม่ว่าปีไหนก็มั่นใจว่าฝนจะตกตามฤดูกาลแต่ก็ยังไถยังหว่านยังดูแลต้นข้าวทุกปีไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเพราะถ้าไม่ทำถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่มีวันได้เก็บเกี่ยวคนทำความดีก็เช่นกันอาจไม่รู้ว่าจะเห็นผลเมื่อไรแต่ถ้าหยุดทำก็ไม่มีวันได้เห็นผลของความดีหรือแม้แต่บางคนบอกว่าทำดีไม่ได้ดีขนาดทำดีไม่ได้ดีถ้าทำไม่ดีแล้วมันจะได้ดียังได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็ไม่ได้ชนะในวันแข่งแต่ชนะตั้งแต่วันที่ตื่นมาซ้อมทั้งวันที่ฝนตกวันที่เหนื่อยวันที่ไม่มีใครเห็นวันที่ทั้งโลกตรบมือให้เป็นเพียงผลของความไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครตบมือขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวก็คือการซ้อมหัวใจให้เข้มแข็งทุกวันทุกวันขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจนี่คือคำมั่นสัญญาของผู้มีอุดมการณ์เพราะคนทั่วไปมักจะอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสบายขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสุขราบรื่นแต่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมกับอธิษฐานอีกแบบหนึ่งว่าขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังพอที่จะรับกับความเหน็ดเหนื่อยขอให้ข้าพเจ้าอดทนมากพอที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ทิ้งหน้าที่นี่ขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจคนทำความดีจึงไม่ได้ขอให้ชีวิตไม่มีปัญหาหรือไร้ปัญหาแต่ขอให้หัวใจเข้มแข็งกว่าปัญหาเพราะทุกภารกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องแลกมาด้วยความอดทนเพราะทุกความสำเร็จของบ้านเมืองล้วนเกิดจากผู้คนที่ยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นครูยอมเหนื่อยเพื่อสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแพทย์และพยาบาลยอมอดตาหลับขับตานอนเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยทหารและตำรวจยอมเสี่ยงภัยเพื่อความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนต่างมีหัวใจอันเดียวกันก็คือยอมเหนื่อยเพื่อให้ส่วนรวมนั้นมีความสุขประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราได้จารึกแบบอย่างผู้เสียสละไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงยอมรับความทุกข์ยากลำบากตรากตรำฟันฟันอุปสรรคศึกสงครามนานานับประการเพื่อกอบกู้เอกราชชาติบ้านเมืองและทรงทำลุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังถ้อยคำที่กล่าวไว้อย่างกินใจว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระโคดมเป็นต้น เป็นพระราชปณิธานในการทำรงรักษาชาติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้รับการสืบสานต่อมาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทรงชำระพระไตรปิฎกทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงฟื้นฟูบ้านเมืองจนวางรากฐานให้ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงเคียงคู่กันเป็นหลักแห่งความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งต่างทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดยังคงสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติรัฐพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อทอดสายตาย้อนตลอดหน้าประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นสายธารแห่งความเสียสละที่ไหลต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันจากพระมหากษัตริย์ผู้ที่อุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินสู่ประชาชนผู้ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเพื่อร่วมกันทำรงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงเป็นหลักชัยของแผ่นดินและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าสืบไปยังคนรุ่นหลังขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงคือการก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยหัวใจที่มั่นคงภาคภูมิใจในความถูกต้องและไม่ยอมแลกอุดมการณ์กับความสะดวกสบายเพราะเกียรติยศของคนทำความดีอยู่ที่การยืนหยัดจนถึงที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งอีกว่าคนที่ทำความชั่วนี่ยังกล้าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิ่งที่ผิดและเหตุใดไหนเล่าที่เราท่านผู้ที่ทำความดีจึงย่อท้อต่อการทำความดีได้เล่าหากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาหรือประชาชนก็ยิ่งมีกำลังใจในการยืนหยัดทำความดีคนที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากประเทศชาติแต่จะคิดอยู่เสมอว่าตนเองสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างเขาจึงยอมให้หยาดเหงื่อของตนหล่อเลี้ยงแผ่นดินยอมให้แรงกายของตนเป็นพลังในการขับเคลื่อนบ้านเมืองดังคำพูดที่กินใจประโยชน์หนึ่งว่ายอมเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของเราไปเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประเทศชาติไม่ใช่เอาเลือดเนื้อของประเทศชาติมาเป็นเนื้อเป็นหนังของเรานั้นไม่ได้เพราะคนที่รักแผ่นดินย่อมไม่เอาเปรียบแผ่นดินคนที่รู้คุณของบ้านเมืองย่อมไม่หาประโยชน์จากความเสียหายของบ้านเมืองทรัพยากรทุกส่วนของแผ่นดินอาจแปรเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนเป็นยารักษาโรคที่ผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรได้ใช้เป็นถนนที่เชื่อมโอกาสของชุมชนและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความสำนึกในคุณของแผ่นดินจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและเป็นการร่วมกันในการรักษาโอกาสความหวังและอนาคตของประเทศให้คงอยู่สืบไป ราชสีเมื่อเปล่งสีหานาถเสียงย่อมกึกก้องไปทั่วพงไพช้างศึกเมื่อฉุดลากท่อนซุงใหญ่ย่อมระดมกำลังทั้งหมดจนสุดเรี่ยวแรงอาชาในเมื่อออกศึกย่อมควบทยานอย่างองอาจจนสุดฝีเท้าฉันใดผู้มีอุดมการผู้รู้คุณของแผ่นดินย่อมเห็นคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกประการหนึ่งความดีจะเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยพลังของคนดีร่วมกันหากคนชั่วจับมือกันแต่คนดีต่างคนต่างอยู่บ้านเมืองก็ย่อมอ่อนแอแต่เมื่อคนดีรวมพลังกันความดีก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มีคำเปรียบเปรยที่น่าคิดว่าพึ่งตัวเดียวไม่น่ากลัวแต่ถ้ามาหลายตัวน่ากลัวชะมัดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนดีต่างคนต่างทำแต่จงชวนกันคิดดีพูดดีทำดีชวนกันรับผิดชอบต่อบ้านเมืองชวนกันรักษาคุณธรรมชวนกันตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเมื่อคนดีรวมพลังกันแล้วความดีก็จะเข้มแข็งความชั่วก็จะอ่อนล้าลงไปและบ้านเมืองของเราก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสงบสุขบ้านเมืองจะมั่นคงนั้นก็ไม่ได้เกิดจากกำลังของคนเพียงคนเดียวจะเกิดจากหัวใจของคนดีจำนวนมากที่ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยเหตุนี้คุณค่าแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่หล่อหลอมวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งสามสถาบันก็เกื้อกูลสอดประสานสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศชาติของเราก็มั่นคงพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็งดงามทั้งสามสถาบันนี้ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มั่นคงสืบไปขอให้บทเพลงความฝันอันสูงสุดได้กลายเป็นความฝันที่พวกเราคนไทยได้ร่วมกันลงมือทำกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าอดทนต่ออุปสรรคกล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกล้าทำความดีโดยไม่หวังคำชมเพราะชีวิตที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับมากที่สุดแต่คือชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและบ้านเมืองมากที่สุดวันพรุ่งอยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันวานนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าได้เอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาข้างฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรณ์วันเวลาที่รอคอยแม้นิดหน่อยก็ยาวนานวันเวลาที่ผันผ่านแม้ยาวนานก็นิดหน่อยผู้เสพสุขเสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักย่อมเบื่อปีที่นานแสนผู้มีใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาวความสุขนั้นก็เป็นยอดปรารถนาของคนทุกคนคนทุกคนต่างก็มุ่งหวังถึงความสุขกันทั้งนั้นแต่อะไรกันเล่าที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขอย่างยั่งยืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมนำมาซึ่งความสุขอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ก็เป็นความสุขประการหนึ่งจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่ก็เป็นสุขอีกประการหนึ่งสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นปัจจัย นำความสุขมาให้นี่ก็เป็นความสุขอีกประการหนึ่งความสุขอันเกิดจากบุญความสุขอันเกิดจากการฝึกจิตที่ดีแล้วความสุขอันเกิดจากความสงบและความสุขอันเกิดจากความพร้อมเพรียงกันหากเราได้ไตร่ตรองพินิจพิจารณาและน้อมนำมาสู่จิตสู่ใจเราก็จะได้เห็นแสงสว่างในการที่จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสุขในชีวิตของเราได้นั้นประการแรกความสุขอันเกิดจากบุญแล้วอะไรกันเล่าที่เกิดบุญแสดงว่าบุญนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขก็คือบุญบุญก็คือสุขแล้วเหตุปัจจัยที่เกิดบุญได้หลักใหญ่ใจความในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่3ประการประการแรกคือทานประการที่2การรักษาศีลและประการที่3ก็การเจริญจิตตภาวนา
2: ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์และอานุภาพแห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโปรดอภิบาลรักษาทุกท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจพลังปัญญารวมกันเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานคุณงามความดีตอบแทนคุณของแผ่นดินและทำลงรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ดำรงความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
2: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
1: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
2: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
3: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: คุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศและออกอากาศคู่ขนานไปกับ Facebook Live ขณะนี้เลยนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้กุ้งจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมังตั้งอยู่ณบ้านหนองหอยตำบลกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ภูเขียวเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนะคะโครงการค่ะมีบทบาทในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะซึ่งนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะที่จะช่วยลดการบุกรุกป่าแล้วก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดการละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นนะคะรวมถึงยังเป็นพื้นที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการช่วยเหลือของชุมชนให้มีความรู้สมัยใหม่โดยเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งส่งผลต่อการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะโดยทุ่งกะมังเป็นทุ่งหญ้าบนพื้นราบกว้างใหญ่ค่ะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโดยจุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มเมื่อวันที่20ธันวาคม2526ค่ะซึ่งในวันดังกล่าวนะคะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อทรงสำรวจสภาพพื้นที่ป่าภูเขียวด้วยพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์สัตว์ป่าและนำสัตว์ป่ากลับคืนถิ่นค่ะได้ทอดพระเนตรทุ่งหญ้าที่เปรียบเสมือนหัวใจของป่าภูเขียวทั้ง3แห่งค่ะคือทุ่งกะมังบึงแปและภูคิ้งในโอกาสเดียวกันค่ะได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านรอบภูเขียวเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกับปลูกฝังให้พวกเขารักป่ารักสัตว์ป่าให้รู้จักสร้างแหล่งอาหารด้วยการตัดหญ้าและเผาทุ่งหญ้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดหญ้าระบาดหรือการแตกใบอ่อนซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารและสถานที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่านานาชนิดที่จะออกมาหากินในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะเนื้อทรายทั้งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะเมื่อวันที่21ถึง22ธันวาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักแรมณพระตำหนักทุ่งกะมังป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะในครั้งนั้นนะคะได้มีพระราชสวนีให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่รอบบริเวณค่ะทั้ง4กลุ่มเลยในอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเกษตรกรทั้ง4กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเลาะบ้านราดดำเนินบ้านหนองแพและบ้านหนองหอยค่ะด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปัจจุบันนะคะทุ่งกะมังจึงเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่มีอัตลักษณ์ลวดลายที่พัฒนาต่อยอดจากลายโบราณได้อย่างโดดเด่นค่ะและผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้เพราะทุกกระบวนการนะคะใช้วัตถุดิบคุณภาพดีที่ผลิตขึ้นในชุมชนเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมีแปรรูปเป็นผืนผ้าที่สวยงามโดดเด่นจากสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคที่มีความใส่ใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้สารเคมีนะคะทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อนในน้ำดินและอากาศทั้งยังลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสมใจคงชัยภูมิครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569มาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ความรู้สึกมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับเรานะคะโดยคุณผ่องนภาวาระวาไลนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามผู้ปฏิบัติงานณศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่และนำมาแบ่งปันรายการคุณของแผ่นดินเดี๋ยวเราไปรับฟังกันค่ะ
2: แต่ละปียากค่ะกว่าจะทำเสร็จก็ตั้งหลายวันยากกว่าจะได้สีกว่าจะได้เพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสีเคมีไม่ได้ท่านเอาสีธรรมชาติอย่างเดียวแรงมนต์ใจที่ทำมากวนน่ะเหรอคะก็เราน่ะเกิดมาชาติเดียวพระองค์ท่านให้ทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนลูกหลานของพระองค์ท่านหรือเป็นตัวพระองค์ท่านสั่งมาก็ทำหมดทุกอย่างค่ะทำทุกปีได้ไม่ได้ก็ทำไม่ได้พระองค์ก็ทำอย่างนั้นแหละกวนจนกว่าจะหมดชีวิตล่ะค่ะทำไปได้ทุกปีก็ดีขึ้นค่ะเขาส่งสวนจิตพอจะหมดเงินก็ส่งผ้าไปก็เงินก็มาจากสวนจิตอีกเพราะว่าไหมท่านให้มาไม่ได้ซื้อท่านให้มาเปล่าๆแล้วก็ทำท่านก็ให้ค่าแรงเรามาเราไปได้มาทุกปีแม่รับไหมปีละ10 กิโลก็ได้เงินปีละ 30,000 บาทไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ท่านให้มาถ้าทำดีท่านก็ให้ดีก็ภูมิใจตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าเรามีกินมีใช้เพราะว่าเราไม่ขี้เกียจยังไงทำไหมส่งให้ท่านก็มีเงินใช้ทุกปีถึงว่าจะนานเท่าไหร่ก็ได้มาไม่เสียเวลาค่ะทำให้พระองค์ท่านคือไม่เสียเวลาได้น้อยก็ได้ได้เยอะก็ได้เวลาได้เงินมาก็ภูมิใจพอจะสิ้นลมหายใจก็มีมาอีกก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละค่ะถ้ามีลูกหลานมาทำให้ก็จะสอนเข้าไปเรื่อยๆทำกวดจนกว่าจะทำไม่ได้ค่ะก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอ่ะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะค่ะว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมากที่วันที่จะไปก็ไม่อยากจะไปก็กลัวก็กลัวจะไปพูดอะไรไม่ได้นะคะก็ถามเหมือนกันก็ท่านถามอยู่ตรงนี้แหละบอกว่าภูมิใจมั้ยก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไม่คิดว่าจะวันนี้จะเกิดมาในชาติเดียวเนี่ยค่ะ
3: ความรู้สึกไงคะได้เกิดรับเสด็จหลายพระองค์เลยแล้วก็รับรางวัลจากพระหัตถ์แต่พระองค
2: ์ก็ภูมิใจทุกพระองค์ค่ะภูมิใจในตัวเองทุกพระองค์เกิดมาชาติเดียวนี่เพื่อนๆ เขาบอกว่าอ่ะแม่เจอทุกพระองค์ขอนารีค่ะขอประจําจังหวัดนี่แหละค่ะเพราะว่าท่านบอกมาว่ามีใครมีผ้าไหมพวกหม่อนไหมถามมาก็เลยมีผ้าให้เข้าไปถวายท่านเพราะว่าท่านก็เลยอยากเห็นคนทำก็เลยสั่งให้เข้าเฝ้าวันนั้นเลย
1: การเวลาผ่านไปนะคะ

0: างวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วทำให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะออกแบบต่อยอดให้กับคุณแม่นะครับในการสร้างสรรค์ต่อยอดถึงลายพระราชทานลายของพระองค์ท่านของพระองค์หญิงนะครับเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีของเรานะครับที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้สมาชิกทอผ้าทั่วประเทศนะครับทั้ง4ภูมิภาคได้ทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษาความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับผมก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของคุณยายนะครับแม่ครูสมใจของเรานะครับผมก็ได้ออกแบบแล้วก็มีการช่วยในการแม่ก็จะไปย้อมนะครับเวลาย้อมผมก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยยกเพราะแม่ก็อายุเยอะมากขึ้นนะครับก็จะยกพอย้อมเสร็จนะครับแม่ก็จะเอามาแกะลายนะครับส่วนนี้ผมก็จะไปช่วยในการแกะลายเพราะว่าสายตาก็ค่อนข้างที่จะอายุเยอะมากขึ้นแม่ครูก็ใช้ลูกหลานในส่วนนี้นะครับในส่วนของกระบวนการต่างๆก็เรียนรู้ไปกับแม่นะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดชัยภูมิที่ทุ่งกำมังนะครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าศิลปาชีพทุ่งกำมังนะครับของจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีแห่งเดียวนะครับพระองค์ท่านก็จัดการประกวดผ้าไหมมัดหมี่ของศิลปาชีพทั่วภาคอีสานขึ้นในทุกๆปีนะครับในขณะที่พระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่นะครับคุณยายสมใจก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีฝีมือนะครับแล้วก็สมาชิกหลายๆท่านในโครงการศิลปาชีพที่ได้รับรางวัลมาเกิดความภาคภูมิใจและก็แรงบันดาลใจให้กับลูกหลานนะครับคุณยายเล่าให้ฟังว่าในปีพ.ศ. 2542นะครับคุณยายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้รับรางวัลผ้าไหมลายเกตเต่าย้อมสีธรรมชาตินะครับได้รับรางวัลชมเชยแต่ก็คุณยายก็ดีใจมากเล่าให้ลูกหลานฟังว่าครั้งนั้นน่ะแม่ได้เงิน 40,000 เลยนะครับเงิน 40,000 นั้นคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าคุณยายได้เอาไปเลี้ยงครอบครัวนะครับในการแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนซึ่งคุณยายก็จะเก็บเงินไว้เป็นขวัญถุงอีกส่วนนึงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หิ้งพระคุณยายก็จะกราบไหว้บูชาอย่างที่คุณยายให้สัมภาษณ์นะครับว่าคุณยายมีความรักความผูกพันกับพระองค์ท่านตลอดมานะครับในส่วนของเงินที่ได้จากการทอผ้าคุณยายก็เอามาส่งบุตรหลานนะครับส่งกับผมเรียนดูแลสมาชิกในครอบครัวจนครอบครัวประสบผลสำเร็จมีคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงสืบสานงานศิลปะหัตถกรรมผมในฐานะลูกหลานก็จะสืบสานต่อยอดนะครับงานศิลปะหัตถกรรมของแม่ครูสมใจตามสมเด็จพระพันปีหลวงและตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนะครับก็คือจะสืบสานทำช่วยแม่ทำต่อทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะครับจนกว่าจะหมดลมหายใจครับ
1: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้กุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานเทคนิคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
3: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเรา

เสี่ยงต่อการเลือนหายตามกาลเวลาขณะที่คนเมืองกรุงจำนวนมากไม่รู้จักหรือไม่เห็นคุณค่าของผ้าไทยดั้งเดิมลายผ้าและภูมิปัญญาหลายแขนงถูกจำกัดอยู่เพียงในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่านี่คือภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมไทยพระองค์จึงทรงเสริมสร้างงานหัตถกรรมให้ฟื้นคืนชีวิตตั้งแต่การปลูกม่อนเลี้ยงไหมย้อมสีธรรมชาติไปจนถึงการทอผ้าแบบดั้งเดิมช่างทอทั่วประเทศจึงมีงานมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในวิชาชีพกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทรงเห็นถึงความจำเป็นของการแต่งกายที่คล่องตัวพระองค์จึงส่งออกแบบชุดไทยสมัยใหม่ที่ประสานความงามแบบไทยเข้ากับความสะดวกสบายของแพทเทิร์นตะวันตกเส้นสายของชุดไทยจึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งและซิปด้านหลังที่ช่วยสวมใส่ง่ายและเรียบหรูในคราเดียวกันจากผืนไหมพื้นบ้านสู่ชุดไทยพระราชทานและสู่สายตาชาวโลกชุดไทยสมัยใหม่จึงกลายเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศที่พระองค์ทรงนำไปประกาศความงามบนเวทีโลกวันนี้ผ้าไทยยังคงยืนหยัดสมบัติวัฒนธรรมที่มีชีวิตและแรงบันดาลใจจากน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ยังคงส่งประกายความงดงามบนเวทีแฟชั่นโลกยังไม่มีวันเลือนหาย

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: อธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
7: รัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบมุ่งมั่นแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างโอกาสทางการเงินให้ประชาชนโดยได้จัดกลุ่มกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศออกเป็น3สีได้แก่สีเขียวสีเหลืองและสีแดงมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูกองทุนกลุ่มสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีวินัยทางการเงินและสามารถดำเนินงานได้อย่างปกติอีกครั้งโดยในระยะสั้นลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้หนี้อย่างเร่งด่วนโดยการจัดสรรงบประมาณ 4,452 ล้านบาทให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 กองทุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและต้นทุนต่ำจะได้มีเงินทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวซึ่งรัฐบาลจะเติมทุนให้กองทุนตามจริงแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสูงสุดร้อยละ50จะช่วยให้สมาชิกประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินหมุนเวียนกลับไปใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้นและผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านกลายเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนสำคัญนำไปสู่การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคตส่วนเป้าหมายระยะยาวคือการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกระทรวงพาณิชย์พอใจผลสำเร็จในการเปิดเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจจากทั่วโลกสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาเปียกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าโลกการค้ายุคใหม่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกรมจึงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3เสาหลักได้แก่คุณภาพนำความเชื่อมั่นหนุนและนวัตกรรมขับเคลื่อนไท ทั้งนี้แม้การส่งออกจะได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านปริมาณผลผลิตและการแข่งขันด้านราคาแต่คาดว่าแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังจะทยอยปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์ของตลาดคู่ค้าและการเร่งส่งเสริมการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นสนองนโยบายในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยนะคะเรานำเสนอกันค่ะวันนี้พบกันนะคะกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องสัปดาห์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นน้องแผนอัธพรปานกลัดเราสองคนก็จะสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้ละค่ะมาเจอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะติดตามได้พร้อมๆกับพี่ๆทีมงานเทคนิคของเรานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะพร้อมกับเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากค่ะนะคะท่านไหนที่ติดตามทางวิทยุหรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Live นะคะก็ทักทายกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยแล้วก็รัฐบาลยกระดับการรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความคืบหน้าฝนที่เราจะมาย้ำกันไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากการขับรถในช่วงฤดูฝนการที่จะลดความเสี่ยงอันตรายย้ำกันเป็นประจำย้ำกันบ่อยๆไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าพอเกิดแล้วมันเกิดความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะคะเสียเวลาเสียเงินนะคะเสียโอกาสต่างๆด้วยนะคะรวมไปถึงช่วงนี้หน้าฝนนะคะฟ้าฝนตกเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอันตรายจากสัตว์มีพิษด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้น้อยจะไล่เรียงให้ได้ติดตามกันตลอดรายการกันไปเลยนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ไหนทักทายกันมาขอบคุณมากเลยนะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยนะคะนอกจากที่สัปดาห์ก่อนๆแล้วก็อาทิตย์ก่อนเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็มีนโยบายในหลายๆเรื่องด้วยนะคะรวมไปถึงการรับมือกับอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงนี้ที่ต้องระวังอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งการเรียนรู้ป้องกันแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติภัยไม่ว่าจะเป็นจากการขับรถบนท้องถนนให้ห่างไกลอุบัติเหตุอันตรายในเรื่องของอุบัติภัยจากไฟฟ้านะคะรวมไปถึงมีคำแนะนำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องของการรู้หลักขับรถปลอดภัยผ่านเส้นทางฝนตกให้ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายวันนี้ด้วยความที่พี่ๆหลายๆท่านเนี่ยขับรถกันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ปภ.ก็เตือนนะคะการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์ในช่วงฝนตกเนี่ยระวังถนนลื่นแล้วก็เสี่ยงเสียหลักล้มได้ง่ายนะคะวันนี้ก็จะมีคำแนะนำจากปภ.มาฝากกันด้วยรวมไปถึงสัตว์มีพิษที่ต้องระวังในหน้าฝนหลายท่านเนี่ยโอ้โหเรามาระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าเวลาหน้าฝนเนี่ยสัตว์มีพิษเหล่านี้เนี่ยมันจะหนีน้ำใช่ไหมคะอย่างงูตะขาบแมงป่องแมลงก้นกระดกนะคะวิธีที่เราจะรู้ในเรื่องของถ้าหากมันโดนมันกัดหรือว่าช่วยเหลือปฐมพยาบาลคนที่โดนสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดเนี่ยต้องทำยังไงนะคะบางท่านอาจจะทราบกันดีหรือบางท่านได้ฟังเทคนิคจากวันนี้ก็นะคะไปใช้วิธีการที่จะปฐมพยาบาลนะคะในส่วนของเวลาสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดนะคะก่อนถึงมือหมอก็จะช่วยให้เราปลอดภัยได้ค่ะเนี่ยติดตามกันได้ตลอดรายการกันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะช่วงพักเนี่ยเราก็จะมีสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็สารคดีแล้วก็มีสปอตดีๆจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำกันก็คือเรื่องของโจรนะคะรีบโอนโจรยิ้มเราก็ยังมาย้ำกันหรือว่าการรู้เท่าทันสื่อไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเพศไหนถ้าเรารู้ทันมิจฉาชีพรู้ทันกลโกงเหล่านี้เนี่ยเราจะปลอดภัยเงินในกระเป๋าของเราหรือแม้แต่เงินที่อยู่ในแอปในมือถือเอาง่ายๆตอนนี้นะคะบางท่านไม่พกเงินสดและมีเงินอยู่ในบัญชีในแอปก็โอนสะดวกนะคะหรือใช้สะดวกแต่ยังไงนะคะกลโกงวิธีต่างๆตอนนี้มีหลากหลายรูปแบบออกมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยติดตามกันได้มีเรื่องของคนที่แอบอ้างนะคะมีการแอบอ้างแล้วก็ไปหลอกลวงก็มีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเกิดขึ้นในพื้นที่จริงทางภาคอีสานแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันกับรู้ทันสารพันภัยค่ะ คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะก็ออกมาระบุนะคะว่ารัฐบาลยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งเน้นการรู้ความเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่การเกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนค่ะซึ่งทางด้านคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแล้วก็รับมือกับอุทกภัยและภัยแล้งนี้นะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารนะคะได้ทำงานบนข้อมูลแล้วก็แผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะซึ่งหัวใจสำคัญก็คือหลักรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือนะคะโฆษกรัฐบาลนะคะท่านโฆษกรัชดาก็บอกว่ารัฐบาลจะนำข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นตอนนี้มีการมอบหมายให้จิสดาแล้วก็สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ค่ะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือว่าRiskนี่แหละค่ะ Risk Mapทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลและหมู่บ้านค่ะเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงพื้นที่ไหนต้องเร่งป้องกันจุดไหนต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มไหนต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกนะคะท่านบอกว่าเป้าหมายคือทำให้ข้อมูลความเสี่ยงถูกนำมาใช้ก่อนเกิดเหตุไม่ใช่เวลาเกิดเหตุแล้วนะคะดังนั้นจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรู้ล่วงหน้าว่าจุดไหนต้องเตรียมเครื่องมือจุดไหนต้องบริหารจัดการน้ำยังไงค่ะพื้นที่การเกษตรไหนต้องวางแผนรับมือถ้าเกิดเหตุขึ้นจะเข้าช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลก่อนนะคะสำหรับภาคกลางนั้นนะคะท่านนายกเองก็มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะรับผิดชอบขับเคลื่อนเนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีทั้งพื้นที่การเกษตรชุมชนเมืองแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภัยแล้งโดยจะใช้ภาคกลางเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาระบบรับมือภัยอย่างครบวงจรนะคะก่อนนำแนวทางที่ได้ขยายผลไปสู่ภูมิภาคอื่นแล้วก็จะครอบคลุม4ด้านไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนการฟื้นฟูเยียวยาและการสื่อสารและการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็จัดทำแผนที่ความเสี่ยงนี่แหละค่ะคู่ไปกับการติดตามพื้นที่เพาะปลูกปริมาณน้ำจุดเสี่ยงรวมถึงจัดทำบัญชีเช็คลิสต์ด้วยนะคะมาตรฐานสำหรับ17จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพเพื่อให้แต่ละพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของตัวเองได้อย่างเป็นระบบแล้วก็รู้ว่าต้องดำเนินการอะไรบ้างก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤตค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะยังมีการกำหนดให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นแบบการจัดการภัยแล้งภาคการเกษตรและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบการจัดการน้ำท่วมนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะก็รวบรวมแผนแล้วก็จัดทำเช็คลิสต์นี้นะคะขณะที่สทนช.แล้วก็จิสด้าจะติดตามข้อมูลแล้วก็พัฒนาแผนความเสี่ยงนี้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีคณะอนุกรรมการติดตามผลเพื่อให้แผนที่วางไว้ถูกนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านโฆษกรัฐบาลก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติซึ่งดีกว่าการตามเยียวยาภายหลังนะคะทั้งนี้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งต่อชีวิตบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรแล้วก็การประกอบอาชีพแล้วก็จะนำบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลทั่วประเทศนะคะทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านก็มีการสั่งทำแผนความเสี่ยงนี่แหละค่ะนะคะบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรกลศูนย์พักพิงระบบแจ้งเตือนพร้อมกับสื่อสารถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งท่านประชุมนั้นที่อยุธยานะคะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มีคุณพราดรกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการพร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชวนินวงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางด้วยนะคะยังมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ภาคกลางร่วมประชุมทั้งประชุมกันแล้วก็ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะที่นำมาเล่าให้ฟังจะได้เห็นถึงรายละเอียดนะคะว่าในวงประชุมนั้นมีรายละเอียดออกมาอย่างไรบ้างนะคะซึ่งท่านรองนายกเอนิติในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางท่านก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยเรื่องภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคขึ้นมา5คณะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปช่วงแรกนะคะและท่านก็บอกว่าการประชุมนี้ได้หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากทางเหนือมาก่อนนะคะก่อนจะระบายลงสู่ทะเลหัวใจสำคัญเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการเกษตรทั้งเขตอุตสาหกรรมชุมชนหนาแน่นและด้วยภูมิภาคภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มทำให้ปัญหาอุทกภัยเนี่ยเกิดบ่อยครั้งแล้วก็ยังมีหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังนะคะนอกจากน้ำท่วมแล้วก็เรื่องภัยแล้งด้วยโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรท่านก็บอกว่าในนามคณะกรรมการที่ดูแลพื้นที่ภาคกลางก็เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการต่างๆออกมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุไปจนถึงการฟื้นฟูนะคะมาดูกันหน่อยในส่วนของทางด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุก็ให้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากหน่วยงานเที่ยวชาญทั้งจิสดาสทช.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานปภ.นะคะร่วมการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้วทั้งอุทกภัยและภัยแล้งประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์นะคะสร้างระบบเตรียมความพร้อมช่วงหน้าให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ของแต่ละจังหวัดเนี่ยไปวางแผนบริหารจัดการกันนะคะให้สทช.แล้วก็ปภ.จะทำเช็คลิสต์ปฏิบัติงานมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปใช้ทันทีนะคะอย่างเช่นการตรวจสอบประตูระบายน้ำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการจำกัดนะคะการขออภัยค่ะการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมพื้นที่รับน้ำต่างๆนะคะให้ครบตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยได้ว่าครบวงจรกันไปเลยนะคะก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของมาตรการในเรื่องของด้านการเผชิญเหตุและการช่วยเหลือนี่ก็ให้ผู้ว่าจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการทั้งทหารตำรวจพลเรือนท้องถิ่นร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมนะคะพร้อมทีมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงในด้านการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังเกิดเหตุสาธารณภัยแล้งนะคะสาธารณภัยแล้วก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมนะคะนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนให้กับประชาชนด้วยนอกจากนี้ยังมีด้านบริหารจัดการเพื่อให้การเกิดการบริหารจัดการงานต่างๆอย่างคล่องตัวรวดเร็วภายใต้ระบบเดียวกันนะคะจึงกำหนดให้มีการแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางออกเป็น17จังหวัดและกรุงเทพด้วยนะคะมอบให้คณะรัฐมนตรีแต่ละท่านดูแลรับผิดชอบเป็นรายลุ่มน้ำเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วนะคะแล้วก็ด้านการสื่อสารและสร้างการรับรู้ต่อประชาชนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งกระจายข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นจริงนะคะผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่ตื่นตระหนกค่ะแล้วก็มีความตระหนักเน้นการสื่อสารแบบ2ทาง two way communication ด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านรองนายกเอนิติก็บอกเพิ่มเติมว่าประเทศไทยของเราท่านย้ำนะคะว่าตอนนี้ไทยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญการที่เตรียมความพร้อมรับมือก่อนล่วงหน้าจะช่วยลดความเสี่ยงผลกระทบจากสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นซึ่งการที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมวางแผนบริหารจัดการกันทุกอย่างแล้วก็ทำแผนพื้นที่เสี่ยงซึ่งแต่ละจังหวัดมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันนะคะท่านก็บอกแบบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องมาทำแผนที่เสี่ยงและร่วมกันวิเคราะห์ให้ตรงกับบริบทของแต่ละพื้นที่ท่านก็ขอให้พี่น้อง องประชาชนมั่นใจกับการดำเนินงานของรัฐบาลโดยคณะกรรมการชุดนี้จะติดตามสถานการณ์ทุกภัยแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรอย่างเรียกว่าครบวงจรแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนนั่นเองค่ะนะคะท่านก็นะคะท่านรองนายกเอนิติก็ยังขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ทั้งภาคกลางแล้วก็ทุกจังหวัดทุกหน่วยงานด้วยที่มาร่วมประชุมแล้วก็ดูแลประชาชนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทุกๆหน่วยงานค่ะนะคะอย่างมหาดไทยกลาโหมสาธารณสุขกระทรวงเกษตร DE นะคะแล้วก็ถ้าหากพื้นที่ไหนติดขัดข้อขัดข้องยังไงนะคะท่านก็บอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานตรงต่อท่านในฐานะประธานคณะกรรมการได้ทันทีค่ะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของภาคกลางสำฤทธิ์ผลนั่นเองนะคะนอกจากนี้ทางด้านนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าปภ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการก็ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการท่านนายกแล้วก็ท่านประธานคณะทำงานภาคกลางด้วยนะคะเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในทุกมิติท่านก็ไปมอบต่อให้รองอธิบดีกรมปภ.นะคะที่เป็นเลขานุการคณะทำงานภาคกลางก็สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีเขต2สุพรรณเขต3ปราจีนเขต4ประจวบนะคะเขต16ชัยนาทประสานการปฏิบัติงานกับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่นำเครื่องจักรกลเครื่องมือต่างๆพร้อมสนับสนุนอย่างรวดเร็วจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะไว้คอยเฝ้าระวังไว้คอยแจ้งเตือนด้วยนะคะโดยเฉพาะการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์การสื่อสารในทุกช่องทางคู่กับการแจ้งผ่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่เพื่อขยายผลการแจ้งเตือนให้ครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุทกภัยและภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านรองนายกเอนิติก็ลงพื้นที่อยุธยานะคะมีการติดตั้งผนังกั้นน้ำท่วมซึ่งเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมรอบอุทยานประวัติศาสตร์รอบเกาะเมืองด้วยนะคะผนังกั้นน้ำเนี่ยนะคะมีความสูงอยู่ที่1เมตรกับ80เซนสามารถขยายความสูงเพิ่มได้อีก60เซนนะคะถ้าสถานการณ์มีปริมาณน้ำเพิ่มขณะที่ปภ.ก็นำเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ต่างๆนะคะไปตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงพร้อมอุปกรณ์พร้อมชุดเครื่องสูบส่งมาติดตั้งด้วยเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าบริเวณโบราณสถานสำคัญแล้วก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงหลายๆหมู่บ้านนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมกันนะคะเพื่อคณะทำงานจะได้นำไปวางแผนข้อมูลต่อไปนะคะซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชิรพัฒน์คัชมาศนะคะท่านก็บอกเพิ่มเติมว่าตอนนี้ปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาลค่ะตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงเตรียมทั้งคนทั้งเครื่องจักรกลพร้อมรับมือน้ำท่วมภัยแล้งนะคะเรื่องแรกก็คือประสานผู้ว่าตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัย24ชั่วโมง2ค่ะเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็คนให้พร้อมปฏิบัติงานร่วมมือกับอส.อปพร.มูลนิธิช่วยกันเต็มกำลังค่ะ3ก็คือถ้าหากทรัพยากรไม่เพียงพอให้ศูนย์ปภ.สนับสนุนทันทีพร้อมผนึกกำลังทหารใช้เครื่องจักรกลแล้วก็ของปภ.เข้าไปช่วยประชาชน4นะคะนโยบายที่ขานรับที่มีการตั้งบอร์รูม24ชั่วโมงก็คือนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและประสานผู้ว่าใช้เงินทดรองราชการป้องกันยับยั้งภัยพิบัติโดยไม่ต้องรอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือและ5ค่ะสนับสนุนอพยพประชาชนทั้งเครื่องจักรกลและก็การดำรงชีพเพื่อให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านก็ลุยต่อค่ะเดินหน้าลุยต่อรับมือน้ำท่วมภัยแล้งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนะคะสั่งเข้มเลยทุกจังหวัดตั้งบอรูมรับมือตลอด24ชั่วโมงนะคะปภ.ก็ขานรับทั้งเตรียมคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือเยียวยาการอพยพการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครบทุกมิตินะคะเพื่อรับมือกับน้ำท่วมภัยแล้งโดยศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพร้อมรับมือทันทีนะคะปภ.ก็เดินหน้าปฏิบัติตามข้อสั่งการโดยให้พื้นที่ภาคเหนือค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายได้ร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สวยอปท.ในพื้นที่สำรวจสะพานข้ามลำน้ำลาวบ้านป่าแดดทุ่งฟ้าผ่าตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะซึ่งศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายก็นำสะพานถอดประกอบได้นะคะไปติดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาให้ช่วยให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปได้นะคะส่วนที่เพชรบูรณ์ถึงจะเข้าสู่ภาวะปกติก็ยังมีฝนเล็กน้อยปภ.ก็ยังคงตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะ ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เตรียมเครื่องจักรกลสารภัยเรือท้องแบนเรืออพยพขออภัยกับรถอพยพนะคะเครื่องสูบน้ำประจำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยต้นน้ำ3อำเภอมีทั้งลมเก่าลมสักแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อรับมือถ้ามีสถานการณ์ภัยเกิดขึ้นส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานที่สุรินทร์ค่ะปภ.สุรินทร์ก็มีการตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรกลเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยภัยแล้งนะคะและนอกจากนี้ศูนย์ปภ.ที่เขต5นครราชสีมาก็ได้สนับสนุนเข้าไปประจำการที่สุรินทร์ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนฤดูฝนแล้วนะคะมีการรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถบรรทุกน้ำ 12,000 ลิตรนะคะรถประกอบอาหารเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนอีก5ลำพร้อมเครื่องยนต์เรือนะคะแล้วก็รวมถึงเครื่องจักรกลรับมือภัยแล้งแล้วก็ภัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นรถดับไฟป่ารถดับเพลิงพร้อมยานยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกลรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วนะคะซึ่งศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาก็ส่งทรัพยากรสนับสนุนเพิ่มเติมไปที่สุรินทร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรืออลูมิเนียมติดเครื่องยนต์แบบมีป้อมขับสำหรับลำน้ำลึกพร้อมกับนะคะทางด้านเทเลอร์ลากเรือนะคะเพื่อจะได้สะดวกในการช่วยเหลือถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องอพยพหรือว่าขนสิ่งของต่างๆเรียกว่านะคะสามารถที่จะช่วยในสภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ให้มีการทดสอบนะคะปภ.เขต1นะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมก็ทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ช่วยเผชิญเหตุวิกฤตในสถานการณ์วิกฤตด้วยมีการตรวจเช็คความพร้อมทุกอย่างเลยนะคะเพื่อจะได้สนับสนุนภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเตรียมพร้อมรับทั้งที่นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครพื้นที่ข้างเคียงที่มีการร้องขอถ้าหากต้องสนับสนุนนะคะทางนี้ทางด้านอธิบดีจิรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็กำชับให้หน่วยปภ.ทั่วประเทศค่ะเตรียมความพร้อมเต็มกำลังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและก็ภัยแล้งให้มีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการปฏิบัติกับจังหวัดอำเภออปท.ต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเพื่อให้การแจ้งเตือนนะคะการเข้าถึงพื้นที่การช่วยเหลืออพยพและการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลุยลงพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่13 14ต่อเนื่องกันมาเลยหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะคะอย่าง13สิงหาคมก็ลงลุยปภ.ลุย4จังหวัดลุ่มน้ำทั้งชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีติดตามน้ำท่วมภัยแล้งนะคะหรือว่าอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านก็ลงพื้นที่ที่นครพนมนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็พร้อมรับมืออุทกภัยเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่านครพนมก็รายงานว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักเลยลักษณะแบบเรนบอมบึ้มบึ้มบึ้มเลยก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่หน่วยงานในพื้นที่ก็เลยเร่งที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ท่านผู้ว่านะคะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมกับรองอธิบดีนะคะรองผู้ว่าต่างๆด้วยนะคะก็ประชุมร่วมกับท่านเจเศรษฐ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะท่านก็มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันค่ะเพื่อรับมือและก็ฟื้นฟูสถานการณ์น้ำอย่างครบวงจรแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาให้รวดเร็วลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่าอย่างวันสองวันที่ผ่านมาฝนก็ยังตกในพื้นที่อยู่นะคะการระบายน้ำต่างๆท่านก็ให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะนี่เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งที่จะเห็นนะคะว่ามีการเตรียมพร้อมรับมือต่างๆด้วยค่ะผู้ฟังผู้ชมค่ะนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะปภ.เองยังมีการทำงานกันตลอดนะคะท่านใดที่ติดตามโซเชียลผ่านอย่างเพจ Facebook เพจรุ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็จะเห็นการปฏิบัติการตลอดมีการรับมือทุกภัยนะคะแล้วก็มีคำแนะนำต่างๆเวลาเกิดภัยพิบัตินะคะหรือแม้แต่ในส่วนของการรับมือนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยเอาเป็นว่านะคะในการรู้หลักในการขับรถผ่านเส้นทางฝนตกเนี่ยรู้ทันสารพันภัยนำมาย้ำกันเป็นประจำนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟัง FC ของเราคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะแล้วก็ช่วงหน้าฝนอันตรายมากๆยิ่งฝนตกถนนลื่นนะคะบางท่านเนี่ยรถสภาพรถพร้อมนะคะปลอดภัยแต่บางคันเนี่ย อาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นการที่ขับรถในช่วงหน้าฝนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติอยู่แล้วนะคะปภ.เองก็เลยมีคำแนะนำวิธีขับรถในช่วงฝนตกอย่างปลอดภัยมาฝากเมื่อฟังกันย้ำกันเป็นประจำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถก็ขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจับพวงมาลัยให้มั่นนะคะเพื่อป้องกันรถลื่นถลายออกนอกเส้นทางกรณีถูกคลื่นน้ำสาดใส่กระจกรถก็ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางแล้วก็เปิดที่ฉีดน้ำทำความสะอาดคราบสกปรกด้วยนะคะส่วนการขับผ่านเส้นทางน้ำท่วมให้ใช้ความเร็วต่ำค่อยๆขับค่ะรักษาความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนการหยุดรถก็หลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันโดยเฉพาะเส้นทางที่มีแอ่งน้ำหรือว่าทางโค้งเพราะว่าเดี๋ยวรถมันเสียหลักนะคะเสียการทรงตัวเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าจำเป็นต้องหยุดรถก็ให้ค่อยๆถอนคันเร่งนะคะแล้วก็แตะเบรกเบาๆเพื่อลดระดับความเร็วนะคะไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดทันทีเดี๋ยวรถเหินน้ำเดี๋ยวรถสะบัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้นะคะการใช้ความเร็วก็พยายามรักษาความเร็วในระดับที่ควบคุมรถได้ค่อยๆขับค่ะขับช้าๆอย่าเกิน60กม.ต่อชั่วโมงจะดีมากๆเลยจะควบคุมรถได้นะคะใช้ความเร็วที่เหมาะกับสภาพถนนระยะการมองเห็นด้วยนะคะแล้วก็สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยแล้วลดความเร็วเวลาขับรถผ่านแอ่งน้ำจะช่วยป้องกันรถเหินน้ำได้นะคะบางท่านเนี่ยเวลาฝนตกขับรถช้ากว่าปกติดีมากเลยนะคะและท่านทำแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเรายิ่งปลอดภัยเวลาจะเบรกหรือเจออะไรนะคะกีดขวางหรือฉุกเฉินนะคะเราจะได้เบรกได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากที่เรามีความจำเป็นต้องขับรถนะคะหรือบางท่านแบบมีความจำเป็นฝนตกก็ต้องเดินทางเนี่ยนะคะถ้าจำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหยุดรถก่อนค่ะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าน้ำอยู่ในระดับไหนขับรถผ่านไปแล้วนะคะหรือว่าพยายามขับที่มีจุดน้ำขังน้อยที่สุดนะคะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาขับผ่านถนนที่มันอาจจะโน่นเป็นหลังเต่าเพราะว่าถ้าขับรถออกนอกเส้นทางอาจจะทำให้น้ำนะคะเข้าตัวรถหรือว่ารถจมน้ำได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการใช้ช่องทางการจราจรก็ขับรถให้อยู่กึ่งกลางของช่องเดินรถไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันนะคะแล้วก็ไม่ขับแซงรถคันอื่นระยะกระชั้นชิดค่ะให้สัญญาณไฟล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าช่องทางนะคะในระยะไม่ต่ำกว่า60เมตรแล้วก็มองเส้นทางรอบด้านนะคะก่อนจะเปลี่ยนเลนต่างๆเปลี่ยนช่องทางที่เราจะขับขี่และเวลารถอยู่ไกลๆเขาจะได้มองเห็นนะคะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนช่องกระทันหันอันตรายมากๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้การเว้นระยะห่างก็นะคะจะต้องคำนึงถึงเป็นส่วนสำคัญนะคะเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินบนเส้นทางเนี่ยถ้ารถคันหน้าเบรกกระทันหันเราจะได้เบรกได้ทันแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะอย่าไปขับรถตีคู่รถคันใหญ่เพราะเวลาคลื่นน้ำสาดใส่อย่างโดนกระจกอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางโดยเฉพาะกระจกหน้ารถเราเนี่ยโอ้โหถึงแม้ว่าจะมีที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันน้ำมันมาแรงกระเด็นแรงเนี่ยนะคะเราต้องค่อยๆชะลอแล้วก็เดี๋ยวมันอันตรายทำให้รถเนี่ยอาจจะเข้าน้ำเนี่ยอาจจะเข้าตัวรถแล้วอาจจะทำให้ห้องเครื่องนะคะทำให้เครื่องดับเครื่องยนต์เสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขับรถในช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าไปเจอสถานการณ์เนี่ยลองประเมินดูแล้วกันคุณผู้ฟัง10นาทีแรกเนี่ยลองดูก่อนประเมินดูก่อนนะคะโดยเฉพาะช่วงฝนตกว่าเราจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างนะคะขับต่อเนี่ยจะเสี่ยงอันตรายขนาดไหนอุบัติเหตุทางถนนสภาพเส้นทางเปียกลื่นเป็นยังไงติดตามข่าวสารด้วยนะคะบางท่านเนี่ยดูโซเชียลก่อนเดินทางประเมินการเดินทางวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะจะช่วยให้เราขับรถปลอดภัยนะคะทำให้ปลอดภัยเวลาเดินทางหรือการใช้สัญญาณไฟนะคะก็เปิดใช้สัญญาณไฟกรณีฝนตกท้องฟ้ามืดครึ้มจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นนะคะคนขับรถคันอื่นก็มองเห็นรถเราได้จากระยะไกลด้วยการเปิดใช้ไฟตัดหมอกอันนี้ก็ถ้าขับรถช่วงกลางคืนที่มีฝนตกหรือว่าถนนมีน้ำขังก็จะช่วยลดการสะท้อนจากแสงไฟหน้ารถกับพื้นถนนได้ไม่เปิดใช้สัญญาณไฟหรี่ค่ะเพราะว่าแสงไฟสว่างไม่เพียงพอเนี่ยทำให้มองเห็นถนนไม่ชัดเจนนะคะไม่เปิดใช้สัญญาณไฟสูงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแยงตาแล้วก็ทำให้เพื่อนนะคะคนที่ขับรถสวนมาเนี่ยตาพร่ามัวได้นะคะไม่เปิดใช้ไฟกระพริบเพราะจะทำให้ไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวนะคะเพราะว่าไฟกระพริบเนี่ยมันกระพริบหมดเลยไม่รู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวานะคะทำให้รถคันหลังเนี่ยหรือว่าเพื่อนร่วมทางเราเนี่ยเดี๋ยวจะงงท ทำให้เข้าใจผิดได้นะคะอันตรายนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงแล้วก็ปริมาณฝนฝนตกไม่หนักมากก็เปิดเบาๆไปนี่ค่อยๆปัดนะคะฝนตกหนักก็ปัด อย่างเร็วขึ้นแต่ก็ค่อยๆนะคะขับรถค่อยๆระมัดระวังด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วฉีดน้ำล้างกระจกรถก็จะทำให้เรียกว่าทำความสะอาดคราบสกปรกเพื่อลดการเสียดสีของใบปัดน้ำฝนกับกระจกรถได้ด้วยนะคะนี่เป็นคำแนะนำที่ปภ.แนะนำในช่วงการขับรถให้ปลอดภัยถ้าต้องผ่านเส้นทางฝนตกจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยางรถยนต์เราก็ต้องพร้อมด้วยเมื่อฟังระบบเบรกของเรานะคะดูกันหน่อยนะคะยางรถยนต์ก็ต้องยึดเกาะถนนรีดน้ำได้ดีตรวจสอบลมยางบ่อยๆสภาพยางอยู่ดีไหมเป็นยังไงบ้างยางต้องไม่มีรอยปริแตกปวดบวมนะคะดอกยางละเอียดร่องยางลึกความสูงไม่ต่ำกว่า 2.5 มิลลิเมตรนะคะเติมแรงดันลมยางให้มากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอันนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำนะคะส่วนระบบเบรกค่ะผ้าเบรกต้องไม่สึกหรอมีความหนาเพียงพอที่จะหยุดรถได้อย่างปลอดภัยหลายท่านบอกว่าเวลาไปเช็คสภาพรถหรือว่าเข้าศูนย์หรือว่าไปร้านให้ร้านเช็คให้เนี่ยร้านเขาก็จะเช็คผ้าเบรกให้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้มีความหนาเท่านั้นเท่านี้นะคะยังปลอดภัยไม่ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกหรือว่าอย่างไรอันนี้จะทำให้เรานะคะขับรถอย่างไม่ประมาทนะคะแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเบรกทุกระยะทาง 20,000 ถึง 40,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ 1 ถึง 2 ปีระบบเบรกต้องไม่มีเสียงดังนะคะรถไม่มีอาการปัดหรือไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมันเบรกถ้าหากระบบเบรกชำรุดหรือว่ามีอาการผิดปกติก็ให้นำรถไปตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมทันทีค่ะนะคะก็จะช่วยให้การเดินทางของเรานั้นปลอดภัยกันนะคะพักกันสักครู่นะคะติดตามสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมๆกับสปอตดีๆสถานีของเรานะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: อนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนมาเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เฮ้ยคุณตา
6: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจัดหนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอชแชทชัวเอ็กไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
10: กลับมาติดตามรู้ทันสารพันภัยกันต่อกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงท้ายนี้นะคะกรมอนามัยเองก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนสัตว์มีพิษที่ต้องระวังในหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องระวังสัตว์มีพิษด้วยนะคะอาจจะแอบซ่อนอยู่รอบบ้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้บางท่านก็บอกว่าสัตว์มีพิษมีหลากหลายมากวันนี้นะคะในส่วนของกรม

น้ำเนี่ยยิ่งต้องระวังนะคะถ้าโดนสัตว์มีพิษเหล่านี้กัดต่อยนะคะต่างๆเนี่ยให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะตะขาบประคบน้ำอุ่น10นาทีปวดหรือบวมมากเนี่ยให้รีบไปพบหมออย่างต่อมาสัตว์มีพิษต้องระวังหน้าฝนก็คือแมงป่องค่ะแมงป่องเนี่ยเวลามันโอ้โหมันต่อยเนี่ยนะคะมันโอ้โหเจ็บนะคุณผู้ฟังเป็นสัตว์มีพิษที่ชอบอยู่ในที่มืดแล้วก็ชื้นอย่างใต้ใบไม้ใต้ก้อนหินหรือว่ามีมันขุดรูอยู่ก็มีแมงป่องเป็นสัตว์มีพิษที่มีขา4ขานะคะแล้วก็อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงอย่างปวดบวมแดงร้อนในบริเวณที่ถูกต่อยหรืออาจจะมีอาการมากในวันแรกแล้วก็จะหายเองส่วนรายที่มีอาการรุนแรงก็อาจจะถึงขั้นแบบหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วความดันโลหิตสูงปวดกล้ามเนื้อและกระดูกวิธีปฐมพยาบาลก็คือทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ประคบเย็น10นาทีถ้าอาการรุนแรงรีบไปหาหมอนะคะอย่างต่อมาคือแมลงก้นกระดกค่ะนะคะหรือว่าด้วงก้นกระดกช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่ต้องระวังก็คือด้วงก้นกระดกหรือว่าแมลงก้นกระดกมันเป็นแมลงขนาดเล็กนะคะสัก 7-10 มิลลิเมตรตัวใหญ่หน่อยก็ใหญ่กว่ายุงประมาณ1เท่าครึ่งหัวสีดำลำตัวแล้วก็มีท้องสีส้มยกเว้นปล้องสุดท้ายของท้องมีสีดำเวลาเกาะอยู่กับพื้นมันจะงอส่วนท้องสายขึ้นลงค่ะมแมลงนี้มันจะอาศัยในที่ชื้นนะคะอย่างใกล้กับแหล่งน้ำนาข้าวหรือตามพงหญ้านะคะจะเจอเยอะระบาดในช่วงหน้าฝนนี่แหละนะคะเวลาอาจจะโดนมันโดนมันทำร้ายนี่นะคะการได้รับสารพิษก็อาจจะเกิดจนมาจะช่วงกลางคืนนะคะมันชอบเล่นไฟมันจะบินเข้ามาในบ้านที่เปิดแสงไฟแล้วมันจะไปเกาะตามร่างกายตามแขนตามขาตามคอใบหน้าเวลาคนไปปัดหรือว่าตบเนี่ยหรือว่าบี้ตัวมันเนี่ยนะคะหรือว่าซากของมันมันก็จะปล่อยของเละออกมาทำให้มีพิษต่อผิวหนังซึ่งมันจะทำให้บริเวณผิวหนังที่สัมผัสเนี่ยมีผื่นแดงตุ่มน้ำนะคะซึ่งอันตรายมากๆห้ามตีหรือว่าขยี้นะคะก็สามารถที่จะปฐมพยาบาลก็คือล้างบริเวณที่สัมผัสทันทีถ้ามีผื่นรุนแรงต่างๆก็ให้รีบไปหาหมอนะคะให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็ทายาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็แมลงมีพิษอื่นๆนะคะอย่างเช่นสัตว์แมลงต่างๆมันอาจจะมีหลายชนิดมีเหล็กในอย่างเช่นผึ้งต่อแตนเวลามันต่อยแล้วมันจะทิ้งเหล็กในไว้ภายในเหล็กในจะมีพิษที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะบริเวณที่ถูกต่อยจะบวมแดงคันปวดอาการปวดจะมากขึ้นหรือน้อยขึ้นอยู่กับบริเวณที่ต่อยแล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลดังนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะผู้ฟังซึ่งวิธีปฐมพยาบาลเวลาถูกแมลงกัดต่อยก็คือทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดต่อยด้วยน้ำสะอาดถ้ามีเหล็กในให้ดึงออกทันทีนะคะปกติพิษจะถูกฉีดจนหมดในเวลาอันรวดเร็วนะคะเพื่อจะลดพิษเข้าสู่ร่างกายนะคะใช้เล็บมือหรือว่าบัดขนาดแข็งเนี่ยนะค่อยๆขูดเอาเหล็กในออกมาหลีกเลี่ยงการใช้แหนบดึงเหล็กในออกเนื่องจากว่าอาจจะทำให้พิษมันหลั่งออกมามากขึ้นนะคะประคบเย็นสัก10นาทีเพื่อลดอาการบวมเฉพาะที่อย่าไปเกานะคะอย่าไปแกะบริเวณที่ถูกกัดด้วยความเสี่ยงการติดเชื้อซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็สามารถรับประทานยาต้านนะคะแล้วก็รีบไปหาคุณหมอนะคะอาจจะมีพวกบางคนอาจจะปวดแสบร้อนหรือมีอาการปวดก็สามารถกินยาพาราเพื่อลดแก้ปวดได้ก็รีบไปหาหมอแล้วก็สังเกตอาการด้วยนะคะเพราะบางคนที่แพ้หนักเนี่ยบางรายรุนแรงถึงขั้นบวมใบหน้าหายใจลำบากแน่นหน้าอกหน้ามืดเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนช็อกหมดสติอันนี้รีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะคะนี่คือคำแนะนำจากในส่วนของนะคะความห่วงใยจากรู้ทันสารพันภัยนั่นเองคุณผู้ฟังผู้ชมคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของรู้ทันสารพันภัยเนี่ยแต่ละสัปดาห์นอกจากที่เราเน้นย้ำกันทั้งเรื่องของอุทกภัยเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆให้ระมัดระวังภัยต่างๆกันแล้วเนี่ยนะคะผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของรู้เท่าทันสื่อก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าหลายคนโดนหลอกมิจฉาชีพก็หาวิธีการทุกรูปแบบเลยนะคะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนแล้วยิ่งยุคนี้ยุค AI ด้วยนะคะบางคนเนี่ยมีญาติมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีคนรู้จักเนี่ยแบบเสียงเหมือนคุณแม่เหมือนคนที่บ้านเหมือนคนรู้จักเลยโทรมายืมเงินมาหลอกนะคะคือบางคนบอกเป็นเสียงแม่จริงแต่คนโทรไม่ใช่แม่ค่ะ AI ค่ะโคลนเสียงได้อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าเสียงที่คุ้นเคยนะผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยฝากกันหน่อยมิจฉาชีพเนี่ยสามารถใช้ AI voice cloning คือเรียนแบบเสียงของคน
าจจะนำเสียงของคุณพ่อคุณแม่ลูกญาติหรือคนใกล้ชิดเนี่ยมาสร้างเสียงปลอมเพื่อโทรขอเงินยืมเงินนะคะแล้วก็อาจจะอาศัยความตกใจความเป็นห่วงความเร่งรีบทำให้เหยื่อไม่มีเวลาตรวจสอบกลโกจะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคือหาเสียงต้นฉบับเก็บตัวอย่างเสียงจากคลิปวิดีโอหรือว่าสื่อออนไลน์ที่คนคนนั้นเคยเผย

0: แปลไว้นะคะแล้วก็ใช้เสียง AI นี่แหละค่ะใช้ AI นี่แหละค่ะเรียนเสียงสร้างเสียงที่คล้ายคนในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักแล้วก็สร้างเหตุฉุกเฉินขึ้นมาให้เราตกใจอย่างเช่นแม่ประสบอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนหนูมีปัญหาค่ะช่วยโอนเงินให้ก่อนโดนจับอยู่ช่วยหน่อยต้องใช้เงินประกันครับหรือว่าโทรศัพท์มีปัญหาเลยต้องใช้เบอร์อื่นโทรมาแล้วก็เร่งรัดให้โอนเงินทันทีและพยายามไม่ให้มีเวลาคิดหรือมีเวลาติดต่อกับคนอื่นเพื่อตรวจสอบแล้วก็ให้รีบโอนเงินไปบัญชีอื่นอ้างว่าเป็นบัญชีเพื่อนบ้างเป็นบัญชีโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ต้องให้กำลังให้ความช่วยเหลือว่าอย่างนั้นอ่ะทีนี้มาดูวิธีป้องกันนะคะตำรวจไซเบอร์แนะนำว่าเสียงเหมือนเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัวจริงนะคะอย่ารีบโอนค่ะอย่ารีบโอนเดี๋ยวโจรยิ้มนะคะอันนี้ย้ำกันไว้เลยอย่าโอนเงินเพราะว่าจำเสียงได้แค่อย่างเดียวถ้าเป็นคนในครอบครัวโทรมาขอเงินนะคะผิดปกติหรือว่าเร่งให้โอนด่วนๆเนี่ยให้วางสายไปก่อนอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายใช้ความตกใจบีบบังคับเราในการตัดสินใจให้โอนเงินแล้วก็โทรกลับไปเบอร์เดิมที่เราเคยใช้ติดต่ออย่าโทรกลับเฉพาะหมายเลขที่เขาโทรมาแจ้งนะคะไม่ควรโทรกลับเฉพาะหมายเลขที่คนโทรมาแจ้งให้ใช้นะคะตรวจสอบคนในบ้านในครอบครัวด้วยนะคะเพื่อยืนยันการเกิดเหตุขึ้นจริงหรือไม่นอกจากนี้นะคะตั้งคำลับประจำครอบครัวเป็นคำหรือคำถามที่รู้กันเฉพาะคนในบ้านสำหรับใช้ยืนยันตัวตนนี่เรียกว่าโค้ดลับประจำครอบครัวเลยถ้าโค้ดนี้แสดงว่าตัวจริงถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้เนี่ยตัวปลอมแล้วนะคะหรือการขอเงินด่วนก็ต้องตรวจสอบซ้ำยิ่งไฟอีกไฟรีบให้โอนรีบให้โอนยิ่งต้องหยุดแล้วตรวจสอบก่อนนะคะอย่าเผลอโอนเงินไปแล้วค่อยตรวจสอบนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะเผลอไปก็มีนะคะในการเผลอโอนเงินไปแล้วมีวิธีตำรวจไซเบอร์แนะนำว่าให้ติดต่อธนาคารทันทีแจ้งเหตุว่าถูกหลอกแล้วก็ขอให้ธนาคารดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเก็บหลักฐานทั้งหมดอย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์วันเวลาโทรศัพท์เลขบัญชีชื่อบัญชีสลิปโอนเงินข้อความแชทไฟล์เสียงหรือบันทึกการโทรถ้ามีนะคะแจ้งเหตุโดยเร็วแล้วก็ยิ่งดำเนินการเร็วยิ่งเพิ่มความโอกาสในการติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็ระงับความเสียหายได้นะคะย้ำกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะว่าได้ยินเสียงคนที่รักอย่าเพิ่งเชื่อวางสายโทรกลับเช็คตัวจริงแล้วค่อยตัดสินใจนั่นเองนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะทุกวิธีของมิจฉาชีพเนี่ยมาหลายรูปแบบมากอันนี้ก็ฝากกันสุดท้ายเลยนะคะจากกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างเป็นนิสิตชั้นปีที่4คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้แสดงบัตรประจำตัวนิสิตแล้วก็อ้างว่าได้รับการส่งตัวมาฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอำนาจเจริญนั้นนะคะล่าสุดค่ะเมื่อฟังผู้ชมคะทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบร่วมกับงานทะเบียนและพบว่าบัตรประจำตัวนิสิตที่อ้างชื่อนะคะแอบอ้างนั้นนะคะก็คือใช้ชื่อว่าดินรดาชัยโกนะคะดินรดาชัยโกนะคะบอกว่าเป็นนิสิตแพทยศาสตร์บัณฑิตปีที่4นะคะวันออกบัตร1สิงหา2565วันหมดอายุ31กรกฎาคม2571นะคะซึ่งเป็นบุคคลแอบอ้างอย่าไปหลงเชื่อนะคะไม่ปรากฏชื่อบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรหัสประจำตัวนิสิตที่ใช้แอบอ้างก็ไม่มีอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยค่ะบัตรประจำตัวนิสิตที่นำมาแสดงก็เป็นบัตรปลอมไม่ได้ออกโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการกระทำดังกล่าวเป็นช่องทางของมิจฉาชีพหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์และก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อผู้ป่วยแล้วก็แอบอ้างเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาขอให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่ามีมาทุกรูปแบบเลยค่ะวันนี้นะคะน้องต้องขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการมาตลอดนะคะสัปดาห์หน้านะคะน้องแผนจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนั้นติดตามกันนะคะวันนี้น้องพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: เตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของประพิวพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือชุดเสือไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเครงรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านขวนชิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลวกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านขนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟทางนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงตรึงกำลังเข้มข้นต่อเนื่องในพื้นที่ทั้ง3จุดดังกล่าวของตำบลเครงเพื่อป้องกันไฟป่าปะทุซ้ำพร้อมเตรียมนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นตักน้ำทิ้งลงจุดที่ยังพบกลุ่มควันเพื่อดับไฟให้สนิทและคุ้มครองพื้นที่ป่าพรุควนเครงอย่างเต็มกำลังต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้และยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อยู่
10: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับ ับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานตรังตรวจสอบความมั่นคงการใช้งานของอาคารชลประทานและประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
11: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นโยโยสพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ๊สหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
5: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
6: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
7: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
8: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
9: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
10: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการอปมช.คุยข่าว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางสวทชลบุรี FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปมช.ข่าวพบกันในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569กับให้มาชาตินะครับวันนี้ผู้ดำเนินรายการนะครับมาในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับมีข่าวหลากหลายในพื้นที่นะครับว่าจะเป็นข่าวสิ่งแวดล้อมพยากรณ์อากาศหรือว่าข่าวเรื่องสุขภาพอนามัยช่วงนี้ก็เจ็บป่วยล้มตายกันมากเยอะแยะเลยเนี่ยด้วยโรคต่างๆโดยเฉพาะผู้จัดเองก็เพิ่งไปคัดก็ไปหาหมอมาอะไรเส้นเลือดตีบใช่ไหมไขมันอะไรประมาณเนี่ยพอกหมอก็ให้ยามาขยายเส้นเลือดนะครับแล้วก็ข่าวการสูญเสียก็ขอแสดงความเสียใจกับหน่วยงานของเราด้วยในเสียสูญเสียบุคลากรไปนะครับแล้วขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับรายการนี้ด้วยนะครับปมช.คุยข่าวส่งกำลังใจให้ทุกท่านกันแล้วกันฝากดูแลสุขภาพอนามัยด้วยนอกจากนั้นก็ข่าวจากหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่แล้วก็ข่าวส่วนกลางมาฝากท่านผู้ฟังในวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการนี้นะครับมีท่านฟังเป็นประจำนะคะเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้น10:12 เป็นต้นไปถึง11:00 นทางสวทชลบุรีแห่งนี้หรือว่าทางวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ออนไลน์ก็มีนะครับ Thailand Radio ก็เปิดฟังได้นะครับสามารถออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับฟังได้กับรายการนี้เราก็มีสาระดีๆตลอดวันนะครับอย่าลืมนะครับฟังรายการนี้ไม่ต้องหมุนขึ้นหนีไปที่ไหนเป็นเพื่อนบ้านคุณนะครับอยู่หน้าครัวหลังครัวหรือการประกอบธุรกิจต่างๆเปิดเป็นเพื่อนได้เลยนะครับ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: ดูฟ้าฝนบ้านเรานะครับช่วงนี้ก็ทิ้งช่วงหน่อยประมาณสัปดาห์นี้แถวชลบุรีบ้านเรานะฝนแทบไม่มีเลยนะตกน้อยมากเลยนะครับมีตกครั้งหนึ่งจำได้วันที่5นะครับที่ผ่านมาช่วงนี้ก็ทิ้งช่วงไปเลยไม่ตกนะครับมีแต่ร้อนกับร้อนบรรยากาศเขาบอกอะไรก็แล้วสัญลักษณ์แนวโน้มว่าเอลนิโญกำลังทักทายมานะครับเขาก็มีหน่วยงานต่างๆออกมาพยากรณ์อากาศคาดการณ์นะว่าจะปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างรุนแรงสำหรับปีนี้และเป็นซูเปอร์เอลนิโญด้วยนะครับไม่ว่าฝนจะตกหรือว่าฝนทิ้งช่วงนะครับอากาศจะร้อนขึ้นฝนตกน้อยลงอากาศร้อนมากขึ้นนะครับน้องก็บอกจะร้อนยาวไปถึงโน้ตเลยนะเดือนมีนาปีหน้าโน้ตนะครับงั้นก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยปีนี้เขาอาจจะหนาวน้อยด้วยนะครับมาดูฟ้าฝนก็รอช่วงนี้นะครับภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีฝนตกหนักบ้างนะครับในโดยเฉพาะภาคเหนือแถวโน้ตเลยริมขอบชายขอบประเทศไทยเลยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางปริมณฑลลงมานะลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกบ้านเรานครนายกปราจีนจันทบุรีและตาลงไปทั้งใต้เลยระนองและพังงาเมื่อวานตอนเย็นๆก็มีข่าวด้วยนะแผ่นดินไหวที่ไหนอ่ะอินโดนีเซียกระทบมาถึงประเทศไทยโดยในแถวจังหวัดชายแดนแถวชายใต้เนี่ยมีผลกระทบรู้สึกได้ด้วยเขาบอกขนาด 6.8 ลิตรนะก็โอ้หนักกันเนาะตอนนี้เริ่มก็ดูกันแล้วกันนะครับสิ่งแวดล้อมต้องแปรปรวนนะครับตอนนี้ก็มีข่าวจากกระทรวงนี้ด้วยนะครับนี่กระทรวงเจ้ากระทรวงตั้งวันลมเลยนะครับเจเศษสั่ง7จังหวัดลุ่มน้ำโขงรับมือน้ำท่วมภัยแล้งเตือนภัยไวถูกต้องเข้าถึงปภ.ตั้งวอลุ่มเฝ้าระวังระดมเครื่องจักรกลพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมงเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางนะครับก็มีดูแลโดยเฉพาะหาดไทยนี่แหละนะครับนายเจเศษเศษไทยเศษนะครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับประชุมติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7จังหวัดได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารราชเจริญและอุบลราชธานีเนื่องจากนะครับการจากการรับมือสถานการณ์ในปัจจุบันต้องทำทั้งในส่วนของอุทกภัยและก็ภัยแล้งควบคู่กันครับการบริหารจัดการต้องอาศัยทั้งข้อมูลจากพื้นที่จริงและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าทั้งเรื่องน้ำเครื่องมือบุคลากรแล้วก็แผนการช่วยเหลือโดยได้สั่งการเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ในการ ภาวะเกิดภัยแล้งนะกับภัยนะครับไม่จะเป็นอะไรอ่ะทุกภัยอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงกำชับทุกหน่วยงานให้เร่งสื่อสารนะครับข้อมูลสถานการณ์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็วทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ไม่ปล่อยให้ประชาชนไปหาข้อมูลจากข่าวลือหรือว่าข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มานะพร้อมทั้งเตรียมรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงกำชับให้จังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านการประปานะครับร่วมกันสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้านและพื้นที่เสี่ยงจัดทำแผนสำรองน้ำและแนวทางสนับสนุนกรณีเกิดการขาดแคลนน้ำให้ความสำคัญกับน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกแล้วก็บูรณาการการทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุจนพื้นที่กลับมาสู่ภาวะปกตินอกจากนี้ยังลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและหนองคายเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดวอลลุ่มนะครับรับมือและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งตลอด24ชั่วโมงทางด้านการเตรียมคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาการอพยพแล้วก็จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนใน7จังหวัดลุ่มน้ำโขงให้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ภัยแรงนะก็ตั้งบอลลูนเขาเรียกอะไรนะมีในโทรศัพท์เรามีนะเคยเจอเตือน2ครั้งแล้วจะเขาเรียกอะไรนะเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับว่าตอนนี้ปลอดภัยเพื่อนเขาแจ้งมาบอกว่าตอนนี้อยู่ในพื้นที่นั้นตอนนี้ปลอดภัยเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับเป็นการเขาเรียกว่าเซลล์บอร์ดแคสต์ของหน่วยงานราชการก็จะเตือนเข้าไปในระบบนะในไลน์ในไลน์กลุ่มไลน์กรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นกันประจำไม่ต้องตกใจนะครับเป็นการส่งข้อมูลเตือนนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูนี้ด้วยนะครับภาคตะวันออกของเราเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยพื้นที่ EC ทั้งหลายแหล่มีอุตสาหกรรมเยอะใช่ไหมตอนนี้เขาก็มีคำเตือนด้วยนะเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในส่วนประชาชนจะทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นหูเป็นตาแล้วก็เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประกาศขึ้นป้ายบอกว่าที่นี่ให้ทิ้งอะไรเศษวัสดุฟรีไม่คิดอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เขามีคำเตือนนะให้เฝ้าระวังนะไม่ใช่จะปล่อยให้คนอื่นขนขยะมาทิ้งเศษวัสดุต่างมาทิ้งถมบ่อของคุณนะครับมันจะแอบแฝงมาจังอะไรสิ่งปนเปื้อนสารเคมีต่างๆมาในพื้นที่คุณเพราะฉะนั้นก็มาดูมาตรการนะครับมาคอยสังเกตกันนะครับข้อที่หนึ่งเลยประเมินพื้นที่ปนเปื้อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างตรวจสอบสารปนเปื้อนโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบนะครับอปท.สอจ.สคพทสจสสจเหล่านี้ข้อ2แบ่งประเภทกากและสีของเสียและดำเนินการตามขั้นตอนนะครับกากของเสียไม่อันตรายกากของเสียอันตรายปริมาณเล็กน้อยน้อยกว่า20กิโลกรัมนะครับสจยึดอายัดแล้วก็สืบค้นแหล่งที่มาแล้วก็ผู้กระทำผิดนะครับสจสั่งการผู้กระทำผิดดำเนินการเคลื่อนย้ายไปกำจัดกรณีไม่สามารถหาผู้กระทำผิดได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการมาตรการเขาเนาะให้ดูความระวังแล้วข้อ3นะครับเตรียมแผนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายเสนอแนววิธีการบำบัดกำจัดเตรียมแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายไปกำจัดรายงานผลการกำจัดกากอุตสาหกรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็4นะครับเคลื่อนย้ายไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาต5องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับแจ้งความดำเนินคดีนะครับให้แม่ขั้นตอนไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนมีหลายๆพื้นที่เลยนะแต่พื้นที่บ้านเรานี่แหละนะครับเห็นขึ้นป้ายกันว่าที่นี่ให้ทิ้งขยะประมาณนั้นเป็นบ่อเป็นหลุมเป็นบ่อที่เป็นบ่อน้ำขังอ่ะแล้วก็คนทั่วไปก็จะรถบรรทุกขยะมาบ้างเศษปูนเศษก่อสร้างทั้งหลายแหละเอาไปเทลงตอนนี้เขามีคำเตือนแล้วนะสารเคมีปนเปื้อนจะมาแอบแฝงไว้ในขยะที่คุณเปิดรับเขานะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเต เป็นหูเป็นตานะครับประชาชนตาดำๆนี่แหละเป็นตัวดีนะครับในพื้นที่ถ้าคุณปล่อยปละละเลยสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็จะมาเยือนคุณเองนะเพราะฉะนั้นคุณต้องลุกขึ้นมาปกป้องพื้นที่นะครับคุณให้ปลอดภัยนะเขาเรียกว่าเซฟโซนใช่ไหมไม่มีใครดูแลพื้นที่เราได้ดีกว่าคนในพื้นที่นะครับอย่าลืมเป็นหูเป็นตากันนะครับมีอะไรไม่ซ่อมมาผักบุญก็แจ้งหน่วยงานราชการที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงนะครับแล้วก็มาดูนี้ด้วยนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ที่ผ่านมาในรัสเซียสั่งประชุม G4 ไทยรัสเซียส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานท่องเที่ยวการเจรจาค้าเสรี EAEU นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนะครับร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ร่วมกับนายอริเซเซคุณครอปนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกรัสเซียณกรุงมอสโกเพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายการค้าและการลงทุนการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดสำหรับสินค้าไทยได้แก่สินค้าเกษตรอาหารแล้วก็ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเอกสารผลรับการประชุมนะครับซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนเกษตรพลังงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการศึกษาและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งเร่งกระบวนการเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยูเรเซียนะครับโดยเร็วซึ่ง EAEU ประกอบด้วย5ประเทศสมาชิกได้แก่รัสเซียคาซัคสถานคาคีกีสเบลารุสและไออาร์เมเนียนะครับมีขนาดเศรษฐกิจรวมกว่า 1.99 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับไทยนะอีกทั้งยังได้ร่วมลงนามในแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์รัสเซียนะครับสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6วงเล็บคศ2026ถึง2030นะครับเพื่อกำหนดกรอบการหารือแล้วก็ขับเคลื่อนการร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศทั้ง2ประเทศนะเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียซึ่งในปี2570มันจะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและกันนะครับนอกจากนี้นะครับการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างที่12ถึง15สิงหาคม2569ในครั้งนี้ก็นายศรีหศักดิ์นะยังได้พบหารือทวิภาคีกับนะครับนายอเล็กซานเดอร์นอร์วักนะครับรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัสเซียนายเบอร์คินสันซาจิตทากทาเยกับประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียสสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียแล้วก็นายไอวันริกเชโกนะครับประธานสภาธุรกิจรัสเซียไทยนะครับซึ่งเป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจไทยทั้งด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรนะครับอาหารพลังงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะในการขยายการค้าและก็การลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยนะมาฝากท่านผู้ฟังการประชุม G4 นะครับไทยรัสเซียนั่นเองนะครับโดยรัฐมนตรีการต่างประเทศของเรานะครับไปประชุมกันมา15นี่แหละที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วดูอีกข่าวนึงนะครับข่าวนี้นะมาฝากท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงวันเทศกาลวันแม่ใช่ไหมช่วงนี้ก็อยู่ในวันแม่เนาะชมบุรีก็ปล่อยพันธุ์สัตว์หนาวนะ 600,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระพันปีหลวงนะครับในวันอังคารที่11สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับนายชัยพรเพชรพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานนะครับพิธีปล่อยสัตว์น้ำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงณบริเวณสวนสาธารณะกอลอยตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเก เกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างจำนวนมากนะครับทั้งนี้ในวันที่22สิงหาคมของทุกปีเป็นคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพระสงฆ์แล้วก็ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะอาทิด้านศิลปชีพด้านฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็ส่งเสริมการทอผ้าไหมไทยการสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะโขนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พระสงฆ์มีโกนทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพสรุปการจัดพิธีในครั้งนี้นะครับกรมประมงได้จัดพันกุ้งทะเลจำนวน 600,000 ตัวปล่อยลงสู่ทะเลครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำและแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ประชาชนตลอดจนร่วมสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปนะครับเทศกาลวันแม่ก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับชลบุรีบ้านเราก็มีหลายงานเนาะไปร่วมกิจกรรมไม่ได้ยกมาก็อีกหลายงานเลยนะครับมีอีกงานหนึ่งนะนี่มีอีกงานนี้ก็เหมือนวันแม่เหมือนกันนะชลบุรีรวมพลังจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติมาฟังข่าวนี้กันนะครับวันที่12สิงหาคม2569เวลา 10:30 นณวัดหลวงพรหมวาสนะครับตำบลวัดหลวงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็บำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติโดยมีนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนานรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยทหารตำรวจวรรณส่วนราชการและก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับจิตอาสาพระราชทานและก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับได้ถวายพระราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนกล่าวน้อมนำรำลึกแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยกล่าวถึงพระราชกรณียกิจนานาประการของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์การช่วยเหลือผู้ยากไร้ตลอดจนการส่งเสริมศิลปาชีพและงานหัตถศิลป์ของไทยนะครับทำให้ภูมิปัญญาแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการสืบสานสร้างอาชีพรายได้แก่ประชาชนรวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินะครับนอกจากนั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับกล่าวคำปฏิญาณนะครับจิตอาสาพระราชทานว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติภายหลังเสร็จพิธีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคณะหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนได้ร่วมกันลงมือทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่วัดหลวงพรหมวาสทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดพระอุโบสถและทำความสะอาดซุ้มประตูวัดเพื่อให้สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่นะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและก็น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมสืบสานพระราชปณิธานด้วยการทำความดีนะครับมีจิตสาธารณะร่วมดูแลชุมชนแล้วก็สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับกิจกรรมวันแม่ของจังหวัดชลบุรีของเรามีหลากหลายเลย หยิบยกมาฝากบางเรื่องบางราวบางที่เท่านั้นเองไปพื้นที่ต่างมีกันทุกที่เลยนะเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็จัดกันนะครับวันแมงสันเป็นวันหยุดด้วยนะครับและนำข่าวนี้มาฝากอีกข่าวหนึ่งนะครับชลบุรีนะครับนี่เลยนะครับชลบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายทสมเสริมพลังประชาชนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติในวันนี้ช่วงนี้ข่าวธรรมชาติกำลังมาแรงนะครับผลกระทบกับเราโดยตรงเลยนะครับใครปิดหูปิดตาไม่รับรู้สิ่งใดล้อมเนี่ยคุณกำลังลำบากแล้วนะครับมาดูข่าวนี้นะครับวันนี้กับวันที่13สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีณห้องประชุมพระพิพิธโพไข่นะครับพระพิพิธโพไข่ชั้น3ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนายเอดริกอุณโอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือว่าทสม.ระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทสม.ระดับจังหวัดตามคำสั่งจังหวัดที่3072ทับ2569ลงวันที่14พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านพ.ศ. 2567เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายทสม.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของเครือข่ายทสม.จังหวัดชลบุรีประจำปี2ประจำปีก็ประมาณ2569นะครับภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการขยายเครือข่ายทสม.และการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมนะครับในกิจกรรมสำคัญได้แก่นะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานและก็พัฒนาเครือข่ายทสม.ระดับตำบลและอำเภอการขยายเครือข่ายพร้อมจัดทำบัตรและก็ทะเบียนสมาชิกทสม.การคัดเลือกทสม.และก็เครือข่ายทสม.ดีเด่นการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายทสม.ชุดใหม่แล้วก็การอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเพื่อให้ทสม.นะครับได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับบาลักเพื่อพิจารณาที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายทสม.จังหวัดชลบุรีและการขยายเครือข่ายและก็กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายโดยมุ่งส่งเสริมศักยสร้างศักยภาพแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลอนุรักษ์แล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับตลอดจนสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถร่วมกันรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างประสิทธิภาพนั่นเองนี่เขาทสม.เนี่ยผู้จัดก็เป็นสมาชิกเครือข่ายนะเป็นเหยี่ยวข่าวทสม.ด้วยนะครับก็มีข่าวมาฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้กับรายการอปมช.คุยข่าวนั่นเองนะครับ

0: ังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
1: ก็ผ่านไปนะครับเพียงพอฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้นะครับฝากคำขอโทษของสิริพรอภัยพงษ์ตามด้วยนะครับขอโทษแม่ลูกแพรรักของสอนสินชัยนั่นเองบทเพลงบรรยากาศเศร้าๆสนุกด้วยเนาะแปลกๆเศร้าแบบสนุกนะครับฟังกับรายการนี้ปอมาชคือข่าวหลากหลายสาระและบันเทิงนะครับโดยหิมชาติในปมเนื้อรายการวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามฟังรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์ก็จะเจอกับหนุ่มเมืองชนคนยโสหรือหิมชาตินั่นเองนะครับกับรายการนี้ปอมาชคือข่าวทางสวทชลบุรีของเรา10โมงกว่าถึง11โมงเช้านะครับก่อนออกไปเที่ยวไปไหนก็หรือว่าอยู่บ้านเปิดร้านขายของก็เปิดไว้นะครับเป็นเพื่อนล้างจานก็ได้นะเพื่อนซักผ้าก็มีคนเขาเปิดจริงนะคุณเคยเจอแล้วนะครับเดินผ่านไปเอ้าเขาฟังรายการเราอยู่นะอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการทางสวทนะครับมีรายการดีๆสาระมากมายบทเพลงพอๆด้วยที่สวทแห่งนี้นะครับการสื่อการจิตนาเมกะเฮิร์ตตลอดทั้งวันเลยนะครับรายการนี้ก็มาเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมีอีกข่าวสองข่าวมาฝากท่านผู้ฟังก่อนจะจากกันวันนี้นะครับอยู่ด้วยกันประมาณ50นาทีนะครับอีกข่าวหนึ่งหยิบยกมาฝากท่านผู้ฟังเขาบอกคึกคักเทศบาลภูตาหลวงทำอะไรกันถึงคึกคักบอกติวเข้ม120เยาวชนปั้นนักสื่อสารชุมชนบอกเล่าเรื่องราวดีๆของท้องถิ่นนะครับชลบุรีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็พลังของคนรุ่นใหม่เมื่อเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนภูตาหลวงวิทยาจำนวน121คนนะครับได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมเรียนรู้และก็ฝึกปฏิบัติจริงตลอด1วันเต็มในโครงการอบรมนักสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นณอาคารหอประชุมชั้น2เทศบาลเมืองภูตาหลวงวันพุธวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนะครับได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารแล้วก็การทำคอนเทนต์อย่างเข้มข้นโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ส

นำเสนอต้นทุนทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่นออกสู่สาธารณะได้อย่างน่าสนใจนะครับสำหรับในช่วงเช้านะครับ 9:00 นได้มีพิธีเปิดเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากปลัดเทศบาลเมืองภูตะหลวงนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดและก็มีร้อยตีพงศิริสุจริธรรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และก็งบประมาณเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากในยุคปัจจุบันนะครับสื่อสารถือเป็นกลยุทธ์กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งชุมชนภูตะหลวงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายแล้วก็แต่ยังขาดโอกาสในการสื่อสารออกไปให้เป็นที่รู้จักรับรู้นะครับได้จัดการโครงการมีขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารแล้วก็สร้างสรรค์คอนเทนต์นะครับให้แก่เยาวชนที่สนใจในท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนในการทำหน้าที่และกระสะท้อนเสียงของชุมชนประชาสัมพันธ์ข่าวสารแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเรื่องราวดีๆนะครับของท้องถิ่นต่อไปการอบรมในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นการให้ความรู้แต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการขับเคลื่อนและก็พัฒนาเทศบาลเมืองภูตะหลวงให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับภูตะหลวงคือคักกระบอกเทศบาลภูตะหลวงอบรมติวเข้ม120เยาวชนนักสื่อสารชุมชนครับบอกเล่าเรื่องราวดีๆของท้องถิ่นโครงการดีๆมีมาสม่ำเสมอกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ของเรานะครับมาฝากท่านผู้ฟังมีอีกข่าวหลายข่าวเลยยังไม่หมดนะครับมาฝากท่านผู้ฟังอีกข่าวนึงนะครับในข่าวนี้ก็อยู่ในพื้นที่ชลบุรีบ้านเรานี่แหละนะครับคลื่น EC นะครับชลบุรีชัยชลสาระยองฉลุยออกสภาอนุมัติ213ล้านงบภาคตะวันออก1ปีในปีนะครับงบภาคตะวันออก1ปี70วันที่14สิงหาคม2569นะครับนายนริศนิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1นะครับพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและระยองเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ213ล้าน 541,000 บาท213ล้านนะตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งผ่านจากการพิจารณาโดยไม่ถูกปรับลดงบประมาณเลยนะครับโดยสาระสำคัญของแผนงบประมาณประกอบด้วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวมุ่งแก้ปัญหาและก็ต้นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวการกระจายรายได้สู่ชุมชนและก็ผู้ประกอบการเอกชนในสามจังหวัดนะครับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อรักษานิเวศการท่องเที่ยวระยะยาวนะครับแล้วก็ด้านการรองและการรองรับพื้นที่EEC ยกระดับพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนทั้งในทั้งไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาในเขตพัฒนาพิเศษนะครับภาคตะวันออกของเรานะครับการได้รับอนุมัติงบประมาณเต็มจำนวนโดยไม่โดนปรับลดในครั้งนี้นับเป็นสัญญาณบวกครั้งสำคัญของการผนึกกำลัง3จังหวัดภาคตะวันออกนะครับชลบุรีฉะเชิงเทราระยองที่จะช่วยเร่งนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูธรรมชาติและก็สร้างความเชื่อมั่นเพื่อยกระดับพื้นที่ EEC ให้พร้อมรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับจำมันอยู่ในงบปี70ไงไม่มีเขาทางจังหวัดก็ไปเสนอใช่ไหมไปแสดงว่าเอองบนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับ213ล้านเนี่ยเพื่อเรียกกลมๆผ่านสรุปไม่มีการหักลดเลยนะครับก็ยินดีนะเขาจะได้มีงบมาพัฒนากิจกรรมต่างๆในภาคเขาเรียกว่า3จังหวัดภาคตะวันออกเลย1มี1ด้วยนะก็มีระยองก็มีชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานะ3จังหวัดเนี่ยเป็น

ฟ้องในการดำเนินงานเกี่ยวกับ EC นะเศรษฐกิจพิเศษนี่นะครับก็อีกข่าวนึงมาฝากอีกทักข่าวหนึ่งนะครับผู้ว่าชลบุรีร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่14ครบรอบปีที่93สืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายทหารและการฝ่ายปกครองวันที่14สิงหาคม2569นายนฤทธิ์ราไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมด้วยนายอริอิสราเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่14ครบรอบปีที่93ณมณฑลทหารบกที่14จังหวัดชลบุรีโดยมีพลตีไมตรีอยู่สถาพรอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14และเขตผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงภายในงานจัดให้มีพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสถาปนามณฑลทหารบกที่14โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระชลทานวชิรคุณนะครับสมพงศ์จิตติคุโนปท.7รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเจ้าอาวาสวัดตาลอมเป็นประธานสงฆ์จากนั้นประธานในพิธีพร้อมผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมประกอบพิธีถวายพัฒหารและก็เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์รวมถึงร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กิจกรรมตามกำหนดการนะครับก่อนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนามณฑลทหารบกที่14ครบรอบ93ปีนั่นเองนะครับในพื้นที่ชลบุรีเราก็จะมีมณฑลทหารบกอยู่นะเขาเรียกมณฑลมทบ14นั่นเองใครที่นั่งรถผ่านถนนสุขุมวิทด้านหน้าก็จะเจอนะครับก็จะมีนั่นแหละหน่วยงานทหารอยู่หลายหน่วยงานเลยนะครับรวมในนั้นก็จะมีมณฑลทหารบกที่14หรือว่ามทบ14นั่นเองนะครับฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้กับรายการนี้นะครับเอามีข่าวหนึ่งนะครับอยากจะนำเสนอสักข่าวหนึ่งมีไหมข่าวอะไรสักข่าวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเยาวชนบ้างนะครับเนี่ยเราเอาข่าวเยาวชนมาฝากท่านผู้ฟังบ้างนะครับโรงเรียนบ้านป่ายุบจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรนะวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นายอภิรักษ์ผลเจริญสมบูรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านป่ายุบตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีพระอธิการสมชาติเจ้าอาวาสวัดป่ายุบบุญญารามนะครับว่าที่ร้อยตีเดชพัฒน์พงปานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบนายกตรีนายกตรีธงชัยสุคนธาภิรมย์ณพัทลุงที่ปรึกษาแพทย์แผนไทยนะครับและก็หมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีหมอนายนันท์ว่องทศวัฒน์นะครับแพทย์แผนไทยและก็หมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีคณะวิทยากรแล้วก็คณะนักศึกษา CNB จากสถาบันองค์กรสร้างชาติตลอดจนคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมนะครับเรียนบ้านป่ายุบนะครับบุญจีประชานุเคราะห์นะครับร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วนะครับแล้วก็แพทย์แผนไทยและก็หมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีจัดโครงการนี้ขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมโดยการใช้สมุนไพรนะครับมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมทัศนศักดิ์ที่ดีสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ทางจิตใจให้แก่นักเรียนในการป้องกันปัญหายาเสพติดสร้างทางเลือกที่สร้างสรรค์ในการลดความเครียดแล้วก็เสริมสร้างความสดชื่นแทนการใช้สิ่งเสพติดนะครับตลอดจนนะครับให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำยาดมสมุนไพรด้วยนะครับจากวัตถุดิบธรรมชาติและภูมิปัญญาไทยนะครับสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวโรงเรียนบ้านประยุกต์นะครับได้นำนักเรียนชั้นม.1 ม.3 จำนวน140-140คนเข้าร่วมอบรมนะครับโดยนำภูมิปัญญาไทยแล้วก็สมุนไพรในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการทำยาดมสมุนไพรนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และก็สามารถนำสมุนไพรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยเสริมสร้างนะครับความสดชื่นผ่อนคลายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ให้การดูแลสุขภาพและการลดความเครียดอย่างเหมาะสมโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมและก็ใช้เวลาว่างอย่างประสานสรรค์นี่เองนะครับนายอภิรักษ์ผลเจริญสมบูรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้วกล่าวว่านะครับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือการป้องกันแล้วก็โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษาแล้วก็เยาวชนนะครับซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะชีวิตและก็รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรนับเป็นกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะเป็นการนำสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการทำยาดมสมุนไพรนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงโดยฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมพร้อมรับผิดชอบแล้วก็คิดและความคิดสร้างสรรค์สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยนะเป็นความกิจกรรมดีๆนะให้กับชุมชนนะโรงเรียนบ้านป่ายุกตำบลหนองไผ่แก้วบ้านบึงใช่ไหมอยู่แถวนี้เลยแถวใกล้ๆบ้านเราเอาดูเล็กดูเวลาจะหมดแล้วนะครับคงเป็นข่าวสุดท้ายที่นำมาฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามเราฟังรายการนี้นะก็ตามธรรมเนียมมีสุดเพลงส่งท้ายที่จะพึ่งหนีจากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมากับอปมสคุยข่าววันนี้เฮมซาร์ผู้ดำเนินรายการขอบพระคุณนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคควบคุมเสียงสวทชลบุรีFM 99.5 MHz สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีผู้อุปถัมภ์รายการแล้วก็แฟนเพลงแฟนรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังวันนี้เฮมชาติลาไปก่อนส่งท้ายเพลงพอวันนี้ด้วยกับพ้นสิทธิ์คำสร้อยขายควายช่วยแม่กลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปอีทเอชแชทชัวร์เอชไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีทั้ง2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้พร้อมย้ำประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
8: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 น.ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570สำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโคลตำบลหัวรอมเมืองพิษณุโลกพร้อมพบปะประชาชนและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่โอกาสนี้ได้มอบบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน3รายมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน200ชุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งเน้นนโยบาย8ด้านภายใต้เป้าหมายสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่จริงโดยตรงเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐรวมถึงเมืองอินเดียนาโพลิสและเทศบาลทนเดลาแวร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่งผลให้ประชาชนประมาณ750คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งยังมีประชาชนมากกว่า 150,000 คนในรัฐอินเดียนาไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่ในไมค์บราวน์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนายืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมอนุมัติคำร้องของทางการรัฐอินเดียนาในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อสนับสนุนการรับมือเหตุอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในรัฐอินเดียนาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10คนไทยยังคงร่วมกันสืบสานคุณค่าของการทำความดีความสามัคคีและการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์มีจิตอาสาและร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศสืบไป

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สวัสดีครับต้อนรับนอนและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานชัยสารจารย์ผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิทย์เจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวล นะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็เลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทําให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้น กระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าบุหรี่ลูกๆเขาอาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6 ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกเลยครับ
1: ปางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละ เด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูมาหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่มอต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวทอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้ระหว่างลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญเลยหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตีนมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตอนนี้ผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบเป็นประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบ หาเงินแบบมาซื้อให้ได้อ่ะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังบางที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเขาเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งอันร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนอยู่กันเกือบทุกคนในครอบครัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
8: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี่ยค่ะ
9: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
10: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญรักษ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
11: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตนอ่อยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตนอ่อยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตนอ่อยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตนอย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักข้ากลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: เด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดตะซีพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วเฮ้ยเจ็บใจนัก
5: ไปถูกแล้วแบบนี้แย่แย่ตายทั้งหมด
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยนี
6: ่ฮะศิลา
7: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะเร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะ
3: ตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะน้อยได้ยินครูไหมโอ้แสงแดด
7: สีนะ
3: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
8: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งโซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
7: เฮ้ยเจ้าปันสิลาน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
4: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
7: ขอโทษเจ้าค่ะ
8: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
4: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
7: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วจกปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
9: ขอบใจนะส้มซา
7: คุณจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปไปไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
8: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
4: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
5: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
10: อร่อยจ้าก
11: ินกินกิน
7: มาแล้วบ
6: บะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
9: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
6: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
3: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
6: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
9: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
6: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
8: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
3: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
8: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
3: จำได้สิขอรับ
8: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
3: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
9: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
8: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยแท้ๆ
9: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
8: เดินทางปลอดภัยนะ
10: ขอรับ
6: โชคดีนะ
4: โชคดี
3: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้เหมือนกัน
10: บายบาย
3: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
0: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำธรรมคำไทย
3: กระปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฏฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
9: นิยตมิจฉาทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
3: หุยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
9: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
3: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
9: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวทจันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจาก

0: พิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
1: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
2: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
3: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
2: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
4: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
1: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
2: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
5: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เต็มวิฟ้าแล้วปีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
6: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
7: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
2: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
8: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
9: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ขบวนขัน
1: เพลงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงให้น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาครั้งปฐมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆครับคือเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้านายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กผมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านศิลป์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบชูป่าผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนปัจจุบัน
1: แบบมีนาคม
2: มาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานะแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาครับ
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าคนออกท่า
4: ไม่เกิด มื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
7: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
6: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
7: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
8: พวกเราข้าราชการไทยรวมหัวใจรับใช้ประชาชนด้วยความสุข
9: จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี
8: ่สร้างสรรค์สังคมเพื่อความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป
9: นิโคตินแม้แต่ยี่ห้อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ

0: จักและกับร้องกันอย่างแพร่หลายมาจนทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีพระราชสวนีให้ร้อยตำรวจโทวันลบจันแสงสียศในขณะนั้นประพันธ์คำกลอนเพื่อมอบแก่กรมทหารราบที่21ซึ่งเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์โดยพระราชทานใจความสำคัญในวรรคที่ว่าอันที่สุดของไทยนั้นคือชาติและขอพระราชทานทำนองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เกิดเป็นเพลงเราเหล่าราบ21และใช้เป็นเพลงประจำหน่วยของกรมทหารราบที่21หรือทหารเสือราชินีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: ประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: เช้าวันนี้ประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเพียงเพ็ญพงพุทธทาสวัย64ปีชาวจังหวัดชุมพรเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและประทับใจในทั้งสองพระองค์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศูนย์ศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
3: ก็ประทับใจมากอย่างเหมือนพระพันปีเนี่ยแบบก็มีโครงการอะไรเยอะมากมายอ่ะนะคะตั้งแต่แบบเหมือนเสื้อผ้าเหมือนป่าไม้เหมือนอะไรทุกอย่างอ่ะเรื่องน้ำเรื่องอะไรค่ะ
4: ผ้าไหมโครงการศิลปาชีพ
3: ของใช่ค่ะแล้วก็เหมือนชุดไทยพระราชทานนะคะมันก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ด้านนางสาวนิชดาไกรสุขภูมิประชาชนวัย44ปีจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่ารู้สึกประทับใจอย่างยิ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์พร้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ทรงทำคุณงามความดีและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมาอย่างต่อเนื่อง
3: ประทับใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้ววันนี้นะคะก็ได้มาร่วมแล้วก็ได้นึกถึงท่านที่ว่าท่านได้ทำโครงการนะคะเกี่ยวกับทางด้านความดีของท่านก็มาไหว้ท่านก็ได้ทำความดีเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อนทุ่งทายามยากให้กับประชาชนค่ะ
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องยึดของกลางได้กว่า 100,000 ซองประมาณการค่าปรับกว่า100ล้านบาทนายสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีพร้อมดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าทั้งนี้จากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุก บรณาการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองทางด้านข้อมูลการข่าวและการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้สามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์ดต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 117,820 ซองคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวนกว่า7ล้านบาทและประมาณการค่าปรับจำนวน 106,439,490 บาทข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดงานแข่งขันกีฬาอบต.เกาะยอครับใช้กีฬาเชื่อมชุมชนสร้างความสามัคคีห่างไกลยาเสพติดนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันอบต.เกาะยอครับและกีฬา4วัยต้านภัยยาเสพติดประจำปี2569โดยมีร้อยตำรวจโทโกวิทรัชนิยะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนนักกีฬาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้ว่ากีฬาทำให้คนในชุมชนได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ส่วนการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรปลายเดือนนี้รัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การผลักดันโครงการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนย้ำหลักการปกป้องป้องกันร่วมมือรวดเร็วแม่นยำและเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายผลแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวในพื้นที่เกาะสมุยต่อเนื่องเดินหน้าเร่งจัดระเบียบการลงทุนให้ถูกกฎหมาย
6: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ขยายผลการแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ประสานการบูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เกาะสมุยเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและการลงทุนที่เป็นธรรมโดยการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเมื่อวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและจัดระเบียบธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวเพื่อให้การลงทุนจากทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเดินหน้าได้ภายใต้กติกาเดียวกันโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีช่วงปลายเดือนนี้โดยประชาชนต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
7: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชน นศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570ช่วงแรกอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดให้เข้าออก5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองแก่งคอยมวกเหล็กและปากช่องพร้อมแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนมิตรภาพไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนนอกจากนี้จุดพักรถทับกวางมีเฉพาะบริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นเป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดบริการ4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วโดยเน้นย้ำห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์และรถ3ล้อเข้าใช้ทางยกระดับโดยเด็ดขาดประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาเปิดเวทีระดมความเห็นปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมเพื่อนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8: นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาโดยระบุว่าระบบประกันสังคมมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและความมั่นคงของผู้ประกันตนจำนวนมากการพิจารณาปรับปรุงหรือปรับโครงสร้างจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมและการบริหารกองทุนต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเวทีสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนบอร์ดประกันสังคมนักวิชาการองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า400คนเข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9: การปรับโครงสร้างการบริหารกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับการรักษาประโยชน์ของผู้ประกันตนการสัมมนาในวันนี้ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดการสัมมนาในวันนี้จะทำให้ได้รับทั้งข้อจริงมุมมองและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
8: ด้านนายนิรุตติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสภาพเศรษฐกิจและการจ้างงานทำให้จำเป็นต้องทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นคงของระบบในระยะยาวแม้ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมกว่า2ล้านล้านบาทแต่ในอนาคตอาจเผชิญความท้าทายจากอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรณีชราภาพส่งผลต่อรายรับและรายจ่ายอาจไม่สมดุลกันซึ่งจากการประเมินของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอีก27ปีข้างหน้าอาจเกิดปัญหาที่กองทุนประกันสังคมมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนดังนั้นจำเป็นต้องเร่งศึกษาและปรับปรุงระบบตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นและจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุครวนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือชุดเสือไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเกรงรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านกรวนชิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลอกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านควนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชและสถานีควบคุมไฟป่ากระบี่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟพร้อมได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำและกำลังคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกองทัพภาคที่4และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครวนชิงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโย
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความต้องการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานได้รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำยังมีเพียงพอสำหรับฤดูการเพาะปลูกแต่ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนซึ่งหากมีฝนตกต่อเนื่องและสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีการประเมินว่าจะเกิดภัยแล้งในช่วงปลายปีนี้ได
13: ้เรื่องนี้ทางผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะมีการพยากรณ์ว่าจะเกิดเอลนิโญในช่วงนี้ทางกรมชลประทานเองก็มีการเตรียมมีเขื่อนต่างๆน้ำในเขื่อนเนี่ยต่างๆก็ในขณะนี้เท่าที่ทราบก็เพียงพอในขณะนี้นะครับเพียงแต่จะบอกว่าตอนช่วงปลายฤดูถ้าฝนยัง
12: สำหรับในพื้นที่นอกเขตชลประทานอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและเสนอทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
14: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเหลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมนี้
15: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดสุรินทร์จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และวางแผนการเดินทางด้วยความระมัดระวังตลอดช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ขณะที่ภาคใต้จังหวัดตรังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารโครงการชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นโยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงถึงวันที่21สิงหาคมนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมงนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมีฝนตกหนักและหนักมากไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาผลผลิตพลับเชียงใหม่ล้นตลาดและเน่าเสียสั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเปิดช่องทางพรีออเดอร์ให้เกษตรกรตั้งราคาจำหน่ายเองนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานถึงสถานการณ์การผลิตพลับในจังหวัดเชียงใหม่ปี2569คาดการว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปีนี้กว่า 4,100 ตันโดยพลับมีลักษณะเฉพาะคือเป็นผลไม้ที่สุกพร้อมกันและเน่าเสียง่ายจึงจะเป็นต้องบริหารจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสมจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิต โดยเตรียมใช้แนวทางรับพรีออเดอร์จากผู้บริโภคและตลาดปลายทางเปิดโอกาสให้เกษตรกรกำหนดราคาจำหน่ายเองและนำผลผลิตมาจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างหารือร่วมกันและคาดว่าหากมีความพร้อมจะสามารถนำผลผลิตบางส่วนออกจำหน่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกรมการค้าต่างประเทศจัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสคีนของอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาสินค้าในอิหร่านพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและรายได้ของรัฐบาลที่ลดลงเนื่องจากการส่งออกน้ำมันของอิหร่านได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งในช่องแคบฮอร์โมซนอกจากนี้สงครามกับสหรัฐและอิสราเอลยังสร้างความเสียหายต่อโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเลวร้ายลงอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมและยังต้องให้เงินช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐและอิสราเอลพยายามมุ่งเป้าโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารด้านนิวเคลียร์และพลังงานของอิหร่านอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาผู้นำโคลัมเบียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เอ็กซ์เมื่อวานนี้ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยผู้นำโคลัมเบียขอให้สหรัฐระงับมาตรการภาษีนำเข้าสินค้าของโคลัมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการของโคลัมเบียหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300รายและบ้านเรือนประชาชนกว่า 13,000 หลังได้รับความเสียหายผู้นำโคลัมเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนทนานี้เป็นไปอย่างเป็นมิตรและอบอุ่นซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวนี้พร้อมย้ำว่าโคลัมเบียมีความท้าทายครั้งใหญ่รออยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากรัฐบาลชุดก่อนนางฮัตยาลาบิบกรรมาธิการด้านความเสมอภาคการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เอ็กซ์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่า EU ประสานงานจะส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน3ลำและเครื่องบินดับเพลิง2ลำจากสาธารณรัฐเช็กสวีเดนและเนเธอร์แลนด์ไปยังพื้นที่เขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนทางตะวันออกของเบลเยียมหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 16,875 ไร่ซึ่งถือเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยนายทีโอฟรังเคนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเบลเยียมสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านหลายแห่งในเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมและควันไฟพร้อมอพยพนักท่องเที่ยวที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้รวมถึงค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนด้วย ทางการท้องถิ่นของเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือประกาศแผน9ข้อเพื่อเสริมสร้างมาตรการทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหลังผู้อพยพผิดกฎหมายจากโมร็อกโกหลายหมื่นคนเดินทางเข้าสู่พื้นที่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแผนการดังกล่าวจะครอบคลุมการเฝ้าระวังวัณโรคที่เข้มงวดขึ้นการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำดื่มและน้ำทะเลชายฝั่งรวมถึงการทำความสะอาดนอกจากนี้ยังมีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก100นายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขาภิบาลและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสเปนมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองเซลตาในวันอาทิตย์นี้เพื่อประเมินผลกระทบจากการหลั่งไหลของผู้อพยพโดยคาดว่าจะมีการเข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเมืองเซลตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามจาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะสิงคโปร์ถึงถิ่น3-1เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายหลักของทีมในนัดนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้ซึ่งการมาเยือนสิงคโปร์ที่เป็นทีมที่รับมือได้ยากแต่ทีมได้รับชัยชนะหลังจากนี้จะกลับไปฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่และโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาอีกครั้งในเกมนัดถัดไปสำหรับนัดต่อไปจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่18สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย B ปูตรีนูซันดารา2-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะพบกับจอแดนในวันที่17สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube สีการดีเมอร์เดก้าครับศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดที่2ของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจ RB โอมิยะอาดิจาบุกไปเอาชนะ FC อิมาบาริ3-2เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งรองจากฝูงของตารางคะแนนโดยในเกมนี้สุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่71อีกด้วยส่วนอีกคู่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรบุกไปแพ้เอาบิเรกนิงาตะ1-2ไม่มีแต้มในเกมนี้มี3คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ7ของตารางโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่66และเป็นสุภโชคสารชาติอีกหนึ่งตัวรุกทีมชาติไทยลงมาแทนเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเพียงทานผลิพืชจับคู่กับควงโหหยานานนักเทนนิสจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการช่วยกันตบเอาชนะกมลวรรณยอดเพชรที่จับคู่กับจางรุ่ยเอินจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ4ของรายการ 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศทัศพรนาคหล่อมือวางอันดับ5ของรายการเอาชนะชิโฮมิหลี่ซวนลีอองมือ974ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เซต 7-5 และ 6-2 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหยวนเจิงอี้อี้มือวางอันดับ1ของรายการจากจีนต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศชายเดียวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววีรวิทย์คำพุทธเอาชนะคูรานุสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ2ของรายการจากญี่ปุ่น2-1เซต6-3 2-6 และ6-3คว้าแชมป์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันส่วนหญิงเดียวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ5ของรายการ2เซตรวด6-3และ6-2คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองได้สำเร็จ สนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6ต่อ5เฟรมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยจะแข่งขันในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับสมาคมกีฬาในเรื่องการเตรียมความพร้อมและงบประมาณสำหรับการแข่งขันแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถทำผลงานได้เต็มศักยภาพโดยจะดูแลทั้งในส่วนของการเตรียมทีมการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมนอกจากนี้กระทรวงยังให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจนักกีฬาโดยเตรียมสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่สามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักกีฬามุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้หลังเสียง
0: ความพร้อมด้านงบประมาณก็เราได้พูดคุยกับทางสมาคมแล้วนะครับว่าเราก็ส่งเต็มที่นะครับหมายถึงว่างบประมาณเราจัดสรรให้ทุกสมาคมที่ผ่านรอบคัดเลือกแล้วต้องแล้วเข้าร่วมมีสิทธิ์ในการแข่งขันทุกประเภททุกกีฬานะครับอย่างครบถ้วนอย่างเต็มที่เงินรางวัลเราก็มีพร้อมที่จะเตรียมไว้ให้สำหรับนักกีฬาที่จะทำนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ทางกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็สนับสนุนอย่างเต็มที่และขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนนะครับทุกอย่างที่ท่านทำล้วนแต่เป็นเกียรติประวัติทั้งของประเทศและตัวท่านเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
20: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพด้วยเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่รภัสกรจิระไพบุญกิจด้วยเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีที่ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026พบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำ คำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประ

0: เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.comสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง21สิงหาคม2569กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพต่างๆได้โดยโรคและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแบ่งเป็น3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1โรคติดต่อทางเดินหายใจได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคโควิด-19 ซึ่งมักแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงที่อากาศชื้นและในสถานที่แออัดลักษณะอาการสำคัญได้แก่ไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายอาจจะเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำ

0: น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวและเข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ 2. กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสได้แก่โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินและโรคมือเท้าปากซึ่งมักพบในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังโดยโรคฉี่หนูและโรคเมลิออยโดซิสเกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อสำหรับผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือย่ำโคลนควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำด้วยเท้าเปล่าหรือเดินลุยน้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันและรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินส่วนโรคมือเท้าปากมักพบในกลุ่มเด็กเล็กติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันควรล้างมือบ่อยๆและดูแลความสะอาดของของเล่นหรือพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 3. กลุ่มโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนคุนย่าและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นหรือปวดข้ออย่างรุนแรงประชาชนควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังรวมทั้งนอนกลางมุ้งทายากันยุงและสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดด้วยครับสำหรับ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังนั้นได้แก่ 1. อันตรายจากการถูกงูพิษกัดเพราะในช่วงฤดูฝนมักพบสัตว์มีพิษออกมาจากที่หลบซ่อน 2. การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าหรือไฟดูดควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือและควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดป้องกันความเสียหายจากไฟกระชากหรือฟ้าผ่าที่อาจวิ่งมาตามสายไฟได้ 3. อันตรายจากการกินเห็ดพิษไม่ควรเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักมารับประทานอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะอาจเสี่ยงต่อเห็ดพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบบทความประจำวันเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างความศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ขอนำทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเรา
1: บ้านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891

0: ตามคำบอกเล่าของหม่อมหลวงขาบคุณชอซึ่งผมสัมภาษณ์ท่านเองนะผมไปสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเจ็บมากแล้วนะไปหาไปนั่งคุยกับท่านตั้ง2ชั่วโมงท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นทหารสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็เห็นว่าพระเจนดุริยางเนี่ยเอาวงดุริยางสากลเนี่ยมาบรรเลงถวายแล้วก็ทางด้านของหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์กับพญาสนอดุริยางเนี่ยก็ทำวงโมโหรีหลงขึ้นมาถวายวันหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็รับสั่งลอยๆขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาวงไทยกับวงฝรั่งนี่มารวมกันล่ะนะหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์ก็กราบคำทูลว่ายากเพราะว่าระดับเสียงเพลงไทยในที่เป็นวงปิพาทเนี่ยความกว้างของเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับความกว้างของระดับเสียงโครมาติกสเกลของฝรั่ง
1: ครับ
0: เวลาที่มาผสมกันเนี่ยมันก็อาจจะปีนกันนิดหน่อยแล้วเพี้ยนนิดๆเว้นแต่เราจะเลือกเพลงบางเพลงที่มีเพียง5เสียงอย่างเช่นเพลงลาวเส้นเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: เสียงเต็ม
0: พวกนี้นะเสียงมันเป็นเสียงเต็มหมด
1: ครับ
0: คือโดเรมิฟาซอลลาเนี่ยพอถึงทีเนี่ยของไทยเต็มเสียงแต่ของฝรั่งครึ่งเดียว
1: มันมีครึ่งนะ
0: โดเรมีพอฟาเนี่ยของไทยเต็มเสียงของฝรั่งมีครึ่งตัวฟากับตัวทีสองตัวเนี่ยของฝรั่งก็เป็นครึ่งก็เป็นโครมาติกเพราะฉะนั้นก็เลยมาผสมกันยากยกเว้นจะเลือกเพลงหรือเอาเครื่องดนตรีฝรั่งนั้นมาปรับให้เป็นเสียงเท่ากับขลุ่ยไทยเหมือนอย่างที่โบราณเขาเอาออแกนเท้าเหยียบอ
1: ่
0: ะนะฮะเอามาชักลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นใหม่แล้วก็เทียบเสียงเขาเรียกว่าออแกนทางเพียงอเท่ากับขลุ่ยเพียงอมันก็วงเครื่องสายผสมออแกนมันก็เลย
1: มันเกิด
0: มันเกิดไปมาตั้งแต่สมัยกันที่6นะฮะขิมก็เพียงแต่ขึ้นสายใหม่มันก็เข้ากันได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเครื่องสายผสมเปียโนเนี่ยต้องเทียบสะดวงสะอู้เข้าไปหาเปียโน
1: ครับ
0: อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะยกวงมาเล่นพร้อมๆกันสองวงเนี่ยอยู่ๆก็เอาวงไทยวงฝรั่งมารวมกันเนี่ยมันปีนกันมันไม่อยู่มันต้องขาดผู้เล่นใจว่าทำไงดีหลวงปู่ดิษฐ์พระโลกก็สั่งมาลูกชายที่เป็นได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นคืออาจารย์ประสิทธิ
1: ์ครับ
0: นะฮะบอกช่วยดูให้พ่อหน่อยนะว่าทำยังไงดีถึงจะทำได้ตามที่ตามพระราชสวนีคือให้ผสมกันได
1: ้
0: ก็พอดีเปลี่ยนแปลงการปกครองจำประสิทธิ์ก็ยังไม่กลับแล้วสละราชสมบัติปี2477วันที่2เดือนมีนาคม
1: ครับ
0: งานก็ค้างมาดูตลอดอย่าไหมนะฮะ2477เนี่ยเริ่มคิดแล้วเรื่องการจะผสมแต่ทำไม่ได
1: ้
0: บางหลวงขาบเข้ามาเนี่ยประมาณก่อนปี2500นิดหน่อยผมประมาณเอาประมาณ2498 99 2500
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ไปอีกประมาณหลายปีเหมือนกันพอเข้ามาปั๊บท่านเล่าว่ากินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยผมจะลงไปที่ห้องดนตรีแล้วไปตีระนาดข้างล่างท่านบอกไงเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิดในวังเป็นหม้อ
1: ครับ
0: ท่านอยู่กับเพลงไทยมาโดยตลอดแล้วแม่ท่านน่ะเป็นนักร้องคือหม่อมจันกุญชรเนี่ยนะเป็นแม่เป็นนักร้องรัชสำนักเสียงดีมากสมเด็จพันปีโปรดนาคเลยหม่อมจันเนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันอยู่ในหัวเสมอว่าสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านเคยรับสั่งเรื่องนี้อยู่ ก็เลยทดลองเห็นจริงแล้วถ้าให้เปียโนเล่นไปกับคล้องมันไปไม่ได้เลย ก็เลยปรึกษากันทำยังไงดีเนาะ ก็เลยบอกมีวิธีเดียวเท่านั้นเองถ้าเล่นเป็นวงเครื่องสายผสมมันไม่มีปัญหาเพราะเราบิดใส่เสาได้แต่นี่เราจะเอาวงปิพาทเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องเทียบเสียงวงปิพาทใหม่ก็ต้องกลงว่าพิจารณาดูว่าในเมื่อเสียงสากลนี่มันสูงกว่าไทยนิดหน่อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอาวงมโหรีดีกว่าเพราะเสียงมโหรีนี่มันสูงกว่าเสียงปิพาทธรรมดาอีกระดับหนึ่งท่านก็เลยทดลองให้โอรนาถมโหรีได้มาแล้วก็ทดลองเทียบเสียงมันหาคนที่หูดีๆจะเทียบเสียงให้ดีๆให้เป๊ะเนี่ยไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็นึกถึงครูพุ่มบาปุยาวาสซึ่งเคยมาช่วยปรับวงเครื่องสายให้ครูคงศักดิ์คำสิริตอนหยุดเมื่อครูพุ่มตอนนั้นไม่ค่อยสบายละแก่แล้วไม่ใช่ครูพุ่มกลับมาครูพุ่มสนุกมาก ทียบวงเทียบระนาดมโหรีกับเทียบคล้องมโหรีมาให้ทดลองก่อนปรากฏสำเร็จมันลงข่าวก็เลยลงใจเอ๊ะมันต้องเครื่องสวยๆได้สิก็จะไปหาเครื่องมุกที่ไหนได้เขาก็ไปขายกันขนาดนั้นวันหนึ่งก็ท่านก็ได้ข่าวมาว่าท่านเบาเอิงที่เป็นวัดที่เป็นเจ้าเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวท่านเก็บเครื่องดนตรีเยอะหลวงกับก็เลยไปหาท่านเบาเอิงไปเจอเครื่องมโหรีชุดหนึ่งเป็นอ้อนวอนท่านเบาเอิงท่านเบาเอิงในสุดก็ยอมขายให้ท่านชุดก็คือชุดที่ใช้ทุกวันนี้ที่เป็นเครื่องมุกอ่ะนั่นแหละชุดมโหรีของท่านเบาเอิงวัดยวนสะพานขาวเอามาถึงปั๊บกูพุ่มก็เทียบประนาดเหมือนเลยกูพุ่มก็เลยสั่งไว้บอกว่าถ้าผืนนี้เสียงไม่ใช่เสียงมโหรีนะแต่เป็นเสียงที่เป็นผืนที่เทียบเอาไว้สำหรับเล่นกับวง
1: สังคีสัมพันธ์โดยเฉพาะ
0: ที่แรกยังไม่ได้ชื่อนี้เอาไว้เล่นกับวง
1: สากล
0: วงไหนโดยเฉพาะวงบิ๊กแบงก็โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเพลงที่ออกมาเพลงแรกเนี่ยทดลองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยโยก

0: ให้ทัศนีดุริยประณีตร้องปกติเพลงขบวนสยองเนี่ยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาธิราชท่านแต่งไว้เมื่อปี2431มันเป็นเพลง3ชั้น
1: คร
0: ับ เล่นทั้งเพลงเนี่ยประมาณ16หรือ17นาทีท่านเสียงเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยมาได้แค่3นาทีกับอย่างเก่งก็3นาที40วินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะเล่นเพลงขบวนสยองได้จบ
1: ครับ
0: 14นาทีนั้นบอมหลงขับก็ครูพุ่มก็กำหนดเลยเล่นให้เหมือนไทยเดิมทุกอย่างแต่เร่งจังหวะให้จบทั้งสองท่อนภายใน4นาทีคุณทัศนีเธอก็ต้องหายใจหอบหน่อยในการที่จะร้องอันนี้ประสบความสำเร็จออกอากาศครั้งแรกเนี่ยคนแปลกใจกันมากเลยเสียงมหุรีนี่มันเจ้าแจ้วเพราะมากแล้วเสียงคุณทัศนีดุริยประณีตร้องบรรยายความตามไทยเสด็จญาติเนี่ยจังหวะจากโคนี่ไม่เป็นมันเป็นไทยทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเสียงที่เล่นผสมกันออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงมโหรีผสมกับวงบิ๊กแบนด
1: ์ครับ

0: พอดีมาลงขาบเนี่ยรับผู้หญิงเข้ามาอีกคนเป็นนักร้องนักร้องคนนี้แหละเป็นคนสวยทีเดียวแหละนะตาสันสอดนิดๆเสียงหวานทีเดียวแหละมาจากวงดนตรีของอาจารย์โจชิเกล่าพ่อคุณแมนรัตน์ศรีกรานนท
1: ์
0: ช่วยพูนศรีเจริญพงษ
1: ์โอ้โห
0: รับเข้ามาให้มาร้องเพลงข้องจิตพูนศรีร้องเพลงไทยเดิมได้ขันสป้าก็ได้อะไรก็ได้หลายอย่างอ้าวถ้างั้นลองทดลองเพลงที่สองก็อายุยาวเรียนรุ่นเจริญศรี
1: ครับ
0: คุณพุนศรีก็ร้องกับวงสุนทรภรณ์ไปก่อนเพราะวงสุนทรภรณ์นี้เขาใช้ดนตรีสากลหมดอย่างเช่นเพลงมนสวัสดิ์เพลงแอลซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ได้เล่นด้วยทำนองฝรั่งอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเพลงเจริญศรีเนี่ยคุณพุนศรีเขาร้องเนี่ยเขาร้องกับวงสากลทีนี้แม่ละเอามาตั้งร้องแบบไทยเดิ
1: ม
0: มาจากตับเราเจริญศรีเพลงที่สองประสบความสำเร็จคุณพุนศรีดังระเบิดไปเลยอีกเพลงหนึ่งเท่านั้นแหละครับตอนนี้เราคิดกันใหม่เลยคือไม่ได้เอาเพลงแท้ๆอย่างนี้สองเพลงคืออย่างเช่นเพลงขบินเสยโยกับเพลงเราเจริญศรีเท่านั้น
1: ครับ
0: เอาทำนองไทยแต่แต่งเนื้อใหม่เลย มันก็เกิดเป็นเพลงที่3ขึ้นมาเอ๊ะอะไรกระโดดได้ปลาดเปรี้ยวกระแต
1: อ๋อครับ
0: กระแตเนี่ยทีแรกเนี่ยพี่เสวีเขาร้องคู่กับพี่วินัยแล้วต่อมาพี่เสียงมันแหลมมากเขาก็ไม่ให้พี่ศรีสุดาร้องแต่ไงตามพี่ชวลีก็กินดิบก็เลยได้บันทึกเสียงลงเรียนได้ทราบเลยครับว่าเพลงขมิ้นเสยโยกที่ร้องครั้งแรกเนี่ยอ
1: ั
0: ดกับห้างกำมลสุโกศลเป็นเสียงตาโคลัมเบียแต่พอมาถึงเพลงกระแตเนี่ยอัดด้วยตราสุนัขสีแดง His Master Voice เขียนเลยครับวงดนตรีผสมกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ขับร้องโดยชวลีช่วงวิทย์และวินัยจุลบุตรสปะเพลงฮิตดังระเบิดเลยเพลงกระแต
1: ครับ
0: นะเอามาจากเพลงกระแตเล็กครูแก้วใส่เนื้อเข้าไป
1: ใส่เนื้อใหม่ครับ
0: ท่านนี้มันก็เทออกมาเป็นกุลุตเลยบอโศกซึ่งเอามาจากเพลงงูกินหาง
1: ก็คือไหลมาเรื่อยๆเลย
0: แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยที่ครูก็เคยทำไปแล้วอย่างเช่นคำหอมเราดำเนินทรายแล้วก็ที่เคยเป็นเพลงไทยคู่มาก่อนๆเนี่ยอย่างเช่นเพลงดำเนินทรายแสงจันทร์นวลผ่องอะไรเงี้ยดวงเดือนโอระหนอรักพี่นี่เอ่ยเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นกุรุตเลยเพลงของครูเวศอีกหลายเพลงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่เลืองเนี่ยให้เพลงเร็วดีๆมาเนี่ยทำเป็นเพลงลำวงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการผสมประสานแยกเสียงประสานอย่างฝรั่งหรูหราแล้วก็ตามด้วยวงมโหรีไปดูฮะเพลงลำวงที่พี่เลืองเอาทำนองมาให้ครูเอื้อแล้วก็เล่นได้อร่อยมากเลยเพลงเซเลเมาที่ศรีสุดาร้อง

0: ียบเสียงวงหูรี่ของเบาเอิงนี่เสร็จเรียบร้อยก็เป็นวงหูรี่คนประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ชื่อเนี้ยนะครับก็ยังเป็นเพลงผสมอยู่จนแม้กระทั่งไปอัดแผ่นเสียงครั้งแรกก็ยังใช้คำว่าเพลงผสมคุณจำนงเนี่ยมาเปิดช่องสี่บางขุนพรหมก็เอานี้ออกไปเล่นคุณจำนงก็บอกว่าก็ในแม้มันเกิดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเภทของวงรวมกันอย่างเนี้ยจะไปเรียกเพลงผสมทำไมให้มันกระดากกระเดื่องเรียกมันว่าเพลงสันคิดสัมพันธ์ดิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็เป็นฝ่ายประโคมสิผมก็พูดออกอากาศที่ไหนผมก็เพลงสังคีตสัมพันธ์มีทั้งหมดเงี้ยเพลงสังคีตสัมพันธ์เป็นของกรมประชาสัมพันธ์เกิดที่กรมประชาสัมพันธ์เดินมามุขขับทำสองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยองกับเพลงเราเจริญศรีเพลงที่สามคือเพลงกระแตอะไรต่างๆนานาและอื่นๆและอื่นๆก็คุยกันตลอดเวลาผมสอนสื่อเด็กผมบอกห้ามเรียกเพลงสังคีตประยุกต์นะให้เรียกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์
1: ครับ
0: นะแต่ว่าต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าคำว่าเพลงสังคีตประยุกต์เนี่ยมันยังมีอยู่และมันเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบของกรมประชาสัมพันธ์คือประยุกต์เอาดนตรีฝรั่งเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงเต้นรำเพลงเต้นรำจังหวะชาช่าช่าเพลงเต้นรำจังหวะโบเรโร่เพลงเต้นรำจังหวะติงโก้อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ใช้ทำนองไทยนั่นเป็นเพลงประยุกต
1: ์
0: นะแล้วก็เอาดนตรีฝรั่งเข้ามาผสมด้วยนิดหน่อยคำว่าสังคีตประยุกต์เป็นของครูสมานกัญจนพลินคำว่าสังคีตสัมพันธ์เป็นของครูเอื้อสุนทรสนาน
1: ครับ
0: สองคนที่เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่ครูเอื้อตั้งทำเพลงอะไรขึ้นมาน่ะคิดถึงครูสมานอย่างเช่นลำวงลอยกระทง
1: ครับ
0: ซึ่ง ประกอบไปด้วยภาพยนตร์หมานตีระนาดเก่งมากหมานมาตีระนาดฝรั่งที่นี่แต่ว่าหมานไม่อยู่ศูนย์ไม่ไปอยู่วงกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: หมานไปอยู่วงของหมานคือตรงอัญญสูบแล้วก็ไปแต่งเพลงดังกลุ่มโน้นกับชาดีอินทรวิจิตรอะไรต่างๆเขาก็ดังเข้าไปอีกกลุ่มโน้นแต่เขารักกันนะฮะเขาก็รักกันยังไงก็ตามเนี่ยครูหมานเนี่ยใช้วิธีเล่นแบบประหลาดเช่นไปเชิญคุณหลวงไปเล่าเสียงซอมาเนี่ยเดี่ยวเพลงอะไรก็ตามหรือเล่นเพลงอะไรก็ตามกับวงเครื่องสายเนี่ยแล้วก็เอาริทึมเป็นของฝรั่งขึ้นไปแล้วก็สลับกันเดี๋ยวตอนนี้ซอตอนนี้ซอลูเดียวตรงนี้แซกโซโฟนเดียวตอนนี้ระนาดฝรั่งเดียวอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสังคีตประยุกต์แต่ไม่ใช่สังคีตสัมพันธ์เพราะไม่ได้เทียบเสียงให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างที่ครูพุ่มบาปุญญาวาสมาเทียบเสียงให้หม่อมหลวงขับเข้าใจยัง
1: ครับ
0: ตอนนี้เข้าใจจำแจ้งนะ
1: เข้าใจจำแจ้ง
0: เก็บคำว่าสังคีตสัมพันธ์นี่เอาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์นี่อย่าให้ใครไปเพราะมันเกิดที่นี
1: ่วันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยครับแล้วก็สนุกสนานมากๆต้องขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมัตยคุณ
0: ครับรีบๆใช้นะฮะเพราะผมอายุ88แล้วอีกไม่นานคนจะไปแล้วนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมพูดเอาไว้เยอะเลยใน YouTube ก็พอจะหาได้

ัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะชื่นชมนิยมไทยในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเหล็กน้ำพีเมื่อกล่าวถึงเหล็กน้ำพีหลายคนต้องนึกถึงเมืองอุตรดิตถ์หรือที่หลายๆคนเรียกขานกันว่าเป็นเมืองลับแลหรือเมืองแม่ไม้มีคำขวัญประจำจังหวัดว่าเหล็กน้ำพีลือเรื่องเมืองลางสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกคำว่าอุตรดิตถ์แปลว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือซึ่งเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานให้เนื่องจากเห็นว่าบริเวณนี้จะเจริญต่อไปในภายภาคหน้าและเมืองแห่งนี้ค่ะก็มีทำเลอยู่ริมแม่น้ำน่านจึงสามารถทำการค้าได้เป็นอย่างดีสำหรับสถานที่ที่น่าสนใจที่ผู้มาเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์ควรจะแวะไปนั่นก็คืออนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักซึ่งตั้งอยู่หน้าสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะพระยาพิชัยดาบหักนี้นะคะถือเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทยเมื่อครั้งที่ท่านปกครองเมืองพิชัยซึ่งเป็นชื่อเรียกเมืองอุตรดิตถ์ในสมัยนั้นเมื่อพม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัยในปีพ.ศ.2316ท่านก็ได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปและในการรบครั้งนั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่มแต่ก็ยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพม่าด้วยวีรกรรมดังกล่าวท่านจึงได้สมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหักนั่นเองค่ะบริเวณอนุสาวรีย์มีพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยภายในเก็บรวบรวมประวัติของพระยาพิชัยดาบหักรวมทั้งแบบจำลองสนามรบและวิถีชีวิตในสมัยอยุธยาตอนปลายรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้โบราณต่างๆและมีพิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพีใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ด้วยพิพิธภัณฑ์ดาบน้ำพีใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้เป็นอาคารชั้นเดียวภายในอาคารเป็นโถงกว้างกลางห้องเป็นแท่นขนาดใหญ่ประดิษฐานดาบเหล็กน้ำพีขนาดยาวประมาณ10เมตรเศษมีน้ำหนัก 557.8 กิโลกรัมฝักดาบทำด้วยไม้ประดู่ฝังลวดลายมุกหุ้มปลอกเงินสลักลายและมีตู้จัดแสดงอาวุธผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพีเมื่อกล่าวถึงเหล็กน้ำพีแล้วแม้ตามประวัติยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ค้นพบคนแรกแต่มีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายทั่วไปว่าทนสิทธิ์คือมีดีมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์มีอาถรรพ์ป้องกันคุณไสเสน่ห์จังไรต่างๆมีพุทธคุณดีในตัวเองทุกด้านถ้ามีไว้ในบ้านมีอาถรรพ์ป้องกันคุณไสเสน่ห์จังไรต่างๆค่ะคนโบราณประจักษ์กันว่าเป็นเหล็กกล้าเนื้อดีที่นำมาตีเป็นดาบเป็นอาวุธที่วิเศษชั้นดีเลิศใช้ในการต่อสู้กับอริราชศัตรูปกป้องเอกราชและกอบกู้เอกราชของชาติไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้เหล็กน้ำพีจึงไม่ใช่เป็นเหล็กกล้าชั้นดีเพียงอย่างเดียวแต่คนโบราณยัง

กลางประมาณ20เมตรเป็นบ่อที่มีคุณภาพของสินแร่ดีกว่าบ่ออื่นๆในบริเวณแหล่งแร่น้ำพีบ่อนี้สงวนไว้สำหรับทำพระแสงดาบถวายสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นจึงได้ชื่อว่าบ่อพระแสงส่วนบ่อพระขันเป็นบ่อดินที่มีขนาดย่อมกว่าบ่อพระแสงมีความลึกประมาณ7เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12เมตรบรรพบุรุษได้สงวนบ่อนี้ไว้เพื่อนำเอาเหล็กจากบ่อนี้ไปถลุงทำพระขันถวายพระมหากษัตริย์เท่านั้นจึงเรียกกันมาแต่โบราณว่าบ่อพระขันบ่อขุดสินแร่เหล็กทั้งสองบ่อนี้เป็นบ่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณแหล่งแร่เหล็กน้ำพีเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและเป็นบ่อเหล็กที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยโดยมีหลักฐานอ้างอิงจากเอกสารทางประวัติศาสตร์จดหมายเหตุและวรรณคดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษของไทยในอดีตได้รู้จักวิธีการนำแร่เหล็กน้ำพีมาถลุงให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำแร่เหล็กน้ำพีมาถลุงเป็นสาตราวุธเพื่อใช้ประโยชน์ในการสงครามดังปรากฏหลักฐานในการนำเหล็กน้ำพีมาใช้เป็นสาตราวุธสำหรับการทหารและชนชั้นปกครองเช่นพระแสงของเงาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้กระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาดาบนันทกาวุธของพระยาพิชัยดาบหักดาบล้างอาถรรพ์ของพระนารายณ์มหาราชดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพีท่านผู้ฟังคะคำว่าน้ำพีมีที่มาจากสาเหตุใดนั้นไม่ปรากฏแน่ชัดแต่เชื่อว่าชื่อเดิมของบ้านน้ำพีคือน้ำลี้เพราะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในสมัยก่อนมีความแห้งแล้งน้ำลี้หมายความว่าหนีหายจึงเป็นชื่อที่เรียกใช้หมู่บ้านนี้สืบมาและต่อมาจึงได้เพี้ยนมาเป็นน้ำพีจนถึงปัจจุบันและสำหรับความเชื่อเรื่องอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของเหล็กน้ำพีนั้นภายในศาลเจ้าบ่อเหล็กน้ำพีตั้งรูปเจ้าพ่อสามตนเชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์รักษาเหล็กน้ำพีมาตั้งแต่โบราณเหล็กจากแหล่งแร่บ่อเหล็กน้ำพีเป็นเหล็กที่มีความแกร่งมีความเหนียวและเกิดสนิมยากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวน้ำพีและผู้ศรัทธาต่างเชื่อถือกันมาโดยตลอดด้วยความศรัทธาว่าเหล็กน้ำพีมีเจ้าพ่อปกปักรักษาดูแลอยู่หากผู้ใดจะนำสินแร่เหล็กน้ำพีไปใช้ต้องทำการตั้งศาลบวงสรวงสการะและเปล่งวาจาขอต่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์เสียก่อนนับว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยในการปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้จักเคารพต่อธรรมชาติและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างน้อยนิดอย่างรู้คุณค่าค่ะและนี่คือความมหัศจรรย์สำหรับเหล็กน้ำพีแห่งเมืองอุตรดิตถ์ค่ะชื่นชมนิยมไทยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
7: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
6: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
8: ข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
9: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
10: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างวิมานหมอกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานไปแล้วร้อยละ50
11: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีบ้านวิมานหมอกในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดำเนินการไปแล้วประมาณ150โดยผู้รับมอบอำนาจแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่บ่อยครั้งส่งผลต่อการเข้าพื้นที่และความต่อเนื่องในการดำเนินการรื้อถอนหลังผู้รับมอบอำนาจจากทายาทของเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้ยื่นหนังสือเมื่อวันที่6สิงหาคมแจ้งความประสงค์ขอเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพืชผลอาศิณหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยได้เข้ารื้อถอนมาตั้งแต่วันที่มีการติดหมายประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นมาขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกระบวนการตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและศักยภาพการแข่งขันของยางพาราไทยในตลาดโลกโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชาวนันมาลีรายงาน
1: ยูเครนส่งโดรน600ลำโจมตีเป้าหมายในแคว้นมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน600ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายโดยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน201ลำที่มุ่งโจมตีพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกันทางการยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟและเมืองครีวิริซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วทั่วไป

0: ช็ค
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังวันนี้วันอาทิตย์ที่แสนสดใสนะคะกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปท่องเที่ยวยังพื้นที่ของภาคตะวันออกของเราตรงไหนดีตรงไหนเด็ดตรงไหนแปลกใหม่ตรงไหนน่าสนใจนำมาพูดคุยค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งปี2569นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีก็คาดว่าจะมีการแจก1ล้านสิทธิ์นะคะวงเงินสนับสนุนคนละประมาณ 3,000 บาทเพื่อช่วยจ่ายค่าที่พักค่าเดินทางเน้นกระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดาและเที่ยวเมืองรองนะคะซึ่งก็มีไทม์ไลน์รายละเอียดโครงการกับระยะเวลาโดยโครงการคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่4ปี2569ต่อเนื่องยาวนานราว8เดือนนะคะงบประมาณที่คิดไว้เนี่ยวงเงินเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทผู้มีสิทธิ์ก็คือบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเงื่อนไขจำกัด1คนต่อ1สิทธิ์ผู้สนใจต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนไม่มีสิทธิ์อัตโนมัติวิธีการลงทะเบียนและการใช้งานคาดการว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์โครงการรัฐนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไทย ID โครงการของรัฐเนี่ยก็มักจะกำหนดให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ของกรมการปกครองให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียนการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหรือแอปพลิเคชันที่กำหนดเช่นแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ Amazing Thaiนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งหลังจากมีการเปิดให้ดำเนินการก็ไปลงทะเบียนหลังจากนั้นเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะคะนำไปจองที่พักหรือจ่ายค่าเดินทางผ่านแอปพลิเคชันโดยระบบก็จะหักส่วนลดและในส่วนที่รัฐจะต้องช่วยจ่ายตามที่กำหนดนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยนะคะกับสิทธิคนละครึ่งนะคะเที่ยวไทยคนละครึ่งในไตรมาสที่4นะคะก็รอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเปิดให้ดำเนินการเมื่อไหร่ก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: พระเจดีย์กลางน้ำ
1: สมุทรปราการ
0: ไทยตรงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเลือก
1: ปราจีนบุรี
0: ย่านการค้าชายแดนไทยเขมร
1: สระแก้ว
0: ภูเขางามน้ำตกสวย
1: นครนายก
0: พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
1: ฉะเชิงเทรา
0: ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ5จังหวัดภาคกลาง
1: เดินทางไม่ไกลเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู
2: ้ข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของต่างประเทศที่มีชื่อว่า Boost and All ได้นำเสนอเหตุผลที่ควรไปเที่ยวเมืองไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอาหารอร่อยขั้นเทพให้เลือกรับประทานมากมายเต็มไปด้วยชายหาดและเกาะสวยๆท่องเที่ยวผจญภัยได้สารพัดรูปแบบเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำมีสินค้าดีราคาถูกใจสบายกระเป๋ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเต็มมิตรสุดๆสมกับที่ได้รับฉายา The Land of Smile
3: มาร่วมกันรักษาพระพจน์ที่ดีแบบนี้ให้ปรากฏในสายตาของชาวต่างชาติต่อไปเราเชื่อว่าคุณ

0: านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะวันนี้พามาเที่ยวที่ฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะวัดปากน้ำโจ้โลนะคะฉะเชิงเทรามีอุโบสถสีทองหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงามนะคะพาไปเยี่ยมชมจังหวัดฉะเชิงเทราพาไปชมวัดวาอารามไปดูอุโบสถสีทองหนึ่งเดียวในประเทศไทยกราบขอพรหลวงพ่อโตณวัดแห่งนี้นะคะซึ่งก็มีความงดงามและมีเรื่องราวพิเศษของวัดที่จะทำให้ทุกท่านนะคะได้มีแต่รอยยิ้มค่ะคุณผู้ฟังคะวัดปากน้ำโจ้โลนะคะตั้งอยู่ถนนวรรณพูดตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่วัดแห่งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความศรัทธาของชาวไทยเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเที่ยวใกล้กรุงเทพนะคะแต่ก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศสงบร่มรื่นโดยที่นี่เขาก็มีประวัตินะคะประวัติความเป็นมาก็คือวัดปากน้ำโจ้โลที่นี่เคยเป็นสมรภูมิที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านนำทัพต่อสู้กับข้าศึกเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่าเส้นทางทัพเคยพาดผ่านพื้นที่บริเวณนี้และเมื่อได้รับชัยชนะพระองค์จึงได้สร้างอนุสรณ์ไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงความกล้าหาญจึงทำให้วัดแห่งนี้เป็นทั้งพื้นที่แห่งความศรัทธาเป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การมาเยือนอย่างยิ่งค่ะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะชื่อว่าวัดปากน้ำโจ้โลและคำว่าโจ้โลเนี่ยคืออะไรโจ้โลเป็นคำเรียกในท้องถิ่นโบราณมีการเล่าขานต่อกันมาหลายสมัยแต่ไม่มีหลักฐานตายตัวและชื่อดังกล่าวทำให้วัดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและน่าจดจำมากขึ้นนะคะยิ่งได้ฟังแบบปากต่อปากแบบเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานปรัมปราเป็นนิทานเป็นตำนานเป็นประวัติที่บอกเล่าแบบปากต่อปากจากชาวบ้านก็ยิ่งทำให้รู้สึกถึงมนต์เสน่ห์และความเป็นวิถีท้องถิ่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันที่วัดแห่งนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะอย่างแรกเนี่ยสะดุดตาเลยนะคะก็คืออุโบสถสีทองทั้งหลังอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์เป็นแลนด์มาร์กเลยทีเดียวนะคะเป็นไฮไลท์ที่หลายๆคนอยากมาชมอุโบสถถูกปิดทองทั้งหลังสวยโดดเด่นแบบไม่ต้องแต่งภาพเวลาที่แดดส่องก็จะสะท้อนเป็นประกายระยิบระยับทำให้ที่นี่เป็นจุดเด่นในการที่ถ่ายรูปแล้วก็เป็นสถานที่ยอดนิยมนะคะที่หลายๆคนนิยมมาค่ะนอกจากอุโบสถสีทองทั้งหลังแล้วนะคะก็จะมีพระประธานที่อยู่ภายในพระอุโบสถและพิธีลอดพระประธานค่ะภายในอุโบสถมีพระประธานสีทององค์ใหญ่ที่งดงามมากผู้คนนิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังสามารถลอดใต้ฐานพระประธานตามความเชื่อที่ว่าช่วยเสริมโชคลาภอายุยืนและเป็นการขอเกิดใหม่ในสิ่งที่ดีๆภายนอกจากนี้ยังมีมนดบหลวงพ่อโตเป็นจุดแรกที่หลายคนมาถึงแล้วต้องแวะมากราบไหว้นะคะซึ่งหลวงพ่อโตก็ขึ้นชื่อในเรื่องของเมตตามหานิยมและก็เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านในพื้นที่บรรยากาศภายในก็เงียบสงบเหมาะสำหรับการนั่งสมาธิหรือขอพรค่ะนอกจากนี้ก็มีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถานที่แห่งนี้ก็ผูกพันกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญมีบริเวณที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยนำทัพออกรบและได้รับชัยชนะหลังสงครามพระองค์จึงได้สร้างอนุสรณ์สถานไว้ทำให้วัดแห่งนี้เป็นทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การรำลึกนึกถึงค่ะมีหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาด้วยนะคะก็เป็นจุดไหว้พระที่ได้รับความนิยมด้าน โชคลาภการงานการเงินความเจริญก้าวหน้าใครอยากเสริมดวงด้านการงานการเงินหรือความมั่งคั่งก็ต้องไม่พลาดมากราบสักการะสักครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนี้วัดปากน้ำโจโลนอกจากจะเป็นวัดที่งดงามเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้คนมักจะมาเสริมสิริมงคลมาตรวจดวงชะตาตามความเชื่อส่วนบุคคลบริเวณวัดมีพื้นที่สำหรับการทำบุญแก้ปีชงเสริมดวงด้านต่างๆการเงินการงานความรักก็เรียกว่ามีหลายด้านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจนะมาสักการะบูชาและหลายคนเชื่อว่าเมื่อมาได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ช่วยให้เรื่องราวจากร้ายกลายเป็นดีและเรื่องดีๆมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะสิ่งที่จะช่วยเสริมความมั่นคงเสริมความมั่นใจก็คือบรรยากาศอันเงียบสงบและศรัทธาของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้หลวงพ่อโตการลอดพระประธานในอุโบสถสีทองเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือการสักการะหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาเพื่อดึงดูดโชคลาภล้วนทำให้ผู้คนที่ไปรู้สึกเสมือนได้ชาร์จพลังกายพลังใจนะเอาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แนะนำนะคะสำหรับการท่องเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะมาท่องเที่ยววัดกันวัดปากน้ำโจโลค่ะ

0: May I help you?
1: มาเที่ยวเหรอคะมีอะไรให้ช่วยไหม
2: เดี๋ยวผมเป็นไกด์คุณเอง
1: ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีรอยยิ้มสยามสร้างความห่วงใยให้เขาอุ่นใจเพื่อเมืองไทยได้เป็นที่น่าจดจำคะวันหยุดเนี้ยเราไปไหว้พระทำบุญพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์ทะเลสวยๆงามๆกันดีไหมจ๊ะ
3: แล้วน้องอยากไปที่ไหนล่ะจ๊ะอย่าไปไกลนักล่ะหยุด2วันเนี่ยไม่อยากขับรถไกลเดี๋ยวไม่มีเวลาอยู่กับที่รักแน่
1: แหมที่เราจะไปเนี่ยก็อยู่กัน2ต่อ2ได้นี่คะทิวทัศน์ทะเลสวยงามอาหารก็อร่อยราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยอิ่มใจได้บุญมีพลังที่จะลุยงานต่อไปด้วยนะคะที่รัก
3: ฟังน้องพูดแล้วเนี่ยอยากให้ถึงวันหยุดเร็วๆจังตกลงเราจะไปที่ไหนกันดีจ๊ะ
4: ท่องเที่ยววัดหงทองนมัสการขอพรพระธาตุคงคามหาเจดีย์ที่ตำบลสองคลองสถานที่บรรจุพระธาตุพระอรหันต์ในทะเลแห่งแรกของโลกสัมผัสทัศนียภาพท้องทะเลที่สวยงามแผ่นดินสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงพักผ่อนกายพัฒนาจิตใจณศูนย์พัฒนาจิตซ้อนนินอนุสรณ์ศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานกลางทะเล
3: ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอุดหนุนสินค้าไทยอิ่มใจได้บุญ
5: อย่าลืมมาเที่ยวเมืองแปดริ้วกันนะครับ
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
7: คุณผู้ฟังคะกับกิจกรรมคาดหอยคอยเธอกิจกรรมสุดชิคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดเปิดตัวแคมเปญฟิลวิถีเลเสน่ห์คลองใหญ่ชวนสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้านตลอดเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ค่ะโดยมีการเปิดกิจกรรมผ่านพ้นไปนะคะเมื่อ11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะณบริเวณหาดบ้านตะหนึกอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดนะคะรวมกับภาคีเครือข่ายนะคะเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวฟิลวิถีเลเสน่ห์คลองใหญ่โดยได้รับเกียรติจากนายวีรศักดิ์คงเบี้ยวปลัดอาวุโสอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ร่วมเรียนรู้วิถีชุมชนชายฝั่งและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งไฮไลท์เด็ดของงานนี้นะคะก็คือกิจกรรมคาดหอยคอยเธอณหาดบ้านตะหนึกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ลงสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างใกล้ชิดเรียนรู้เทคนิคการคาดหาหอยขาวตามภูมิปัญญาท้องถิ่นสนุกสนานกับการเวิร์กช็อปปรุงเมนูเด็ดจากหอยขาวสดๆพร้อมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อยอดในการเดินทางท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกตะหนึกแล้วก็สถานที่อื่นๆในพื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่ค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญคือชมแมงกะพรุนหลากสีณบ้านคลองมะนาวตำบลไม้รูดนะคะที่จะพาทุกท่านไปชมปรากฏการณ์ความงามทางธรรมชาติควบคู่กับวิถีประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์กับแคมเปญฟิลวิถีเลเสน่ห์คลองใหญ่นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะจัดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายน2569หวังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ผลักดันอำเภอคลองใหญ่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมคลาดหอยฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะมาเที่ยวและอยากจะไปคลาดหอยเนี่ยทำได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆมาสัมผัสทะเลตราดในมุมที่มากกว่าการท่องเที่ยวลงมือคลาดหอยสัมผัสวิถีเลกินของสดจากทะเลนะคะช่วงเวลาทำกิจกรรมคาดหอยนะคะซึ่งเป็นหอยขาวที่เหมาะสมในเดือนสิงหาคม2569อย่างใครมาวันนี้เนาะวันนี้วันที่16สิงหาคมก็ตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2โมงเย็นเลยทีเดียวนะคะก็จะมีเวลาส่วนใหญ่ถ้าใครมาเช้าๆนี่ได้คาดนะคะตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปบางวันก็อาจจะถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่าย2โมงอะไรเงี้ยค่ะก็พอที่จะคาดได้หลังจากนั้นก็น้ำขึ้นก็อาจจะกิจกรรมนี้ก็คงจะไม่ได้ทำนะคะถ้าท่านใดสนใจทำกิจกรรมคาดหอยคอยเธอก็ติดต่อได้นะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่า ผู้ประสานงานนะคะทำกิจกรรมคาดหอยนะคะติดต่อผู้ใหญ่ประพันธ์0850968592ค่ะติดต่อได้ส่วนอีกหนึ่งแคมเปญนะคะกับการชวนชมแมงกะพรุนหลากสีก็จะเป็นกิจกรรมดีๆพิเศษเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง27 กันยายน 2569บ้านคลองมะนาวตำบลมะรูดอำเภอคลองใหญ่นะคะสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะแล้วก็จองกิจกรรมล่วงหน้าได้นะคะที่0994840634ที่คุณบุญลือค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวฟิววิถีเลเสน่ห์ของเมืองตราดนะคะที่อำเภอคลองใหญ่ค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของผมที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านของมะนาวหมู่4ตำบลไม่รู้นะครับก็จะมีกิจกรรมแมงกับดูแมงกับพุนหลากสีครับผมก็จะมีกิจกรรมก็คือเราจะพานักท่องเที่ยวออกไปดูแมงกับพุนอยู่ในระยะบริเวณของทะเลประมาณ200-300 เมตรนะครับถือว่าความปลอดภัยก็โอเคอยู่ครับไม่มีอันตรายอะไรเพราะว่าเวลาขึ้นลมแรงเราจะไม่ออกเพราะว่าแมงกับพุนสัญชาตญาณของแมงกับพุนเวลาลมแรงอะไรต่างๆมันจะลงในใต้ทะเลมันจะไม่ขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวดูส่วนการบริการของหมู่บ้านเราก็จะมีรถซาเล้งมีที่จอดรถแล้วก็มีการนำพานักท่องเที่ยวไปขึ้นเรือในชุมชนเพื่อที่จะพานักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวดูแมงกะพรุนแล้วก็มีอาหารถ้านักท่องเที่ยวอยากจะได้อาหารก็จะมีการทำอาหารให้นักท่องเที่ยวได้กินหมายถึงว่านักท่องเที่ยวสามารถกินในบ้านกับชาวบ้านได้เลยอันนี้คือแคมเปญหรือว่าเป็นอะไรที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถีชุมชนได้เข้ากับชุมชนให้ดีที่สุดประมาณนี้ครับผมถ้าเป็นช่วงหน้านี้แมงกะพรุนน่าจะมีสิงหากันยาตุลาน่าจะต้นตุลาครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฤดูฝนเป็นฤดูมรสุมมันก็จะทำให้แมงกะพรุนไม่ขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ดูต้องรอให้ขึ้นลมสงบแมงกะพรุนก็จะขึ้นมาให้ดูครับก็คือเราก็จะมีเพจของหมู่บ้านเราว่าให้นักท่องเที่ยวโทรมาถามก่อนว่าบรรยากาศหรือว่าอากาศสภาพอากาศของหมู่บ้านเราตอนนี้เป็นแบบใดมีมรสุมเข้าหรือไม่ถ้ามีก็เราจะบอกว่าช่วงนี้มีมรสุมเข้าเราไม่สามารถนำนักท่องเที่ยวออกไปดูแมงกะพรุนได้ครับผมถ้าเป็นพิเศษก็ประมาณตรงท้องอ่าวระหว่างหมู่บ้านคลองมะนาวกับเขาล้านครับศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านแล้วก็ถ้ามาทางไม่ลูดก็จะเป็นทางหมู่บ้านคลองมะนาวแล้วก็มาเป็นท้องอ่าวมาทางถึงไม่ลูดนะครับบ้านหมู่6มันจะเป็นอ่าวสำหรับที่พักแมงกะพรุนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรของกรรมการที่เขาจัดทำเรื่องแมงดูแมงกะพรุนหลากสีนะครับผมก็จะเป็นเพจของก็จะเป็นของเป็น Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ชื่อว่าชีมนนท์อิมบูไรครับผมแล้วก็จะเป็นติดต่อทางอบต.ก็ได้ครับเป็นของอบต.เขาจะมีส่วนช่วยแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้ถ้าใครมาท่องเที่ยวทางทท.เขาจะให้ส่วนลด100ครับปกติเขาเก็บ200แต่ว่าทางทท.ก็จะช่วย100ก็เท่าว่านักท่องเที่ยวที่มาก็จะจ่ายแค่100เดียวแล้วการบริการก็จะมีที่จอดรถมีรถนำพาไปที่ขึ้นเรือไปดูแมงกะพรุนครับผมอันนี้คือเป็นสิทธิพิเศษสำหรับช่วงนี้ของททก็มาสนับสนุน

ผู้ฟังคะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนอกจากกิจกรรมไหว้พระเที่ยวตลาดแล้วฉะเชิงเทราก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้ไปได้ชมได้ไปท่องเที่ยวมีความสุขความสดชื่นกันด้วยนะคะใครชื่นชอบกิจกรรมล่องเรือที่ฉะเชิงเทราเขาก็มีนะเที่ยวแบบธรรมชาติเนาะล่องเรือรอบเกาะลัดสัมผัสความงามของเกาะน้ำจืดที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำบางปะกงนั่งเรือไปชมวิวชมธรรมชาติชมวิถีชีวิตชมบรรยากาศสองฟากฝั่งนะคะสายลมเย็นๆโดยจุดลงเรือก็จะอยู่ที่ตลาดน้ำบางคล้านะคะระหว่างทางก็จะมีมัคคุเทศก์หรือว่าไกด์ท้องถิ่นนะคะก็จะคอยบอกเล่าเรื่องราวตามสถานที่ต่างๆที่เรือแล่นผ่าน

มีปลาดุกทะเลซึ่งเป็นอาหารโปรดของโลมาที่มาจากอ่าวไทยนะคะก็จะมาอยู่บริเวณนี้นะคะตัวเจ้าโลมาก็จะมาหาอาหารนะคะก็จะมาตามแหล่งอาหารมาหากินกันเป็นกลุ่มเป็นฝูงจุดลงเรือเช่นท่าเทียบเรือเทศบาลท่าข้ามอยู่ข้างศาลเจ้าแม่ทับทิมและทิพสุวรรณท่าเรือไปเกาะนกนะคะอันนี้ก็จะสามารถเข้าไปติดต่อแล้วก็เยี่ยมชมร่องเรือชมธรรมชาติชมโลมาปากอ่าวบางปะกงได้นะคะทั้งนี้ในเส้นทางล่องเรือนะคะก็จะได้ชมเกาะธรรมชาติท่าข้ามหรือที่เรียกกันว่าเกาะนกเกาะป่าชายเลนขนาดกระทัดรัดกลางแม่น้ำบางปะกงด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำตกบ่อทรายเขื่อนสียัดน้ำตกที่ตั้งอยู่ที่บ้านคลองสียัดตำบลคลองตะเก่าอำเภอท่าตะเกียบนะคะซึ่งน้ำตกบ่อทรายเนี่ยก็เป็นน้ำตกจากลำธารที่เกิดเองตามธรรมชาติบนร่องน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองสียัดนะคะที่อวดโฉมความงดงามของสายน้ำที่ไหลผ่านเกาะแก่งแนวสันหินท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขาที่เขียวขจีและอุดมสมบูรณ์โดยส่วนที่เป็นสถานที่เล่นน้ำก็คือบริเวณที่ทานน้ำไหลระดับน้ำไม่ลึกมากและน้ำไหลไม่แรงทำให้ช่วงวันหยุดก็จะมีคนมาเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้ามาทำแพบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกบ่อทรายนั้นเองค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบบ้านๆของฉะเชิงเทรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าหากท่านใดสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวชมธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวกันได้นะคะนอกจากน้ำตกบ่อทรายนะคะห่างไปอีกประมาณ20กิโลเมตรก็จะเป็นที่ตั้งของน้ำตกทุ่งยายชีที่ให้ลงเล่นน้ำโดยรอบๆนะคะมีพื้นที่สำหรับให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งทานอาหารริมน้ำนะคะด้านในก็จะเป็นตลาดร้อยล้านมีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มมีร้านให้เช่าเสื้อชูชีพห่วงยางสำหรับการเล่นน้ำด้วยนะคะน้ำตกทุ่งยายชีตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบอยู่ใกล้กับน้ำตกบ่อทรายเขื่อนสียัดมีบริเวณเล่นน้ำให้ลงเล่นน้ำโดยรอบนะคะแต่ว่าบริเวณตรงกลางลำน้ำจะมีความลึกนะคะก็นักท่องเที่ยวก็ควรที่จะเล่นน้ำด้วยความระมัดระวังนะคะใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งนะคะแล้วก็จุดเด่นก็คือบริเวณรอบๆก็จะมีพื้นที่สำหรับให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจกินอาหารริมน้ำมีทั้งซุ้มไม้และแคร่ไม้ไผ่ให้นั่งนะก็เลือกซื้อเลือกหากันได้นะก็มีร้านขายอาหารเครื่องดื่มให้เลือกซื้อมานั่งทานได้อย่างสบายใจอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการดีๆนะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเที่ยวที่ไหนเที่ยวอย่างไรก็เที่ยวอย่างรับผิดชอบกันด้วยนะคะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของสีสันตะวันออกแล้วนะคะดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับวิรพรบานเย็นครับรัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: รัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI จะใช้โอกาสในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงซึ่งการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกกระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เลียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครู
7: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นการตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวง ให้กำหนดว่าการข่มขู่ลวงผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสานกสทช.จะทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสุราษฎร์ธานีตรวจพบความผิดปกติโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่5แห่ง
8: สำนักงานปปช.จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน5แห่งหลังมีข้อร้องเรียนว่าเด็กได้ทานอาหารจำนวนน้อยมากซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหลายประการได้แก่เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนการเบิกจ่ายหลังปิดภาคเรียนเงินเหลือจ่ายไม่ได้ส่งคืนปริมาณและคุณภาพของอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพและหลังรับประทานอาหารแล้วไม่มีน้ำดื่มเพียงพอขณะที่บริเวณใกล้เคียงมีการจำหน่ายน้ำและอาหารขณะที่จากข้อมูลการร้องเรียนหลายกรณียังมีข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการสั่งการจากผู้บริหารมายังครูและบุคลากรระดับปฏิบัติซึ่งบางรายอาจอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งได้โดยปปช.จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: สงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: ัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
7: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมอีกครั้งครับในช่วงนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกานะครับหรือว่าบ่าย3โมงเย็นเรื่อยไปจนถึง4โมงเย็นนะครับ50กว่านาทีนะที่เราได้มาเจอกันกับช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับนำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว15นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณแล้วก็ทุกช่องทางของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณหรือว่าขยายผลด้วยนะครับมีสื่อหลายๆสื่อของจังหวัดนครราชสีมาที่รับสัญญาณไปนะครับจากช่องทางของสวทนครราชสีมาก็ดีหรือจะลิงก์ตรงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับในช่องทางเว็บไซต์นะครับของวิทยุประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ารายการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับกับคนพิการทุกๆประเภทแม้จะชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยแต่เราก็นำเสนอข่าวสารต่างๆนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนพิการทุกประเภทเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากๆนะครับหลายๆสถานีหลายๆเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเครือข่ายคนพิการนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยากจะส่งเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดช่องทางออนไลน์ให้ได้มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆเข้ามาในรายการแล้วเดี๋ยวช่องทางอย่างไรผมจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับ เรื่องของ LINE Open Chat หรือว่า LINE Official น่าจะติดต่อได้ง่ายที่สุดสำหรับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเราเดี๋ยวจะหารือกับทีมงานจะเปิดช่องทางเพื่อที่จะให้เครือข่ายคนพิการนั้นส่งข่าวมาให้เราได้ประชาสัมพันธ์กันในรายการนะครับแต่ช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังครับผมมีเพจ Facebook ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ซึ่งได้ขออนุญาตอาจารย์เรียบร้อยแล้วในการที่จะนำเรื่องราวที่อาจารย์ได้เขียนไว้ในเพจ Facebook ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะครับก่อนอื่นเราจะไปรู้จักกับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นั้นเป็นคนตาบอดคนแรกๆครับที่ได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยโดยการสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจนเกษียณอายุราชการเลยทีเดียวครับแล้วก็ปัจจุบันท่านเป็นประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับดูแลคนพิการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีคุณอุปการต่อคนพิการนะครับพูดถึงศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์เนี่ยคนพิการทุกประเภทรู้จักท่านดีครับแต่สิ่งที่ท่านเขียนออกมาจากใจก็คือเป็นการแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนหลังจากทราบข่าวนะครับอาจารย์ก็เขียนไว้ในเพจที่น่าสนใจมากซึ่งผมจะขออนุญาตอ่านทุกถ้อยคำทุกตัวอักษรที่อาจารย์ได้บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ในเรื่องนี้นะครับคำว่าข้าพเจ้าเป็นคำแทนตัวของอาจารย์เองนะครับที่อาจารย์ได้เล่าสู่กันฟังผ่านเพจ Facebook ของอาจารย์ครับถ้าใครอยากอ่านชัดๆอีกครั้งก็ไปเสิร์ชนะครับว่าวิริยะนามสิริพงพันธ์แล้วก็ท่านจะได้เห็นโพสต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอครับโดยการอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากทราบข่าวนะครับอาจารย์วิริยะเขียนบอกว่า เมื่อได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าพเจ้าศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์และนางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการในความดูแลของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการต่างรู้สึกโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศอย่างหาที่สุดมิได้ในปี2561พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างทอดพระเนตรพื้นที่และรับฟังการนำเสนอแผนงานพัฒนาศูนย์พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำสั้นๆในวันนั้นได้สร้างกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่พวกเราทุกคนในโอกาสเดียวกันพระองค์ยังทรงมีพระดำรัสด้วยพระสุรเสียงที่แย้มพระสวนว่าพาอยากช่วยปั่นจักรยานมากเลยอาจารย์น่าจะบอกก่อนข้าพเจ้าจึงกราบทูลตอบว่าไม่กล้ากราบทูลเชิญและหากมีโอกาสในครั้งต่อไปจะขอกราบทูลเชิญพระองค์ครับและในปี2562พระองค์ก็มีพระเมตตาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับสั่งไว้ปั่นไปไม่ทิ้งกันครั้งที่สองเพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวและอำเภอนครชัยศรีพระองค์ทรงกดแตรเปิดงานและทรงปั่นจักรยานนำขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังโรงเรียนในเรือพร้อมทั้งพระราชทานการสนับสนุนแก่กิจกรรมของมูลนิธิอีกด้วยต่อมาในกิจกรรมวิ่งไปไม่ทิ้งกันณสวนหลวงร.9พระองค์ทรงร่วมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรด้วยพระองค์เองเหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าจนถึงทุกวันนี้คือขณะที่พระองค์ทรงวิ่งนำอยู่ด้านหน้าเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นว่าข้าพเจ้าวิ่งตามไม่ทันพระองค์ก็ทรงชะลอฝีพระบาทและทรงวิ่งถอยหลังกลับมาพร้อมตรัสด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์มาวิ่งด้วยกันไหมคะพระดำรัสสั้นๆนั้นสะท้อนถึงพระเมตตาความเอาใจใส่และความใกล้ชิดที่พระองค์ทรงมีต่อผู้คนอย่างแท้จริงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนพิการที่ขาดรายได้จากการทำงานวันหนึ่งในช่วงเช้าข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเมื่อทราบว่าเป็นพระองค์ท่านที่ทรงโทรศัพท์มาด้วยพระองค์เองข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มและตื้นตันเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงสอบถามด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะคนพิการเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีไหมคะเมื่อทรงทราบว่าร้านยิ้มสู้คาเฟ่ต้องปิดกิจการชั่วคราวและคนพิการจำนวนมากขาดรายได้พระองค์จึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน1 ล้านบาทเพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายและเงินเดือนของคนพิการที่ทำงานอยู่ในร้านยิ้มสู้คาเฟ่พระกรุณาที่คุณในครั้งนั้นไม่เพียงช่วยให้หลายชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปได้แต่ยังเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราไม่มีวันลืมนอกจากนี้พระองค์ยังทรงติดตามความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และคนพิการทั้ง40อย่างต่อเนื่องโดยโปรดให้ราชเลขานุการสอบถามว่าพวกเราอยากได้สิ่งใดในถุงพระราชทานเพื่อจะได้จัดเตรียมให้ตรงตามความต้องการต่อมาได้มีการนำสิ่งของพระราชทานจำนวนมากมามอบให้ถึงมูลนิธิสร้างความปลาบปลื้มใจแก่มูลนิธิคนพิการและครอบครัวของคนพิการเป็นอย่างยิ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงประชวรพวกเราทุกคนต่างเฝ้าติดตามข่าวสารด้วยความห่วงใยและร่วมกันสวดมนต์ภาวนาอย่างต่อเนื่องขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วลึกๆในหัวใจของพวกเรายังเฝ้ารอคอยวันหนึ่งที่พระองค์จะทรงหายดีและเสด็จกลับมายังศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พว วกเรายังคงจดจำพระดำรัสในวันที่วางศิลาฤกษ์ได้เป็นอย่างดีถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำเพียงไม่กี่คำในวันนั้นกลายเป็นความหวังและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะพวกเราตั้งใจเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งเมื่อศูนย์แห่งนี้สมบูรณ์พร้อมแล้วพระองค์จะได้เสด็จกลับมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าด้วยพระองค์เองแม้วันนี้ความหวังนั้นจะไม่อาจเกิดขึ้นได้ดังที่พวกเราตั้งใจแต่พวกเราก็ยังคงตั้งใจว่าพระองค์จะยังคงทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่จากบนฟากฟ้าและจะยังคงส่งกำลังใจมายังพวกเราเช่นเดียวกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาโดยตลอดทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งมีอาชีพทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกครั้งที่มีรอยยิ้มและความหวังเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนพวกเราจะนึกถึงพระองค์เสมอเพราะพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์มิได้หยุดอยู่ในเพียงความทรงจำแต่ยังคงดำรงอยู่ในความรู้สึกของคนพิการนับหมื่นนับแสนคนที่ได้รับโอกาสจากสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาสนับสนุนพวกเราจะจดจำพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์จะประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนี่เป็นโพสต์ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ที่ผมได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างครบทุกถ้อยคำที่อาจารย์บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ของอาจารย์นะครับเป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืมเลยจริงๆผมอ่านแล้วก็ซึ้งแล้วก็น้ำตาไหลไปด้วยนะครับก็พระอัจฉริยภาพนะครับพระกรุณาที่คุณพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมีมากมายเหลือขนาดนับเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสคนพิการเด็กนะครับเยาวชนผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆอีกมากมาย
1: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16

0: ณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกันจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้เคยมาคุยในรายการของเราไปแล้วนะครับที่ผ่านมาถ้าจะพูดว่าหทัยรัตน์จตุรวัฒนาเนี่ยหลายคนก็เริ่มคุ้นแล้วนะครับเพราะผมพูดชื่อนี้บ่อยแต่ถ้าบอกว่ารินสัทธากาญจนวตีคุ้นแน่นะครับน้องลูกหมูวันนี้มาอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีกับรางวัลล่าสุดด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: บอกท่านผู้ฟังหน่อยว่าล่าสุดได้รับรางวัลอะไร
1: ค่ะล่าสุดค่ะในปี2569ได้รับรางวัลรพีพรค่ะ
0: สองวันที่แล้วเจอพี่พินโยบอกว่าเนี่ยดีใจมากเลยทำไมไม่ชวนน้องลูกหมูคุยในรายการบ้างกับรางวัลที่เขาได้รับนะครับกับพี่พินโยก็ติดตามอยู่บอกว่าเนี่ยเป็นแฟนรายการถนนดนตรีมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรจะฝากบอกไหมครับเผื่อฟังอยู่ตอนนี้
1: ก็ขอบคุณคุณอาโยค่ะตามฟังรายการถนนดนตรีมาตั้งแต่เรียนมัธยมค่ะ
0: ก็ยังฟังอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาเริ่มต้นเท้าความหน่อยเผื่อท่านผู้ฟังยังไม่ได้ติดตามรายการเราเมื่อที่ผ่านมาที่เราเคยคุยกับน้องลูกหมูไว้เนี่ยนะครับจะเริ่มยังไงดีคือถ้าจะเริ่มเล่าตั้งแต่ชีวิตเด็กๆก็คงจะไปไกลนะครับวันนี้เราคุยต่อเนื่องแหละแต่ว่าตอนชีวิตเด็กก็สนใจเรื่องของกาบกลอนโครงอะไรพวกนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็เรียนในเรื่องของภาษาไทยด้วยมาจนถึงตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นนักเขียนเต็มตัวแล้วเป็นสิ่งที่ชอบด้วยนะครับจบอะไรมานะครับตอนอยู่มหาลัยเนี่ยครับ
1: ค่ะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1ศิลปศาสตร์บัณฑิตนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: โอ้นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์เลยซึ่งจริงๆถ้าว่าไปแล้วเราก็ไม่ได้เรียนมาโดยตรงในเรื่องของการเป็นนักเขียนนะครับแล้วมันโยงกันได้ยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
1: จริงๆเริ่มสนใจการเขียนบทกวีตั้งแต่ตอนที่สูญเสียการมองเห็นนะคะลูกหมูตาบอดสนิทตอนอายุประมาณ14ปีแล้วก็มีคุณครูสอนภาษาไทยอะค่ะท่านได้อ่านกวีนิพนธ์ให้ฟังมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยชอบงานกวีนิพนธ์แล้วก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ท่านได้มาสอนค่ะวิธีการเขียนบทกวีซึ่งเป็นคำแนะนำว่าให้เขียนกลอนวรรณบทมันก็เป็นสิ่งที่ลูกหมูเนี่ยทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ตอนประมาณอายุ 16-17แม้แต่เราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วที่เรียนนิเทศศาสตร์เราก็ไม่ทิ้งในการเขียนกลอนวรรณบทตามที่อาจารย์นวรัตน์ท่านได้แนะนำมาค่ะ
0: ก็เริ่มจากการเขียนกลอนวรรณบทตามที่อาจารย์นวรัตน์แนะนำแล้วก็บวกกับการเรียนทั้งมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยก็ทำนะครับถ้าพี่จะถามว่าปัญหาอุปสรรคของการเป็นนักเขียนที่เป็นกวีตาบอดเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับ
1: ถ้าพูดถึงปัญหาอุปสรรคก็ถ้าเป็นช่วงแรกๆเลยอะค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของไม่มีหนังสือกวีนิพนธ์ที่เป็นหนังสือเสียงในจำนวนที่มากพอให้เราได้กดเข้าไปฟังให้มันหลากหลายอะนะคะก็ต้องยอมรับกันว่าณปัจจุบันเนี้ยค่ะในหนังสือเสียงไม่ว่าจะเป็นใน audio books หรือว่าของห้องสมุดคนตาบอดประเภทงานกวีนิพนธ์ค่ะยังมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับนวนิยายหรือว่างานร้อยแก้วก็จะมีปัญหาในช่วงแรกก็คือไม่สามารถที่จะเข้าถึงหนังสือเหล่านี้ได้แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันค่ะลูกหมูก็แก้ปัญหานี้ได้บางส่วนโดยการซื้อหนังสือเล่มเนี่ยล่ะค่ะที่เป็นหนังสือปกติเลยมีตัวอักษรที่เป็นหน้ากระดาษตีพิมพ์ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปหน้าหนังสือเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ตัว AI อ่านออกมาเป็นข้อความให้ฟังว่าในหน้าหนังสือเนี่ยมันปรากฏตัวอักษรอะไรบ้างแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังมีอยู่ค่ะก็คือเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อความได้ตรงเพราะว่าเราต้องถ่ายรูปเองบางทีมันเก็บข้อความได้ไม่หมดนะคะพี่เอกแล้วก็บางที AI เนี่ยเขาก็จะอ่านไม่ถูกต้อง 100% ตามหน้าหนังสืออะค่ะ
0: นั่นคือการเข้าถึงเนาะ ถึงแม้ปัจจุบันจะมี AI อะไรเข้ามาแต่บางทีเราก็ต้องมีความพยายามของเราเองด้วยในการที่จะทำให้มันเข้าถึงให้ได้มากที่สุดนะครับเอาแล้วในส่วนของการพวกเวลาเราเขียนอะไรต่างๆเช่นบทกวีต่างๆเนี่ยพวกการพิสูจน์อักษรหรือการจัดคอลัมน์จัดหน้าอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาตัวเองยังไงครับกับการมองไม่เห็นของเรา
1: จริงๆในเรื่องของการเขียนคำให้ถูกต้องอะค่ะก็จะพยายามที่จะเปิดพจนานุกรมไปด้วยในขณะเขียนเลยคำไหนที่ไม่แน่ใจก็จะเปิดเว็บไซต์พจนานุกรมพิมพ์ค้นหาคำที่ถูกต้องแล้วก็พิมพ์ไปในต้นฉบับของเราไปเลยอะนะคะในส่วนของการจัดหน้ากวีนิพนธ์นะคะก็ทางสำนักพิมพ์เนี่ยค่ะเขาก็มีความเอื้อตรงนี้และมีความเข้าใจว่าเราอาจจะจัดหน้าได้ยากลำบากเขาก็เลยเหมือนให้เราพิมพ์มาเป็นแบบที่เราพอทำได้อย่างเช่นถ้าเป็นบทกวีจำนวน5บทพอเราเขียนจบบทแรกก็เว้นบรรทัดนิดนึงอย่างนี้ค่ะแล้วทางสำนักพิมพ์ค่ะเวลาที่จะจัดทำเป็นหนังสือเล่มอะค่ะเขาก็เอาไปจัดหน้าจัดอาร์ตเวิร์กในรูปแบบของทางสำนักพิมพ์อีกทีหนึ่งค่ะ
0: โอ้ก็คงต้องคุยกับสำนักพิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์เองก็คงจะเข้าใจเราเพราะว่าผลงานของเรามันก็คือผลงานที่โดดเด่นที่จะไปตีพิมพ์อยู่ในงานพิมพ์ของเขาเขาก็ต้องดูแลให้มันเรียบร้อยที่สุดนะครับเล่าให้ฟังหน่อยไหมว่าตอนนี้จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เราเป็นนักเขียนเราเป็นคนเขียนบทกวีหรือว่าบทร้อยแก้วร้อยกลองต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีเรื่องอะไรที่เป็นผลงานของเราแล้วตีพิมพ์แล้วบ้างครับ
1: ค่ะในส่วนของหนังสือเล่มนะคะตอนนี้ก็มีตีพิมพ์ออกมาทั้งหมด4เล่มแล้วค่ะเล่มแรกปี2557ค่ะชื่อว่ารินศรัทธาส่วน3เล่มต่อมานะคะได้จัดพิมพ์กับทางสำนักพิมพ์ออนอาร์ตโดยมีท่านอาจารย์ชมัยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นผู้เขียนคำนิยมแล้วก็มีนายทิวาเนี่ยเป็นบรรณาธิการเล่มทั้ง3เล่มเลยในปี2562ค่ะคือเล่มทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจเล่มนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศโลกพระราชทาน7 Book Award ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เข้ารอบสุดท้ายช็อตลิสต์รางวัลสีไรส่วนเล่มต่อมาค่ะปี2564นะคะเล่มนี้ชื่อว่าดวงตากวีค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 7 Book Award แล้วก็ได้เข้ารอบสุดท้ายช็อตลิสต์รางวัลซีไรท์ค่ะส่วนเล่มล่าสุดเลยค่ะพี่เอกปี2569ที่เพิ่งออกมาได้เดือนกว่าๆนี้เองค่ะค่ะชื่อหนังสือว่าเพราะเราอยู่บนโลกใบเดียวกันก็ยังคงเป็นผลงานที่พิมพ์กับออนอาร์ตแล้วก็มีอาจารย์ชมัยพรนะคะมีคุณทิวาทำหน้าที่เหมือน2เล่มที่ผ่านมาค่ะ
0: โอ้คือแต่ละเล่มผมก็คุ้นๆนะครับแต่ว่าเล่มที่ผมไม่เคยได้อ่านเลยก็คือรินศรัทธาช่วยอธิบายหรือว่าเล่าคร่าวๆไหมครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงในเล่มแรก
1: รินศรัทธาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆค่ะที่ทางสมาคมกวีร่วมสมัยได้จัดพิมพ์เพื่อเป็นของขวัญในวันที่ลูกหมูรับปริญญานะคะมีบทกวี48สำนวนค่ะเป็นงานที่ลูกหมูเขียนช่วงมัธยมปลายช่วงมหาวิทยาลัยมันก็จะเป็นงานแนวแบบใสๆแนวสายลมแสงแดดความรักของนักศึกษาคนหนึ่งที่ในโลกของในวัยนั้นนะคะก็จะมีงานด้านสังคมบ้างเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับคนเดือนตุลาสนใจเรื่องคุณจิตภูมิศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เขียนรวมๆไว้ได้48สำนวนก็เลยรวมเป็นเล่มเล็กๆค่ะ
0: จำได้ว่าตอนที่คุยกับน้องลูกหมูที่ครั้งที่แล้วเนี่ยพอน้องลูกหมูบอกถึงชื่อหนังสือเนี่ยพี่ก็พยายามคือจำได้เฉพาะตอนนั้นก็เลยไปดูเล่มอื่นๆแต่ว่าเล่มเรียนศรัทธาเนี่ยยังไม่ได้ไปดูก็เลยวันนี้เข้าใจละเล่มแรก คือแบบเป็นแรกจริงๆเลยเนาะเป็นแบบ
1: ใช่
0: ใสๆแรกจริงๆของเรานะครับแล้วก็เป็นของขวัญเราด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเล่มที่9ต่อๆไปนะครับบอกนามปากกาอีกทีได้ไหมจริงๆพี่รู้แล้วแหละว่านามปากกาของเราเนี่ยคืออะไรแต่ว่าอยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังหรือว่าเพิ่งรู้จักเราหรือว่าฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเซิร์ชดูไปด้วยก็ได้นะครับในออนไลน์ต่างๆเนี่ยรินศรัทธากาญจนวตีเป็นนามปากกาที่เราคิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วที่มาที่ไปของนามปากกานี้คืออะไรครับ
1: ค่ะรินศรัทธากาญจนวตีนะคะคำว่ารินศรัทธาเนี่ยเป็นชื่อที่ครูกวีผู้ล่วงลับท่านหนึ่งท่านเขียนเอาไว้ให้ส่วนกาญจนวตีเนี่ยค่ะก็นำมาจากชื่อของสองสิ่งที่ลูกหมูเคารพรักและศรัทธาอย่างแรกเลยก็คือเป็นชื่อของครูกวีท่านหนึ่งคืออาจารย์สนธิการกาญจนาถผู้ล่วงลับอะนะคะ
0: คร
1: เราชอบงานเขียนของท่านมากๆช่วงมหาลัยเนี่ยชอบอ่านมากท่านเขียนกลอนรักได้เป็นหวานมากก็เลยอุ๊ยชอบจังเลยก็เลยนำชื่อของท่านนะคะชื่ออาจารย์สนธิการนำคำว่าการมาส่วนคำว่าวตีเนี่ยค่ะลูกหมูเองเป็นคนที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์พม่าในยุคราชวงศ์ตองอูหงสวดีแต่ว่าทางพม่าเองเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าหานตวตีเราก็นำคำว่าวตีเนี่ยค่ะมาต่อกับคำว่าการก็เลยรวมความเป็นรินศรัทธาการจนวตีค่ะ
0: ทีนี้มาคุยเรื่องรางวัลที่เราได้ล่าสุดก็ยินดีไปแล้วยินดีไปเยอะๆเลยแล้วหลายคนก็ยินดีกันก่อนหน้านี้ด้วยในเพจสมาคมคนตาบอดเองก็ยินดีกันแล้วก็ในเพจใน Facebook ของลูกหมูเองก็เห็นนะครับเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของรางวัลระพีพรหน่อยได้ไหมครับว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลอะไรครับ
1: รางวัลระพีพรนะคะเป็นรางวัลที่จริงๆแล้วอะค่ะเราต้องเริ่มจากที่คุณสุวัฒน์วรดิโลกนะคะท่านเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนชั้นครูผู้ล่วงลับที่หลายๆท่านเองก็เคยได้ยินชื่อของท่านเคยป่วยหนักค่ะพี่เอกช่วงสมัยที่ท่านยังหนุ่มๆค่ะแล้วท่านก็รู้สึกว่าโอ๊ยตอนป่วยหนักเนี่ยแล้วยังต้องเขียนหนังสือหาเงินมันน่าจะยากมากๆเลยน่าจะทำกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราน่าจะมีรายได้ตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะเป็นเงินในการสนับสนุนเพื่อนๆนักเขียนได้บ้างในอนาคตนะคะเมื่อท่านเสียชีวิตลงค่ะก็ทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางกองทุนศรีบูรพาก็ได้สืบทอดเจตจำนงของท่านก็คือตั้งรางวัลระพีพรขึ้นมาเพื่อที่จะมอบรางวัลนี้ค่ะให้เป็นกำลังใจกับนักเขียนซึ่งก็จะมีคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักเขียนที่สมควรได้รับรางวัลอยู่4ข้อนะคะข้อแรกก็คือเป็นนักเขียนอิสระก็คือต้องยึดอาชีพนักเขียนเนี่ยค่ะเป็นอาชีพหลักนะคะข้อ2ก็คือมีผลงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ในวงการวรรณกรรมก็คือถ้าคุณเขียน1เล่มแล้วก็หายไปเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ก็คือจะต้องพิสูจน์ว่าคุณรักงานร้อยแก้วร้อยกรองงานเขียนจริงๆแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะคะข้อ3เนี่ยสำคัญมากก็คืองานเขียนของคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีแนวทางเดียวกับคุณสุวัฒน์วรดิโลกก็คือแนวทางเพื่อสังคมเพื่อคนยากไร้นะเพื่อคนตัวเล็กๆค่ะซึ่งอุดมการณ์ของคุณสุวัฒน์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นผ่านงานเขียนของท่านหลายๆเล่มส่วนข้อสุดท้ายก็คือนักเขียนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีชีวิตอยู่ในขณะคัดเลือกตัดสินและรับรางวัลนะคะก็จากคุณสมบัติทั้ง4ข้อเนี่ยค่ะทางกองทุนศรีบูรพาซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านนะคะโดยมีท่านอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างบางกลมบางศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เป็นประธานกองทุนค่ะก็ได้กรุณาคัดเลือกให้ลูกหมูได้รับรางวัลระพีพรประจำปี2569ค่ะ
0: ผลงานอะไรที่ทำให้เราได้รับครับ
1: จริงๆรางวัลระพีพรตามที่ได้กล่าวไปนะคะว่าคุณสมบัติเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเช่นงานประกวด7 Book Award หรืออะไรเนี่ยเขาจะตัดสินจากงานเขียนแต่ละเล่มแต่รางวัลระพีพรเนี่ยตัดสินจากชีวิตทั้งชีวิตของคนเขียน ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมไหมว่า มีความตั้งใจในการเขียนอย่างต่อเนื่องแค่ไหนและผลงานเป็นอย่างไรคือมันหลายด้านมากๆมาประกอบกันเป็นการคัดเลือกรางวัลนี้แล้วก็รางวัลนี้เป็นการคัดเลือกค่ะไม่ใช่เป็นการเหมือนเรายื่นส่งเข้าประกวดใช่ก็คือเขาก็จะคัดเลือกตามที่ท่านคณะกรรมการเห็นสมควรว่าชีวิตของนักเขียนท่านไหนเนี่ยที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัตินี้ของปีนั้นๆนะคะ
0: ดูแล้วภาคภูมิใจจริงๆนะครับคือเราไม่ได้เป็นคนให้ใครเสนอไปแล้วเราเองก็ทำหน้าที่เป็นนักเขียนอยู่โดยที่แบบอยู่ดีๆก็เฮ้ได้รับรางวัลนี้มันเป็นการเอาทั้ง4ข้อที่ลูกหมูเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจากคณะกรรมการรู้สึกอย่างไรครับพอได้ประกาศออกมา
1: ก็รู้สึกดีใจที่สิ่งที่เราทำงานเขียนที่เราเขียนถึงกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมเด็กคนไร้บ้านหรือแม้แต่สุนัขจรเนี่ยค่ะ

0: จะได้มาปรากฏตัวในเวทีสาธารณะอย่างเวทีถนนดนตรีอย่างเงี้ยนะฮะอย่างคุณพิญโยเขาพูดถึงอยู่ว่าอยากจะให้มาเที่ยวนะครับสุดท้ายจริงๆอยากจะคุยอีกแต่เวลาหมดนะครับสุดท้ายมี2เรื่องที่อยากจะให้ฝากเรื่องแรกเรื่องของการรักการอ่านหน่อยน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ๆอาจจะอ่านได้จากหน้าจออ่านได้จากกระดาษที่เป็นหนังสือเป็นบทกวีต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอ่านในรูปแบบไหนก็คือการอ่านแต่เรื่องของการรักการอ่านเนี่ยนักเขียนบทกวีอย่างลูกหมูอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นหลังบ้างครับให้มีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: คืออยากจะฝากให้กับน้องๆมันมีเรื่องราวมากมายในโลกใบนี้ที่เราเองยังไม่รู้และหลายอย่างเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าสมมุติว่าเราอ่านวันละนิดวันละเล็กวันละน้อยอะค่ะเชื่อว่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนสิ่งสะสมเนาะให้เราสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้อาจจะยังใช้ไม่ได้ใช้ในปัจจุบันแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้เราเคยอ่านมาแล้วนี่นาเห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนข้อมูลพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วการอ่านมันไม่มีเสียค่ะอ่านไปเถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรหรือว่าจะอ่านออนไลน์หรืออ่านหนังสือเล่มขอให้มีความสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลดีกับชีวิตของน้องๆทุกคนได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสุดท้ายเรามาคุยเรื่องเส้นทางการก้าวเข้าสู่อาชีพนักเขียนดีกว่าจริงๆคนเราเนี่ยมันก็มีสิทธิ์หวังมีสิทธิ์ฝันได้เนาะแต่ว่าจะเป็นได้หรือไม่อย่างไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหรือว่าใครที่อยากจะเป็นนักเขียนอาชีพจริงๆลูกหมูมีแนวทางแนะนำน้องๆไหมครับ
1: ถ้าอยากจะเป็นนักเขียนก็ต้องเขียนค่ะ แนะนำไม่ได้นอกจากลงมือเลยอะค่ะ คือหลายคนเคยลูกหมูเองก็สอนให้คำแนะนำน้องๆเด็กๆเยาวชนอยู่ด้วยนะคะหลายคนเนี่ยโอ๊ยพี่หนูอยากเป็นนักเขียนมากๆเลยเอ้าอยากเขียนก็เขียนสิลูกหนูกลัวมากเลยหนูจะเขียนไม่ดียังไม่ต้องคิดถึงอนาคตอะค่ะลงมือเขียนก่อนดีไม่ดีมันปรับปรุงได้พัฒนาได้แต่ถ้าเราไม่ลงมืออะค่ะความฝันมันก็จะกลายเป็นอากาศอยู่แบบนั้นแต่ถ้าเราลงมือเนี่ยมันจะจับต้องได้ในวันหนึ่งแน่นอนค่ะ
0: เส้นทางง่ายๆเลยเมื่อก่อนลูกหมูก็เขียนกลอนวรรณบทเหมือนที่อาจารย์นวรัตน์แนะนำมาถึงตอนนี้ก็อาจารย์ลูกหมูแนะนำว่าให้เขียนอะไรก็ได้ให้เขียนไปแล้วก็เอามาให้คนช่วยกันอ่านถ้าอ่านแล้วเข้าใจก็เขียนไปอีกอยากเขียนอะไรก็เขียนแล้วจะเป็นนักเขียนได้ที่ดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอกาสหน้าได้รางวัลอื่นๆอีกเดี๋ยวมาคุยอีกนะแล้วก
1: ็
0: ถ้าว่ามีประเด็นอะไรดีๆที่อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะพูดคุยผมก็จะติดต่อกลับไปวันนี้ต้องขอบคุณหทัยรัตน์จตุรวัฒนาหรือว่ารินศรัทธากาญจนวตีมากๆที่มาคุยกันในรายการของเรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
2: ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpretingบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captions และบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียม

ริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัด

ให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไทเทิลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6

0: เด็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปักตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุดยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล

0: ือ2ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ3สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์ด้วยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
6: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
7: จริงเหรอเขาทำยังไง
6: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
7: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
6: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
7: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าพร้อมย้ำขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
8: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่จนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดทั้งนี้สิ่งสำคัญขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อฟังโปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างเคร่งครัดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
9: ที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทางด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
10: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16สิงหาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก004615รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก53รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก937และ094รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก731และ429ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วค่ะเช่นเคยเลยนะคะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 MHz ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างค่ะและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งในเรื่องของภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่ในขณะนี้นะคะตอนนี้รัฐบาลมีการยกระดับมาตรการอย่างไรวันนี้น้ำหวานจะนำมาประกาศเล่าแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์พวกบัญชีม้าค่ะวันนี้จะมีอัปเดตอย่างไรหรือว่ามีอะไรที่คุณผู้ฟังต้องรู้เราติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้น้ำหวานก็จะนำข้อมูลดีๆมาบอกคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นวันกันด้วยข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือของภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าขณะนี้นะคะรัฐบาลได้ยกระดับการรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความเสี่ยงล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยจะมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่การเกษตรและเศรษฐกิจของประชาชนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถเข้าป้องกันหรือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะทางนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าหัวใจสำคัญก็คือรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือโดยรัฐบาลจะนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นมอบหมายให้กิสด้านะคะและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือว่า risk map ค่ะทั้งในส่วนของอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งลงลึกถึงระดับตำบลแล้วก็หมู่บ้านกันเลยเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ใดที่จะเสี่ยงพื้นที่ใดต้องเร่งป้องกันจุดใดต้องเฝ้าระวังและประชาชนกลุ่มใดต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกซึ่งเป้าหมายก็คือการทำให้ข้อมูลความเสี่ยงถูกนำมาใช้ก่อนเกิดเหตุไม่ใช่เมื่อเกิดเหตุแล้วดังนั้นนะคะทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรู้ล่วงหน้าว่าจุดไหนต้องเตรียมเครื่องมือจุดไหนต้องบริหารจัดการน้ำพื้นที่เกษตรใดต้องวางแผนรับมือและหากเกิดเหตุขึ้นมาจะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลก่อนค่ะซึ่งสำหรับภาคกลางนะคะนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบขับเคลื่อนเนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีทั้งพื้นที่เกษตรชุมชนเมืองและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งโดยจะใช้ภาคกลางเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาระบบรับมือภัยอย่างครบวงจรก่อนจะนำแนวทางที่ได้ผลไปขยายสู่ภูมิภาคอื่นๆค่ะส่วนสำหรับการดำเนินงานภาคกลางก็จะครอบคลุม4ด้านตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดเหตุการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนการฟื้นฟูเยียวยาและการสื่อสารการมีส่วนร่วมพร้อมจัดทำ risk map ควบคู่กับการติดตามพื้นที่เพาะปลูกปริมาณน้ำและจุดเสี่ยงรวมถึงจัดทำเช็คลิสต์ด้วยนะคะมาตรฐานสำหรับ17จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อให้แต่ละพื้นที่นั้นตรวจสอบความพร้อมของตนเองได้อย่างเป็นระบบและรู้ว่าต้องดำเนินการอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงภาวะวิกฤตค่ะนอกจากนี้ก็กำหนดให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นแบบการจัดการภัยแล้งภาคการเกษตรและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบการจัดการน้ำท่วมโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมแผนและจัดทำเช็คลิสต์ ขณะที่ทางสทนช.และกิสด้าจะติดตามข้อมูลและพัฒนา Risk Map อย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีคณะอนุกรรมการติดตามผลเพื่อให้แผนที่วางไว้ถูกนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ค่ะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะกับการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติซึ่งดีกว่าการตามเยียวยาภายหลังทางนี้ค่ะการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งต่อชีวิตบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและการประกอบอาชีพและจะนำบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลทั่วประเทศค่ะซึ่งที่กล่าวมานี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือนะคะกับภัยธรรมชาติทั้งในเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นโดยเน้นการรู้ความเสี่ยงล่วงหน้าเนาะแล้วก็การป้องกันก่อนเกิดเหตุเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเราค่ะและจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมภาคการเกษตรกันไปแล้วมากันที่เรื่องของราชการกันบ้างค่ะใครที่ทำงานในสายราชการต้องฟังทางนี้กันเลยนะคะเพราะว่าในปีงบประมาณ2575อาจจะมีการลดอัตรากำลังข้าราชการลงถึง 15% กันเลยค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเนื่องจากสถานะทางการคลังของประเทศงบประมาณรายจ่ายประจำอยู่ที่ 70% เป็นงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนที่สูงมากและรัฐบาลมีภารกิจสำคัญหลายด้านที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอดังนี้ค่ะ 1. นะคะกรณีการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยให้ส่วนราชการนั้นตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบการแข่งขันหรือว่าการคัดเลือกที่ประกาศขึ้นบัญชีหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมรวมทั้งให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงดำเนินการต่อไปนี้1ค่ะพิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครไว้แล้วและรายงานผลการพิจารณายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐทราบในเดือนธันวาคม2569 2ค่ะยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570ซึ่งเดิมนะคะเคยได้รับการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นพนักงานราชการตามสัดส่วนที่มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ2565ถึง2570ได้กำหนดไว้โดยไม่ทดแทนด้วยกรอบพนักงานราชการยกเว้นกรณีสายงานแพทย์และทันตแพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องใช้บรรจุนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาและกรณีผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวให้ครอบคลุมตั้งแต่ปีงบประมาณ2571ถึง2575และ3ค่ะยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรอายุจำนวน11สายงานภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อการปรับลดอัตรากำลังในสายงานสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการนั้นทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการและพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคู่กับการวางแผนและบริหารกำลังคนในระยะยาวค่ะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะในการบริหารอัตรากำลังภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจที่มีอยู่ในตอนนี้แล้วก็ให้เหมาะสมกับสถานะทางการคลังของประเทศด้วยค่ะโดยก็จะทยอยดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้นะคะยังไงก็รอติดตามกันต่อไปค่ะและจากเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐกันไปแล้วไปติดตามอีกหนึ่งมาตรการสำคัญค่ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะกับการคุ้มครองพี่น้องประชาชน ดยเฉพาะกับเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะกับการเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าค่ะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้ร่วมแถลงข่าวผลปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาร่วมกับพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการสคบปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสคบและพันตำรวจเอกอภิเชษทรัพย์ส่งเสริมผู้กำกับการสน.พระพาชัย1รวมแถลงภายหลังชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบนะคะบูรณาการกำลังร่วมกันกับกองบังคับการตำรวจนครบาล6และสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ค่ะโดยปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยในการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนและกำกับให้ทุกหน่วยงานนะคะยกระดับการบังคับใช้กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9เมษายน2568นางสาวสุภมาศจึงกำหนดให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายเชิงรุกของสคบและสั่งการให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขึ้นเป็นการเฉพาะทำหน้าที่สืบสวนรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่ปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่นำมาแถลงในวันนี้ค่ะซึ่งสำหรับผลการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นรวม5จุดแบ่งเป็นห้องพักแล้วก็จุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังเก็บสินค้าอีก1จุดซึ่งใช้เป็นที่พักสินค้าและจุดกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์โดยจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมกับตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหัวบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่าประมาณ8ล้านบาทด้วยกันค่ะโดยเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยผู้ฝ่าฝืนขายบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการเรื่องห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือว่าให้บริการสินค้าบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากุน้ำยาสำหรับเติมบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีโทษตามมาตรา 56/4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและไม่สามารถเปรียบเทียบปรับเพื่อระงับคดีได้ค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินย้ำกับดิฉันเสมอว่าบุหรี่ไฟฟ้ากำลังทำร้ายลูกหลานของเราดิฉันจึงขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายในประเทศไทยห้ามขายโดยเด็ดขาดและในวันนี้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบพิสูจน์แล้วว่าเราเอาจริงเราไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วค่อยตามแก้แต่ตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางทั้งแหล่งเก็บแหล่งกระจายและช่องทางออนไลน์ใครที่ยังลักลอบขายอยู่ขอให้ทราบว่าท่านคือเป้าหมายต่อไปนางสาวสุภมาศยังกล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าตนนั้นได้กำชับให้ขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดเป้าหมายไม่ใช่การจับเฉพาะปลายทางแต่คือการตัดวงจรทั้งระบบพร้อมกับมีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยและดร.พัชรินทร์ร่วมติดตามความคืบหน้าและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องขณะที่นายรณรงค์เลขาธิการสคบนะคะได้ระบุว่าทางสคบเองก็จะเดินหน้าทำงานเชิงรุก ร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปและขอเตือนผู้ปกครองให้เฝ้าระวังบุตรหลานของท่านเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวลและละอองมีขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 สามารถเข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากแต่ยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่มีอันตรายทั้งที่จริงแล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้าคือการนำสารเคมีก่อมะเร็งและโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงดังนั้นนะคะบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งค่ะโดยรัฐบาลนะคะจะไม่ปล่อยให้ผลประโยชน์ของผู้ลักลอบค้าบุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายสุขภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยเป้าหมายของดิฉันและทางสคบ.รวมถึงรัฐบาลไม่ใช่จำนวนของกลางหรือจำนวนคดีแต่คือการทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุดหากมีใครพบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าที่ใดขอให้แจ้งเบาะแสเข้ามาทุกเบาะแสของท่านคือกระบองของยักษ์ที่จะฟาดลงไปยังผู้กระทำความผิดทางนี้นะคะประชาชนท่านไหนพบเห็นเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะทุกคนคะร่วมกันเป็นหูเป็นตานะคะหากใครพบเบาะแสหรือว่าอยากจะร้องเรียนว่าแถวบ้านมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการสามารถแจ้งเบาะแสได้ทุกช่องทางเลยนะคะอย่างที่น้องหมาได้พูดกันไปเมื่อสักครู่ค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันที่ข่าวเกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญนะคะซึ่งก็จะมีการฝึกซ้อมย่อยของขบวนพยุหยาตราทางชลมาศวันที่17สิงหาคมนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามการฝึกซ้อมได้2ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะโดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือได้อัปเดตกำหนดการฝึกซ้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยระบุการฝึกซ้อมย่อยในแม่น้ำครั้งแรกในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569กำหนดการซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันพุธที่21ตุลาคม2569ซ้อมใหญ่ครั้งที่2ในวันพุธที่28ตุลาคม2569และวันพระราชพิธีจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ค่ะโดยการฝึกซ้อมก็จะเริ่มเวลาประมาณ 14:30 นพี่น้องประชาชนสามารถติดตามการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้บริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามทั้งนี้หากมีการอัปเดตข้อมูลทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะด้านกรมเจ้าท่าก็ได้ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเพื่อความปลอดภัยในการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569โดยแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 นจนกว่าจะแล้วเสร็จขอให้เรือหลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมขณะที่ในส่วนของคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามตั้งแต่เวลา 12:30 จนกว่าจะแล้วเสร็จห้ามเรือทุกชนิดผ่านทั้งนี้ขอให้ทางผู้ประกอบการเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการฝึกซ้อมค่ะและทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะก็ได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาชมความงดงามแห่งสายน้ำกับขบวนพยุหยาตราทางชลมาศมาสัมผัสความวิจิตรการตาของพระราชประเพณีทักน้ำที่สืบทอดมาอย่างยาวนานผ่านริ้วขบวนเรือพระราชพิธีอันสง่างามซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและทรงคุณค่าของโลกค่ะก็ต ท่านไหนที่อยากจะไปดูให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งนะคะก็สามารถติดตามการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้บริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะและสำหรับช่วงนี้ตะวันออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีค้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมลายเกล็ดเต่าทอเป็นลายริ้วสีเทาดำของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นสมาชิกจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับโดยผ้าไหมผืนนี้นั้นเป็นงานการบ้านที่ทรงมีพระวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานซิลเฟสติวัล2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่3ธันวาคม2568ซึ่งได้ทรงแนะนำสมาชิกให้ผสมผสานลายเกล็ดเต่าดั้งเดิมเพิ่มเติมเป็นสไตรฟ์หรือลายทางซึ่งก็เป็นหนึ่งในชนิดของลายผ้าสุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสมาชิกได้นำกลับไปปรับและนำขึ้นเฝ้าณโต๊ะทรงงานเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่21มกราคม2569ออกแบบและตัดเย็บโดยนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ออกแบบแฟชั่นเมื่อปี2562ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้เปิดดิจิทัลชิลสร้างเกราะคนไทยสู้ภัยออนไลน์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรหรือ DE Digital Chill Forum ครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้แก่ประชาชนซึ่งจะสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็ได้กล่าวอีกว่าภัยออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์1สายกดลิงก์1ครั้งหรือหลงเชื่อข้อความไม่กี่บรรทัดเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหายได้ครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าทางรัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางหลายฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์แพลตฟอร์มดิจิทัลหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันปิดช่องโหว่ไม่ให้ระบบหรือบริการของตนกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการสร้างระบบป้องกันจัดการคนร้ายและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุแต่ว่าเกราะที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุด ใกล้ตัวประชาชนที่สุดก็คือสติและสติและก็ความรู้เท่าทันนะครับหากมีโทรศัพท์หรือข้อความผิดปกติอย่ารีบเชื่ออย่ารีบโอนและถ้าหากไม่แน่ใจก็ให้ตรวจสอบกับคนใกล้ตัวหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้กันซะก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องการให้ความรู้จาก DE Digital Chill Forum ขยายออกไปมากกว่าผู้ที่มาร่วมภายในงานเท่านั้นโดยขอให้พี่น้องประชาชนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปบอกต่อคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวนั่นก็เพราะว่าหากคนหนึ่งคนรู้เท่าทันก็สามารถช่วยป้องกันความเสียหายได้มากกว่า1คนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้ในเรื่องประเด็นความมั่นคงซึ่งเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนแล้วครับและพร้อมหนุนกองทัพพัฒนาเทคโนโลยีเสริมศักยภาพเพื่อป้องกันชาติแล้วย้ำว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตยุทธวิธีของกองทัพอากาศณกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำแหละครับว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญเลยทีเดียวในการป้องกันประเทศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปขีดความสามารถของกองทัพอากาศรวมไปถึงความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยการป้องกันประเทศนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือเหล่าทัพเพียงเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วสำหรับการสนับสนุนกองทัพอากาศนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาสนับสนุนในทุกมิติและครับโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญก่อนเสนอกรอบงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนแล้วในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางการทหารนั้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสงครามในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ว่าต้องอาศัยการวางแผนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเสริมประสิทธิภาพหากประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญแล้วครับในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติพร้อมทั้งได้ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในศักยภาพของทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นบกเรืออากาศตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆซึ่งก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือปกป้องอธิปไตยของประเทศและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับและไปตามกันที่ภารกิจการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยคราวนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดที่จะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569และเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศและครับโดยทางรัฐบาลไทยก็มุ่งใช้การเยือนในครั้งนี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยทั้งในเรื่องการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศไทยเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่ารัฐบาลต้องการให้ทุกการเดินทางต่างประเทศของผู้นำคือนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทย การเยือนในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงการหารือในระดับผู้นำเท่านั้นแต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วครับว่าสินค้าไทยต้องมีตลาดเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีคู่ค้าและโอกาสใหม่ประเทศไทยต้องดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องได้รับประโยชน์ทั้งจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวความปลอดภัยและการเชื่อมโยงที่สะดวกยิ่งขึ้นการนำภาคเอกชนร่วมคณะไปด้วยก็เพื่อให้โอกาสเหล่านี้แหละครับสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจและการลงทุนได้อย่างจริงๆทางรัฐบาลก็มุ่งเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นผลประโยชน์ที่กลับมาถึงประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องทางรัฐบาลได้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยระยะเร่งด่วนนั้นให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมทั้งให้นายทะเบียนทั่วประเทศนี่แหละครับไปตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างคากันอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและก็รายงานให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้สำหรับมาตรการระยะยาวเราว่ายังไงสำหรับมาตรการระยะยาวนั้นทางรัฐบาลก็เห็นแล้วครับว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490โอ้ยดูพุทธศักราชเถอะครับพี่น้องใช้มาตั้งแต่2490โน้นแม้ว่าที่ผ่านมาฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะก็ตามแต่ว่าสถานการณ์และรูปแบบปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงจำเป็นจะต้องมีการทบทวนและก็ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬากันด้วยก็เกี่ยวข้องกับข่าวคราวเกี่ยวกับอาวุธปืนนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่าในประเด็นนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันนะครับว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้อยู่แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่หนังสือเล่มหนึ่งที่รัฐบาลเขาชวนอ่านในตอนนี้ครับหนังสือที่ชื่อว่าความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond Borders เปิดเผยข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านร่วมสู้สงครามเฟกนิวส์กันด้วยครับเอามาฟังรายละเอียดหนังสือเล่มนี้กันหน่อยพ พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์นี่แหละได้มีการจัดทำหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนซึ่งก็มีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันด้วยพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศพุทธศักราช2568ภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญแล้วครับในหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นระบบเลยทีเดียวทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายและชาวต่างประเทศกันด้วยเพราะว่ามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะสามารถเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างครบถ้วนทุกมิติรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศกันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์เท่านั้นนะครับพี่น้องแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและสื่อมวลชนชาวไทยชาวต่างชาติกันด้วยไปร่วมกันหน่อยร่วมทำอะไรก็ไปร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนและก็ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องกระทรวง DE เขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19 สิงหาคม 2569 ก่อนเริ่มใช้งานจริงในวันที่31 สิงหาคม 2569 แล้วจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE ว่าความคืบหน้าของโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport นั้นขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยในอีก 1-2 วันนี้แหละครับทางกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนกันอีกครั้งและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วจากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคม2569และจะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้งานได้จริงๆจังๆในวันที่31สิงหาคม2569ครับในส่วนสำหรับเรื่องของเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการก็จะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแหละครับและป้องกันการใช้สิทธิ์ที่มันซ้ำซ้อนและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนนี้ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนั่นเองครับ และไปกันที่การลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อไปรับฟังแผนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนขุดลอกแม่น้ำน่านกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงและไปติดตามแผนงานขุดลอกแม่น้ำน่านพร้อมตรวจสอบสภาพลำน้ำบริเวณสะพานศรีบุญเรืองจังหวัดน่านและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นได้ติดตามแผนงานระยะเร่งด่วนจังหวัดน่านโดยได้ติดตามแผนการปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนซึ่งที่ผ่านมาก็พบปัญหาการรั่วซึมและการทรุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำส่งผลให้มีน้ำซึมไหลผ่านเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับก็มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของโครงสร้างของอ่างเก็บน้ำและการสูญเสียปริมาณน้ำกักเก็บครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกรมชลประทานก็ได้ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำและการรั่วซึมเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวและก็ได้จัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทก็เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการแล้วเสร็จครับพี่น้องประชาชนก็คาดกันว่าจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบ้านต้นกอกบ้านใหม่พัฒนาบ้านน้ำเกียนใต้บ้านน้ำเกียนเหนือและบ้านใหม่สันติสุขซึ่งก็ครอบคลุม674ครัวเรือนด้วยกันและพื้นที่ได้รับการป้องกันอุทกภัย2,900ไร่

0: Race Region Indonesia ก็พบว่าเมื่อวันที่15สิงหาคม2569เวลา 4:58 นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะฟลอเรสจังหวัดนุสาเตงการาติเมอร์ประเทศอินโดนีเซียขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าให้เตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประเทศอินโดนีเซียร้องขอรับการสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยจากนานาประเทศส่วนสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อร่วมควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีก็ได้ส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและได้ประสานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าอีกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวว่าประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะโดยตอนนี้นะคะรัฐบาลได้เดินหน้าปราบสแกมเมอร์กันอย่างจริงจังแล้วก็ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายพร้อมเดินหน้าแผนสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบัญชีม้ารวมทั้งแนวทางการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13ซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้จะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดนะคะทั้งโมบายแบงกิ้ง ATM ธุรกรรมออนไลน์ในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดและดำเนินการเชิงรุกระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงแม้ยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความก็ตามเพื่อกักกันเงินในบัญชีไว้ก่อนถูกโอนออกทางนี้ค่ะจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันนะคะสแกมเมอร์มีการหลอกลวงให้เด็กและเยาวชนเปิดบัญชีธนาคารมากขึ้นทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินการโอนหรือจำกัดการชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารและอีมันนี่ของเยาวชนอายุ 12-18 ปีไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใต้เดือนตุลาคม2569ค่ะในส่วนของหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงที่ประชุมก็จะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายนั้นสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อให้ทันต่อการที่กฎกระทรวงซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569โดยมีปปง.เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันกับทางกระทรวงดีอีตำรวจ และธนาคารแห่งประเทศไทยสมา

คมธนาคารไทยสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทยและอีมันนี่กลต.และสมาคมผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลโดยกำหนดให้เป็นมาตรการเชิงลึกเร่งด่วนภายใน90วันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งสำหรับการยกระดับมาตรการดังกล่าวนี้นะคะอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์หากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2เพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นธนาคารจะเร่งตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีให้โดยเร็วทั้งนี้หากพบบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับบัญชีของบุคคลนั้นทันทีในทุกธนาคารนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรการนะคะที่ออกมาเพื่อเดินหน้าปราบสแกมเมอร์แล้วก็สกัดพวกบัญชีม้าทั้งหลายที่มีอยู่มากเลยในตอนนี้นะคะยังไงก็เฝ้าระวังลูกหลานของท่านกันด้วยนะคะว่าอย่าให้ถูกหลอกไปเปิดบัญชีม้าให้กับพวกหลอกลวงเด็ดขาดเลยค่ะและจากเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกันไปแล้วมากันที่เรื่องของอีเวนต์ระดับโลกกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะที่ล่าสุดอีเวนต์ระดับโลกนั้นจะมาจัดที่ประเทศไทยเรานะคะสำหรับการประชุมประจำปี IMF ค่ะโดยนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านแล้วสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมและผู้ติดตามรวมกว่า 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดนอกวอชิงตันดีซีค่ะโดยนางสาวชยาวดีกล่าวอีกค่ะว่าอยากให้คนไทยทุกคนนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมทั้งจากอาหารไทยที่จะนำมาจัดเลี้ยงรวมถึงผ้าต่างๆจากทุกภูมิภาคที่จะนำมาตกแต่งสถานที่ในครั้งนี้ทั้งนี้นะคะการประชุมดังกล่าวก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนและเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นให้กับประเทศและประชาชนไทยในระยะยาวค่ะซึ่งฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการเป็นเจ้าภาพที่ดีทำได้อย่างไรต้องมีอะไรบ้างหัวใจสำคัญก็คือน้ำใจแบบไทยเราเนี่ยแหละค่ะที่มันอบอุ่นแล้วก็มีความจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกและการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้และพลังของ local hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยเรานะคะร่วมต้อนรับการประชุม2026 International Monetary Fund World BankGroup Annual Meetings ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกค่ะก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังตะวันออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวทสักแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
7: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
8: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
9: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
10: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนแต่ละแห่งต้องประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าเขตสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้ตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินดูความพร้อมของกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูรวมทั้งประสานนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่และเครือข่ายประสานการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนยึดหลักรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัย
11: นางสาวสุจิตราวงทวีพิทยากุลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเดินหน้าโครงการภูเก็ตเซฟสกูล2026เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมุ่งสร้างความรู้ความพร้อมให้กับครูนักเรียนและบุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องซึ่งการสร้างความปลอดภัยถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุการเฝ้าระวังและการฝึกซ้อมแผน แผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรรู้เท่าทันความเสี่ยงและสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการภายใต้แนวคิดรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัยพร้อมการฝึกปฏิบัติตามหลักหนีซ่อนสู้เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งแก้ปัญหามะพร้าวเกาะพะงันผลผลิตล้นตลาดด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทาง 500,000 ลูกเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาน
12: ายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมะพร้าวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันพร้อมประสานการเชื่อมโยงผลผลิตมะพร้าวจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทางจำนวน 500,000 ลูกโดยจะทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องในราคารับซื้อประมาณ 8-10 บาทต่อลูกโดยการเชื่อมโยงผลผลิตในครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวโดยจะมีการทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความต้องการของโรงงานซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์มะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลปัญหาเรื่องของผลผลิตล้นตลาดและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกรอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: ได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
2: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนี่ยจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะหน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
3: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
4: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
5: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
6: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
7: ที่ยังเด็กอีก2คนขากลับเมื่อมาถึงหมู่บ้านริมทางมีร้านค้าอาหารและขายของใช้บุตรชายของผมเกิดอยากจะกินฝักบัวซึ่งชาวบ้านและเด็กๆนำใส่กระจาดมาขายผมจึงหยุดรถริมทางหน้าร้านขายอาหารผมเร่งให้ภรรยารีบเลือกซื้อฝักบัวให้เด็กเพราะตั้งใจจะรีบกลับไม่อยากกลับถึงบ้านดึกเกินไปเพราะระยะทางอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะถึงกรุงเทพและฝนก็ตั้งเค้ามาแล้วการขับรถกลางคืนเวลาฝนตกนั้นไม่มีความสะดวกระหว่างภรรยาผมกำลังเลือกซื้อและต่อราคากันนั้นผมได้มองเข้าไปในร้านอาหารก็บังเอิญมองไปเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40เศษกำลังจ้องมองดูผมอย่างตั้งอกตั้งใจเมื่อผมหันไปสบตาเข้าแกก็รีบหลบสายตาไปทางอื่นแสดงกิริยาพิรุธผมจึงมีความสงสัยได้พยายามดูหน้าตารูปร่างของแกแล้วเป็นผู้ที่ไม่เคยรู้จักและเคยเห็นมาก่อนพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจึงแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เคยพบและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อตัดความไม่เคยรู้จักออกไปคราวนี้ก็เป็นปัญหาที่จะพิจารณาดูว่าชายผู้นี้มีความหวังดีหรือหวังร้ายการที่จ้องหน้าผู้ที่ไม่เคยรู้จักโดยไม่มีเหตุผลนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าหวังร้ายก็ต้องมีผู้จ้างมาคอยดักทำร้ายแต่ข้อนี้ก็มองไม่เห็นเพราะผมไม่เคยมีเรื่องกับใครพอที่จะสร้างความเจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้ผู้อื่นทุกยากลำบากได้ทราบแต่ผู้ที่มีศัตรูคอยอาฆาตก็คือพวกที่หักหลังหรือช่อโกง เป็นชายชู้กับภรรยาของผู้อื่นซึ่งเป็นที่รักหวงแหนเป็นการย่ำเกียรติและหยามหน้ากันทำให้เจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้เกิดพยาบาทคอยจองเวรกันตลอดไปสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยประพฤติเรื่องเช่นนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวของตัวเองฉะนั้นปัญหาเรื่องมีศัตรูคอยปองร้ายจึงแน่ใจว่าไม่มีและคราวนี้ก็คงเหลือปัญหาเดียวก็คือคนร้ายคอยปล้นคอยจี้พวกนี้ไม่เลือกว่าเหยื่อของตนนั้นจะเป็นใครถ้ามีทรัพย์สินพอที่จะจี้ได้ก็ไม่สนใจใครดีใครชั่วแม้แต่ผู้ทรงศีลก็ไม่ละเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตัดเสียได้เมื่อนึกถึงเพียงนี้ก็ไม่สบายใจแล้วพิจารณากิริยาท่าทางของชายผู้นั้นดูอีกครั้งรู้สึกว่าชายซึ่งมีลักษณะเช่นนี้คงไม่เป็นผู้ร้ายแน่ซึ่งคงเหลือปัญหาข้อเดียวคือแกคงจำผิดฉะนั้นจึงต้องมองดูอย่างไม่แน่ใจที่สุดปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปในทางที่ดีเมื่อมองดูบริเวณนั้นก็เห็นรถบรรทุกใช้งานอยู่สองคันจึงคิดว่าคงจะเป็นคนงานหรือคนขับรถฉะนั้นความสงสัยแต่แรกก็สิ้นสุดลงด้วยความสบายใจเมื่อภรรยาผมได้ซื้อของตามที่ต้องการแล้วผมก็ขับรถวิ่งตรงเข้ากรุงเทพทันทีเวลานั้นฝนกำลังลงเม็ดแม้จะไม่ตกมากนักแต่ก็พอทำให้ถนนเปียกทำให้ขับรถต้องระวังเพราะถนนลื่นยิ่งเป็นถนนที่ลาดยางก็ต้องเพิ่มความระวังยิ่งขึ้นเมื่อรถออกวิ่งมาได้ประมาณ20นาทีถนนตอนนั้นลื่นมากเพราะรถขนดินได้ทำดินหล่นไว้กลางถนนเมื่อถูกฝนก็ละลายเป็นโคลนทำให้ถนนซึ่งลื่นอยู่แล้วเพิ่มความลื่นมากขึ้นทำให้ท้ายรถปัดไปปัดมาผมกุมพวงมาลัยไม่อยู่แม้จะพยายามระมัดระวังอย่างดียิ่งแต่ในที่สุดก็ไม่วายลื่นแฉลบไหลลงไปข้างทางผมไม่กล้าจะหักพวงมาลัยฝืนเพราะกลัวจะคว่ำเป็นอันตรายแก่เด็กผมก็จำเป็นต้องปล่อยเพียงแต่ประคองพวงมาลัยให้มันค่อยๆไหลลงไปในที่นาซึ่งมีดินชื้นแฉะเวลานั้นผมใจหายหมดเพราะกลัวรถจะคว่ำจะเป็นอันตรายแก่เด็กและผู้หญิงเมื่อรถไหลลงไปถึงที่จอดนิ่งอยู่ในนาข้างล่างคันนากับพื้นถนนที่รถไหลลงไปนั้นสูงพอใช้เมื่อผมมองดูคันนากับขอบถนนก็รู้ดีว่าผมหมดปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรดีฝนก็เริ่มตกหนาเม็ดขึ้นแม้จะลงจากรถก็ไม่รู้ว่าจะไปหลบฝนที่ไหนจะเปิดประตูรถออกมาก็ต้องย่ำลงไปในดินโคลนท้องนาจะต้องถอดรองเท้าจะนั่งอยู่เฉยๆรอเวลาก็คงไม่มีวันที่จะนำรถขึ้นมาจากท้องนาได้ความรู้สึกปั่นป่วนไปหมดแต่ก็ลองติดเครื่องเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเร่งเครื่องเพื่อจะให้รถหลุดพ้นจากหล่มโคลนยิ่งเร่งเครื่องล้อหมุนอยู่กับที่รถยิ่งจมลึกไปในโคลนแม้จะเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเดินหน้าเท่าใดรถก็ไม่ขยับจากที่ได้กลับยิ่งจมลึกลงไปในดินมากขึ้นเกือบจะติดตัวถังใต้ประตูผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเหงื่อออกชุ่มเสื้อแข่งกับน้ำฝนหมดปัญญาแก้ปัญหาไม่ตกเมื่อรู้ว่าตัวเองหมดความสามารถจึงคิดว่าจะขอพึ่งรถที่วิ่งผ่านไปมาคงจะมีคนเห็นอกเห็นใจบ้างเมื่อมองดูสภาพของรถแล้วก็เห็นอาการหนักโคลนดูดเข้าไปตั้งครึ่งคันยังไม่เห็นว่าเขาจะช่วยเราได้อย่างไรยิ่งฝนตกก็ยิ่งเป็นหล่มมากขึ้นเมื่อเห็นว่าฝนซาลงจวนจะหยุดผมก็จัดแจงถอดรองเท้าไว้ในรถและสั่งคนในรถบอกว่าให้นั่งอยู่เฉยๆผมจะไปขอร้องให้คนเข้ามาช่วยเสร็จแล้วผมก็เปิดประตูรถบุกขึ้นมาบนถนนเมื่อมายืนบนขอบถนนแล้วก็ค่อยว่าเมื่อไหร่จะมีรถวิ่งผ่านมาจะได้โบกมือให้หยุดแล้วขอความช่วยเหลือแต่รออยู่ไม่นานก็มองเห็นรถแล่นมาแต่ไกลจะเข้ากรุงเทพผมจึงโบกมือตั้งแต่รถยังอยู่ไกลเพื่อให้คนขับมีเวลาเบาเครื่องแต่รู้สึกว่าไม่ได้ผลอะไรเพราะรถคันนั้นไม่ยอมเบาเครื่องกลับเร่งเครื่องผ่านไปอย่างรวดเร็วซ้ำคนที่นั่งมาข้างคนขับโบกมือสายไปสายมาคล้ายกับว่าไม่ใช่ธุระของเขาเมื่อยืนนึกว่าเมื่อรถเขาไม่ช่วยแล้วเราจะทำอย่างไรดีมองดูบ้านชาวนาเห็นอยู่ไกลลิบๆถ้าเราบุกเข้าไปที่บ้านชาวนา กว่าจะถึงก็คงเสียเวลาซึ่งไม่สามารถจะกำหนดแน่นอนถึงไปถ้าหากไม่มีใครเขายอมมาช่วยก็คงเสียเวลาเปล่าแล้วก็ไม่รู้จะให้ช่วยอย่างไรนอกจากจะช่วยเกณฑ์คนมาสัก10คนก็พอจะมีทางและจะทิ้งเด็กและผู้หญิงไว้ในรถในสถานที่เวิ้งวางเช่นนี้ก็ไม่ควรถ้าไม่รีบนำรถขึ้นมาจากนาไม่ช้าก็จะค่ำพวกเด็กคงหิวเพราะในรถไม่มีอาหารหนักกำลังคิดแก้ปัญหาไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีฝนก็ตกลงมาหนาเม็ดขึ้นจะลงไปหลบฝนในรถก็ใช่ที่ครั้นจะยืนอยู่บนถนนก็ไม่มีที่หลบฝนก็พอดีรถงานอีกคันหนึ่งวิ่งมาทางจะเข้ากรุงเทพฝนก็ตกผมกำลังคิดว่าจะยกมือขอความช่วยเหลือดีไหมกลัวเขาจะผ่านไปโดยไม่ใยดีเพราะฝนกำลังตกหนาเม็ดเมื่อครู่ฝนหายรถผ่านมาขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่สนใจจะช่วยโดยผ่านเลยไปแต่บัดนี้ฝนกำลังตกจะมีใครบ้างจะใจดีหยุดรถช่วยในเวลาฝนตกเช่นนี้เขาคงจะผ่านไปเหมือนคันที่แล้วมาเป็นแน่กำลังนึกงงไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีก็พอดีรถคันนั้นกำลังผ่านหน้าไปมองเห็นชายที่มองผมที่ร้านอาหารนั่งมาข้างหน้ารถและมีชายร่างกายล่ำสันหลายคนนั่งอยู่ในกระบะโดยเอาผ้าน้ำมันผืนใหญ่บังหัวไว้คลุมไม่ให้เปียกฝนทุกคนกันฝนที่ตกลงมาและต่างก็เอามือยันผ้าขึ้นเพื่อให้อากาศเข้าและมองเห็นข้างทางผมมองดูรถที่ผ่านไปด้วยความหมดหวังนึกติตัวเองที่ไม่โบกมือขอความช่วยเหลือเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยมันอีกเรื่องหนึ่งควรจะลองดูนึกเสียใจที่ยืนงงตัดสินใจไม่ถูกที่ปล่อยให้รถคันนั้นผ่านไปโดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือกำลังนึกตำหนิตัวเองอยู่ในใจก็พอดีเห็นรถคันที่ผ่านเลยไปแล้วเหยียบห้ามล้อหยุดรถห่างจากที่ผมยืนประมาณ 20-30 วาแล้วก็ถอยหลังมาหยุดรถตรงที่ผมยืนอยู่พอดีทันใดนั้นชายผู้ที่จ้องหน้าผมที่ร้านขายอาหารก็กระโดดลงจากรถอย่างว่องไวแล้วก้มหัวยกมือไหว้อย่างนอบน้อมผมเองก็งงบอกไม่ถูกว่าผมรู้สึกอย่างไรในเวลานั้นเสียงชายผู้นั้นพูดว่าท่านจะให้ผมทำอะไรโปรดใช้มาเถิดครับผมยังไม่หายงงและเกิดตื้นตันใจเหมือนมีอะไรจุกอยู่ในลำคอสะอื้นอยู่ในอกได้แต่ชี้มือลงไปข้างทางเหมือนคนใบ้พูดอะไรไม่ออกแต่ชายผู้นั้นรู้ความหมายดีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อสักครู่หลังจากผมได้โบกมือคอยให้รถงานคันนั้นหยุดขอความช่วยเหลือแต่ความหวังก็สูญสิ้นไปแต่แล้วก็มีรถงานเช่นเดียวกันผ่านมาซึ่งผมไม่ได้ขอความช่วยเหลือเพราะเข็ดแต่แล้วสิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นรถที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือกลับยินดีช่วยเหลือด้วยความเต็มใจแม้ว่าฝนกำลังตกก็ไม่ย่อท้อผมเห็นชายรูปร่างล่ำสัน8คนได้รีบลงจากรถพร้อมทั้งคนขับด้วยความว่องไวแล้วชายผู้นั้นบอกว่าพวกเรามาช่วยกันนำรถของท่านขึ้นจากท้องนาหน่อยและแล้วผมก็เห็นเหล่าชายชะกันพวกนั้นหยิบเชือกยาวออกมาจากรถคันนั้นแล้วก็ถอยรถงานคันนั้นเอาท้ายรถจอกข้างถนนให้ใกล้กับรถของผมแล้วก็ผูกไว้กับท้ายรถบรรทุกอีกข้างหนึ่งเขาก็บุกลงไปผูกไว้ใต้หน้าหม้อน้ำที่รถของผมเมื่อผูกเสร็จเรียบร้อยชายผู้เป็นหัวหน้าสั่งงานก็เปิดประตูขึ้นไปนั่งบนรถเก๋งของผมโดยไม่ต้องให้เด็กและผู้หญิงลงจากรถผมจะเข้าไปช่วยชายผู้นั้นพูดว่าท่านไม่ต้องลำบากหรอกครับปล่อยให้พวกผมทำประเดี๋ยวก็เรียบร้อยไม่ยากเย็นอะไรอย่าว่าแต่รถเก๋งเบาๆนี้เลยครับรถกุดังใหญ่ๆหนักกว่านี้มากพวกผมก็เอาขึ้นมาได้โดยไม่ลำบากนักผมได้แต่ยืนดูปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาจัดการรู้สึกว่าคนเหล่านี้ทำงานหนักด้วยความสามัคคีประสานกันอย่างรวดเร็วและทุกคนทำงานด้วยความเต็มใจและว่องไวผมเองก็อดชมไม่ได้เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยเพื่อใช้รถบรรทุกลากรถของผมทันใดนั้นชายชะกันอีก7คนก็ได้บุกลงไปในนาค่อยเข็นหลังรถเก๋งผมเมื่อรถบรรทุกเริ่มดึงรถของผมขึ้นจากหล่มชายผู้ถือพวงมาลัยอยู่ในรถของผมก็เดินเครื่องแล้วใช้เกียร์หนึ่งเข้าช่วยแรงชายทั้ง7คนก็ช่วยยกและดันช่วยอีกแรงทางท้ายรถ และแล้วรถของผมก็ถูกลากถูกยกและถูกดันก็เคลื่อนจากที่ติดลมในนาก็ค่อยๆถูกดึงถูกดันขึ้นมาอยู่บนถนนอีกครั้งหนึ่งและเตรียมพร้อมที่จะเดินทางต่อไปได้ผมเห็นชายเหล่านั้นเปื้อนโคลนเปียกฝนไม่เห็นมีใครบ่นว่ายากลำบากมีแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มหัวเราะและทำงานด้วยความสนุกสนานด้วยสมัครใจผมอดนึกชมเชยไม่ได้ผมได้พูดกับชายผู้เป็นหัวหน้าสั่งงานว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดขอบใจอย่างไรดีเพราะผมดีใจจนน้ำตาไหลพูดไม่ออกที่พวกคุณได้มีน้ำใจให้ความกรุณามาช่วยเหลือนำรถของผมขึ้นมาอยู่บนถนนได้โดยผมไม่ทันได้ร้องขอผมนึกว่าผมจะแย่แล้วคิดว่าวันนี้คงหมดหวังจะนำรถกลับบ้านนับว่าเป็นบุญคุณที่ผมไม่สามารถจะลืมได้ที่พวกคุณได้เห็นอกเห็นใจผมช่วยเหลือในเวลาลำบากเช่นนี้และไม่ได้นึกถึงความลำบากยากแค้นต้องเปียกต้องเปื้อนโคลนก็ไม่นึกรังเกียจเสียงชายผู้ที่จ้องมองดูผมที่ร้านอาหารพูดขึ้นว่าคนทำความดีอย่างท่านไม่ถึงที่อับจนง่ายๆหรอกครับผมได้ยินชายผู้นั้นพูดเป็นนัยยะชอบกลก็ชักสงสัยแต่ก็ไม่ได้ซักถามอะไรเพราะทุกสิ่งมันคล้ายกับฝันร้ายและเวลานี้กำลังตื่นจากฝันร้ายแต่ก็ยังงงๆมองดูบางคนก็เอากระป๋องจากรถบรรทุกลงไปตักน้ำในคูข้างทางอีกฝั่งหนึ่งช่วยล้างรถล้างโคลนที่ติดล้อและต่างก็ช่วยกันบางคนก็แก้เชือกที่ผูกรถออกและหมดความจำเป็นที่จะใช้มันผมยืนนึกว่าชายเหล่านี้เป็นผู้ที่หาเช้ากินค่ำอุตส่าห์ช่วยเหลือทำงานอย่างเต็มใจเช่นนี้ก็ควรจะได้รับการตอบแทนอย่างงามบ้างถ้าไปจ้างอู่มายกขึ้นก็คงจะเสียเงินอย่างน้อยก็หลายร้อยบาทและทั้งเสียเวลาต้องลำบากไปอีกนานจึงคิดว่าผมจะให้เงินชายใจดีเหล่านี้คนละ20บาทเพื่อเป็นสินน้ำใจเพราะคนที่มีน้ำใจดีในกลุ่มกรรมกรหาเช้ากินค่ำเช่นนี้หายากและแล้วผมก็หยิบธนบัตรฉบับละ20บาทยื่นส่งให้เป็นรายตัวพลางพูดว่าขอรับไว้อย่านึกว่าเป็นค่าสินจ้างเลยพร้อมทั้งขอขอบใจอย่างสูงจากผมด้วยแต่ผมก็ได้รับความแปลกใจและประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งเพราะผมได้ยื่นเงินให้คนไหนเขาก็ก้มศีรษะลงยกมือไหว้ยิ้มอย่างมีความสุขสั่นศีรษะไม่ยอมรับเงินที่ผมยื่นให้แล้วพูดว่าขอให้ผมได้รับใช้ท่านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดีกว่าครับผมงงเพราะไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ชายเหล่านี้คล้ายกับนัดกันไว้ไม่ยอมรับเงินที่ผมยื่นให้ถ้าไม่ประสบกับตัวเองแล้วผมก็คงจะไม่เชื่อว่ากรรมกรหาเช้ากินค่ำจะมีน้ำใจยอมทำงานให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมจึงถามชายผู้เป็นหัวหน้าและเป็นชายคนเดียวกับคนที่มองดูผมที่ร้านขายอาหารซึ่งเป็นผู้ที่ผมไม่ไว้ใจมาแต่แรกบัดนี้รู้ชัดแจ้งแล้วว่าชายผู้นั้นเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือเป็นหัวแรงนำรถของผมขึ้นจากท้องนาว่าทำไมพวกคุณไม่ยอมรับค่าตอบแทนที่ผมให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่แล้วผมก็เห็นชายผู้นั้นยกมือไหว้แล้วพูดด้วยเสียงเครือๆคล้ายจะร้องไห้แสดงความตื้นตันใจว่าท่านจำผมไม่ได้หรอครับท่านเคยช่วยชีวิตผมไว้ครั้งหนึ่งขณะที่พูดน้ำตาของแกไหลออกมาจากเบ้าตาผมเห็นกิริยาท่าทางของแกเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็สงสัยและงงเพราะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุได้พิจารณาดูหน้าแกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจำไม่ได้ว่าเคยเห็นเคยพบเคยช่วยเหลือแกที่ไหนมาก่อนนึกว่าชายผู้นี้คงจะเข้าใจผิดไปว่าผมเหมือนกับใครคนหนึ่งที่แกเคยรู้จักและมีบุญคุณกับแกอย่างใหญ่หลวงและผู้นั้นคงมีรูปร่างคล้ายกับผมแน่ผมจึงพูดกับแกว่าคุณคงจะเข้าใจผิดและจำคนผิดก็ได้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่เคยพบเห็นคุณมาก่อนเลยขอโทษที่ผมพูดความจริงแต่ความจริงผมก็ไม่ควรตัดสินใจพูดตรงๆเช่นนี้เพราะจะทำให้แกเสียน้ำใจแต่ผมเป็นผู้เคารพความจริงเพราะผมจำไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไปด้วย แต่ชายผู้นั้นกลับพูดอย่างแน่ใจอีกครั้งว่าไม่ผิดครับผมจำท่านไม่ผิดแน่แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานแล้วก็ดีแต่ท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักผมเห็นท่านเมื่อท่านจอดรถซื้อของที่ตลาดแล้วผมตั้งใจจะเข้าไปแสดงความเคารพท่านแต่ไม่กล้าเพราะผมรู้ว่าท่านจำผมไม่ได้แต่ผมจำหน้าท่านได้และนึกถึงตลอดมาไม่เคยลืมเลยนึกถึงพระเดชพระคุณที่ท่านได้เคยช่วยในครั้งนั้นเพราะถ้าไม่ได้ท่านคราวนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้อยู่เป็นคนถึงบัดนี้หรือไม่คนที่มีบุญคุณกับผมนั้นผมไม่เคยลืมผมจึงจำได้อย่างแม่นยำไม่ผิดแน่ผมได้ฟังแล้วยังงงนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกมองดูรอบตัวก็เห็นพวกของชายผู้นั้นมายืนสงบคอยฟังคำโต้ตอบของผมกับชายแปลกหน้าผู้นั้นอยู่อย่างสนใจเวลานี้ฝนหยุดตกแล้วผมคิดว่าควรจะซักถามความจริงเพื่อให้แจ่มแจ้งแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เข้าใจผิดในตัวผมจึงบอกว่าไหนคุณลองเล่าเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ผมเข้าไปพัวพันช่วยเหลือคุณไว้บางทีอาจทำให้ผมรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆขึ้นมาได้บ้างเพราะผมอาจลืมไปอย่างคุณว่าก็ได้ชายผู้นั้นกลืนน้ำลายแล้วเริ่มเล่าเรื่องว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองในเวลานั้นญี่ปุ่นยังไม่เข้าสู่สงครามเรากำลังเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสผมมีพี่น้องสามคนด้วยกันผมเป็นพี่คนโตและมีน้องชายอีกสองคนนอกนั้นยังมีแม่ที่อยู่ในวัยชราอยู่คนหนึ่งแม่ขอร้องให้ผมบวชเพื่อแม่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกผมเป็นคนเคารพพ่อแม่ผมจึงบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อตามใจแม่และเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ท่านและบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วและยังเห็นว่าน้องชายอีกสองคนพอที่จะทำงานได้เงินมาเลี้ยงแม่ให้มีความสุขได้ตามสมควรผมก็พอนอนใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงต่อมาเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะประเทศไทยเวลานั้นมีผู้นำได้เรียกร้องดินแดนที่เคยเสียไปเมื่อรอสอ112คืนจากฝรั่งเศสถึงกับประชาชนเดินขบวนสนับสนุนในที่สุดไทยก็ส่งทหารบุกเข้าอินโดจีนเข้ายึดดินแดนที่เสียไปคืนมาในที่สุดน้องชายของผมทั้งสองก็ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารและได้ถูกส่งไปสงครามชายแดนทางบ้านผมคงมีมารดาคนเดียวแต่บังเอิญมีหลานสาวห่างๆมาอยู่เป็นเพื่อนคอยหุงหาอาหารให้ต่อมาทหารญี่ปุ่นก็ขึ้นประเทศไทยทำให้ไทยต้องทำสงครามกับมิตรประเทศด้วยความจำเป็นเวลานั้นผมยังบวชเป็นพระแต่การจำศีลภาวนาเล่าเรียนพระธรรมวินัยไม่สะดวกด้วยจิตใจไม่สงบไม่มีสมาธิตั้งแต่น้องชายเป็นทหารไปราชการสงครามชายแดนจิตใจผมเป็นห่วงแต่แม่อยู่ตลอดเวลาต่อมาทางพันธมิตรก็ส่งเครื่องบินโจมตีพระนครและหลานสาวห่างๆก็จัดการแต่งงานไปอยู่กับสามีความเป็นห่วงแม่จนไม่สามารถจะบวชเป็นพระอยู่ต่อไปได้จึงตกลงตัดสินใจลาอาจารย์ขอสึกออกมาเพื่อเลี้ยงดูมารดาแทนน้องชายทั้งสองคนหลังจากได้สละเพศพรหมจรรย์ได้เพียง3วันเมื่อผมออกจากวัดในวันที่3นั่นเองผมได้เดินผ่านมาทางค่ายพักของทหารญี่ปุ่นที่ยึดโกดังสินค้าของฝรั่งเศสไว้ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเอะอะได้ยินเสียงคนวิ่งผมเองก็ตกใจคิดว่าคงจะมีพวกใต้ดินของไทยได้เริ่มทำการลุกขึ้นต่อต้านทหารญี่ปุ่นตามที่ผมเคยทราบมาทางลับทำให้ผมเกิดเป็นห่วงวิตกถึงแม่กลัวจะไม่ปลอดภัยคิดว่าหากพวกใต้ดินเริ่มงานต่อต้านแล้วผมก็ตั้งใจจะพาแม่ไปหลบหาที่พ้นภัยผมวิ่งไปคิดไปแต่วิ่งไปได้ไม่ไกลนะก็ถูกทหารญี่ปุ่น2คนซึ่งวิ่งมาทางไหนก็ไม่รู้ใช้มือรัดคอจับผมได้และคุมตัวผมนำมาให้นายทหารญี่ปุ่นที่ค่ายพักระหว่างทางที่คุมตัวผมมานั้นมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชายออกมายืนดูและต่างก็วิจารณ์ความคิดเห็นมีชายสูงอายุผู้หนึ่งพูดว่าน่าสงสารไอ้ทิศที่ศึกออกมาผมยังไม่ทันยาวก็มางัดโกดังญี่ปุ่นปร แป๊ดเดียวกว่าโดนกรอกน้ำสบู่หรอกถ้ามันจับได้แล้วไม่มีใครหนีพ้นน้ำสบู่ไปได้เสียงที่พูดนั้นแสดงความเห็นใจสงสารผมได้ยินแล้วตกใจผมจะทำอย่างไรดีนึกถึงแม่เป็นห่วงแม่ถ้าเราเป็นอะไรไปแม่จะลำบากยากเย็นเพียงไหนเมื่อนึกถึงแล้วผมก็มีความกลัวยิ่งนักผมเป็นคนบริสุทธิ์แต่จะทำอย่างไรดีจะบอกทางญี่ปุ่นได้อย่างไรว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขโมยงัดโกดังในครั้งนี้การที่ผมวิ่งไปหาแม่นั้นทำให้ทหารญี่ปุ่นคงเข้าใจผิดคิดว่าผมคงวิ่งหนีคงเป็นคนร้ายแน่และคิดว่าคนร้ายตัวจริงก็คงวิ่งมาทางเดียวกับผมยิ่งคิดก็ทำให้เป็นห่วงแม่ยิ่งขึ้นถ้าทหารญี่ปุ่นนำไปทรมานจนตายแม่ก็คงไม่รู้เรื่องแม่คงหลงเข้าใจผิดว่าลูกหนีแม่ไปแต่ถ้าแม่รู้เรื่องคงตกใจและเสียใจมากอุตส่าห์ศึกออกมาตั้งใจจะทำงานหาเงินเลี้ยงแม่ให้มีความสุขแทนน้องชายแต่ไม่นึกว่าเคราะห์กรรมมาเป็นเช่นนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีได้แต่อธิษฐานว่าผลของการกตัญญูต่อแม่บังเกิดเกล้าและความบริสุทธิ์ไม่มีความผิดด้วยอำนาจทั้งนี้ขอให้คุณพระคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายด้วยทหารญี่ปุ่นทั้งสองคนก็คุมตัวผมเข้าไปมอบให้นายทหารในที่ทำการผมก็เห็นท่านนั่งอยู่ในที่ที่นั้นด้วยและกำลังสนทนากับนายทหารญี่ปุ่นเมื่อนายทหารญี่ปุ่นหันมาพูดกับทหารที่คุมตัวผมมาท่านก็หันมามองดูผมด้วยสายตาที่บอกถึงความสงสัยและเมตตาเมื่อท่านถามผมผมก็เล่าความจริงให้ท่านฟังเมื่อทหารญี่ปุ่นคนนั้นสั่งให้นำผมเข้าไปในห้องทรมานท่านเป็นผู้ห้ามไว้เท่านี้ท่านพอจะจำได้หรือยังครับผมได้ฟังตั้งแต่ชายผู้นั้นเริ่มเล่าความทรงจำเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปในอดีตที่ไม่เคยสนใจมาก่อนก็ค่อยผุดขึ้นมาในความทรงจำอีกครั้งหนึ่งค่อยๆมองเห็นภาพเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชัดเจนยิ่งนักเมื่อแกถามผมว่าท่านจำผมได้หรือยังครับผมได้ฟังเรื่องราวดูแล้วก็จำได้ถูกต้องจึงพูดว่าคุณเล่าให้ผมฟังเช่นนี้ผมก็นึกออกแล้วผมยังจำเรื่องราวต่อไปได้ดีครั้งนั้นบังเอิญผมมีธุระกับนายทหารญี่ปุ่นในค่ายได้เห็นทิศศึกใหม่ผมยังสั้นคิ้วยังไม่ทันขึ้นถูกทหารญี่ปุ่นคุมตัวเข้ามาผมเห็นหน้าก็เกิดสงสารเพราะหน้าซื่อๆไม่น่าจะเป็นขโมยงัดโกดังเมื่อซักถามเรื่องราวก็รู้สึกว่าคงเข้าใจผิดกันแน่ผมจึงถามนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นเป็นภาษาอังกฤษว่าท่านจับคนไทยคนนี้มามีโทษทำอะไรผิดนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นเป็นผู้มีนิสัยดีได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงโตเกียวมาแล้วเป็นคนมีความรู้และมีเหตุผลจึงบอกว่าพวกนี้เป็นนักก่อกวนซึ่งได้ทำการงัดโกดังเก็บของขโมยเครื่องใช้สงครามไปและเป็นการทำลายกำลังกองทัพของมหาจักรพรรดิมาพูดถึงกฎอัยการศึกในเวลาสงครามแล้วชายผู้นี้ต้องมีโทษถึงประหารชีวิตผมจึงถามว่าท่านแน่ใจหรือว่าท่านจับคนที่ทำความผิดจริงมาลงโทษเพราะเราคนไทยถือว่าการลงโทษคนที่ไม่มีความผิดบาปหนักมากนายทหารผู้นั้นพูดว่าจริงเราถือว่าถ้าลงโทษผู้ไม่มีความผิดนั้นเป็นบาปแต่คนนี้เห็นจะจับตัวมาไม่ผิดแน่ผมจึงถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าไม่ผิดตัวนายทหารผู้นั้นตอบว่าก็ทหารมารายงานตัวว่าเขาวิ่งไล่ชายผู้นี้ออกไปฉะนั้นคงจับตัวไม่ผิดแน่ผมจึงพูดว่าทหารของพระมหาจักรพรรดิเป็นทหารที่มีระเบียบวินัยดีมีความรักชาติยิ่งชีวิตเพราะทุกคนสละชีวิตเพื่อชาติและรักความเป็นธรรมเคารพเหตุผลเป็นที่ชื่นชมเชยกันทั่วโลกไม่ว่ามิตรหรือศัตรูจริงไหม นายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นพยักหน้าอย่างภูมิใจพวกเราทหารของมหาจักรพรรดิทุกคนรักษาระเบียบวินัยและรักความยุติธรรมยิ่งชีวิตผมจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะอนุญาตให้เราสอบปากคำผู้ที่ท่านจับมานี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านไม่ลงโทษคนบริสุทธิ์ได้ไหมและผมก็ไม่รู้จักชายผู้นี้มาก่อนแต่ผมไม่อยากจะเห็นคนบริสุทธิ์ได้รับโทษถ้าเขาทำผิดจริงผมก็ไม่ขัดข้องเพราะผมไม่ชอบคนทุจริตนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นรักความเป็นธรรมเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือคนหนึ่งที่ผมเคยพบมาแกอนุญาตให้เวลาผม20นาทีเพื่อหาเหตุผลว่าชายผู้นี้บริสุทธิ์ถ้าพิสูจน์ได้เป็นความจริงก็จะปล่อยตัวไปเวลานั้นผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะหาเหตุผลอันใดมาลบล้างข้อหาในเวลาจำกัดเช่นนี้แต่ก็ต้องเสี่ยงดูถ้าเป็นบุญกุศลก็คงช่วยได้เมื่อผมสอบถามด้วยความตามที่ชายผู้นั้นเล่ามาข้างต้นแล้วผมก็ยื่นมือไปจับมือแกเป็นอันตกลงว่าผมจะช่วยและปลอบใจแกไม่ให้กลัวก็รู้ว่าแกเป็นคนบริสุทธิ์แน่นอนผมจึงพูดว่าคนเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องตกใจคนมีความกตัญญูคงจะกลับไปหาแม่ของคุณได้ในวันนี้สายตาของชายผู้นั้นแสดงความหวังขึ้นมาพลางพูดว่าถ้าผมหลุดพ้นจากข้อหานี้ไปได้ผมก็เป็นหนี้บุญคุณของท่านไปตลอดชาติผมจะไม่ลืมเลยผมจึงบอกชายผู้นั้นว่าอย่าไปพูดถึงบุญคุณเลยที่ช่วยนี่ก็เพราะคุณมีความกตัญญูต่อแม่และเป็นเพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับทุกข์จึงอยากช่วยเวลานั้นไม่มีใครรู้ผมมีหลักฐานเพียงพอแล้วจึงบอกกับนายทหารญี่ปุ่นว่าอยากจะพบกับทหารญี่ปุ่นผู้ที่พบคนร้ายกำลังเข้างัดโกดังซึ่งเป็นเวลากลางวันแสกๆอย่างกล้าหาญเพราะรู้ว่ากลางวันทหารญี่ปุ่นไม่ค่อยกวดขันมากไม่ช้าทหารญี่ปุ่นผู้นั้นก็ถูกตามตัวมาให้ผมสอบโดยผ่านนายทหารเป็นผู้แปลจากคำอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่งได้ใจความว่าทหารญี่ปุ่นผู้นี้เคยเห็นคนร้ายทั้ง3คนรูปร่างล่ำสันถือแฉลงเหล็กคนละอันช่วยกันงัดประตูโรงเก็บของแต่เมื่อเห็นเข้าก็เป่านกหวีดเรียกเพื่อนๆมาสกัดจับแต่พวกขโมยมีแผนการรู้ทางหนีดีกว่าทหารญี่ปุ่นจะมาถึงต่างก็หลบหนีทิ้งแฉลงเหล็กไว้3อันผมจึงขอร้องให้เขานำแฉลงเหล็กที่พวกผู้ร้ายได้ทิ้งไว้นำมาพิสูจน์ทั้ง3อันทหารญี่ปุ่นมีความสงสัยว่ามันไม่เกี่ยวกับการหาหลักฐานแต่ผมว่ามันเกี่ยวแน่แล้วผมก็ให้นายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานในเรื่องที่ผมได้ซักถามและแกก็ทำตามผมอดนึกถึงชมเชยนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นไม่ได้ว่าแกเป็นผู้รักความยุติธรรมอย่างน่านับถือเพราะถ้าหากแกไม่ยอมเสียเวลาให้ผมสอบสวนโดยเอาอำนาจของแกตามอารมณ์เป็นใหญ่แล้วก็คงจะลงเอยกันด้วยความเศร้าผมถามย้ำกับทหารผู้นั้นว่าเห็นคนร้ายกำลังยกแฉลงเหล็กขึ้นงัดประตูทั้ง3คนนั้นแน่หรือก็ได้รับการยืนยันว่าแน่ไม่ผิดและว่าชาย3คนนั้นท่าทางแข็งแรงมากเมื่อผมถามว่าเขาแน่ใจหรือเปล่าว่าชายผู้ที่ถูกจับมานี้ได้ร่วมการงัดโกดังด้วยแฉลงเป็นคนหนึ่งใน3คนแต่เมื่อทหารญี่ปุ่นคนนั้นพิจารณาดูก็เกิดลังเลใจแต่ก็ตอบว่าถ้าเขาวิ่งหนีก็ต้องร่วมงัดโกดังด้วยส่วนรูปร่างเขาไม่แน่ใจเพราะเห็นแต่ไกลจำหน้าไม่ได้ผมจึงถามว่าเคยมีผู้ร้ายงัดโกดังมาก่อนหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าประมาณเมื่อ20วันมานี้มีคนร้ายมางัดโกดังครั้งหนึ่งและรู้สึกว่าจะเป็นพวกเดียวกับพวกที่หนีไปวันนี้ของที่ถูกขโมยไปในวันนั้นมียางนอกยางในบรรทุกหายไปหลายเส้นเมื่อถามมาถึงเพียงนี้ก็หมดเวลาที่ได้อนุญาตนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นจึงขอให้ผมอ้างหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เพื่อจะให้ชายผู้นี้พ้นข้อหาไป ผมขอเสนอให้พิจารณาหลักฐานเพียง3ข้อและขอให้พิจารณาให้เที่ยงธรรมนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นก็รับคำข้อ1ชายผู้นี้ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาย่อมได้รับการอบรมศึกษาในศีลธรรมและระเบียบวินัยตามศาสนาย่อมจะไม่ประพฤติสิ่งที่ชั่วร้ายผิดศีลธรรมการที่บุคคลผู้นี้สึกจากพระออกมาเป็นคฤหัสถ์ก็เพราะความกตัญญูต่อมารดาผู้บังเกิดเกล้าซึ่งมีวัยชราไม่มีใครดูแลหาเลี้ยงเพราะน้องชายสองคนที่เคยทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูมารดาก็ถูกเกณฑ์เป็นทหารไปราชการสงครามจำเป็นที่พี่ชายผู้นี้จะต้องรับภาระเลี้ยงดูมารดาผู้ชราต่อไปการที่แกวิ่งไม่ได้หมายความว่าวิ่งหนีหากแต่แกเห็นเอะอะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงวิ่งไปหามารดาเพราะเป็นห่วงข้อ2ทางโกดังก็เคยถูกงัดมาแล้วเมื่อประมาณ20วันและความเข้าใจของทหารยามว่าคงเป็นพวกเดียวกันกับพวกคนร้ายที่มาทำโจรกรรมในวันนี้แต่ชายผู้นี้เพิ่งจะสึกมาได้เพียง3วันไม่มีข้อสงสัยว่าชายผู้นี้จะมีการร่วมทำการโจรกรรมครั้งนั้นด้วยข้อ3ตามที่ทหารยามบอกว่าคนร้ายได้ใช้แฉลงเหล็กงัดโกดังทั้ง3คนฉะนั้นขอรับรองว่าชายผู้นี้ไม่เคยแต่ต้องแฉลงเหล็กมาก่อนเลยอย่างน้อยก็เป็นเวลา3เดือนจะพิสูจน์ได้ก็ที่ฝ่ามือของชายผู้นี้อ่อนนุ่มนิ่มเพราะไม่ได้ทำงานหนักมาก่อนฉะนั้นขอให้พิจารณาว่าชายผู้นี้ไม่เกี่ยวข้องกับโจรกรรมรายนี้อย่างเด็ดขาดแน่นอนขอให้ปล่อยตัวพ้นข้อหาไปนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นพอได้ยินผมชี้แจงเหตุผล3ข้อขึ้นมาอ้างก็รู้สึกสีหน้าของแกสลดลงทันทีแต่แล้วก็ขอเวลาเพื่อพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจึงจะแจ้งให้ทราบว่าแล้วก็เรียกนายทหารชั้นรองลงมาอีก3คนต่างก็เข้านั่งโต๊ะพิจารณาปรึกษาในคำให้การของทหารยามที่เห็นเหตุการณ์และคำแก้ข้อหาของผม3ข้อแต่แล้วก็ได้ยินเสียงโต้ตอบถกเถียงกันเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจและรู้สึกไม่สบายใจนักเพราะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแม้ว่าหลักฐานของผมพอที่จะช่วยเหลือให้พ้นข้อหาไปได้ก็จริงแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่านายทหารญี่ปุ่นผู้มีใจเป็นธรรมผู้นั้นจะเห็นด้วยกับข้อเสนอทั้ง3ข้อของผมหากนายทหารรองลงไปต่างไม่เห็นด้วยให้ใช้อำนาจไม่สนใจต่อเหตุผลและหลักฐานแล้วผมจะทำอย่างไรเมื่อผมคิดแล้วและได้ยินเสียงโต้ตอบกันผมก็หายใจไม่ทั่วท้องเกิดความวิตกว่าถ้าหากเขาไม่เห็นด้วยนำตัวชายผู้นี้ไปทำโทษทรมานผมจะทำอย่างไรดีผมจะรีบไปติดต่อกับหน่วยประสานงานหรือผมอาจจะร้องเรียนไปยังแหล่งแม่ทัพนี้ซึ่งผมพอที่จะรู้จักดีว่าท่านผู้นี้เป็นคนตรงรักความยุติธรรมมีคุณธรรมสูงเห็นอกเห็นใจชาวไทยมากการที่ชาวเราอยู่ได้ด้วยความสงบในยามสงครามเช่นนี้ก็เพราะท่านแม่ทัพผู้นี้มีระเบียบวินัยมีศีลธรรมแต่ถึงเช่นนั้นก็คงไม่ทันเวลากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่กระวนกระวายใจเวลากว่าจะผ่านไปแต่ละนาทีดูมันช่างนานเหลือเกินเป็นเวลาที่ทรมานที่สุดความจริงการตัดสินจะปล่อยหรือจะต้องโทษทรมานของชายผู้นี้ผมก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบหรือไปรับโทษด้วยเพียงแต่ช่วยแก้ข้อหาให้ด้วยความสงสารเท่านั้นแต่ผมมีความรู้สึกทางจิตใจเหมือนตกเป็นจำเลยด้วยถ้าชายผู้นี้ต้องโทษทรมานใจของผมก็ได้รับโทษด้วยเพราะผมรู้ว่าชายผู้นี้เป็นคนบริสุทธิ์แน่ถ้าต้องโทษทรมานผมก็ไม่มีความสุขแต่แล้วการถกเถียงโต้ตอบกันก็สงบลงนายทหารญี่ปุ่นต่างก็ลุกขึ้นไปพิสูจน์ฝ่ามือซ้ายของผู้ต้องหาทำให้ผมมีความสบายใจขึ้นมาก เพราะการกระทำเช่นนั้นย่อมจะหมายความว่าพวกนายทหารญี่ปุ่นได้เชื่อถือการแก้ข้อหาของผมแล้วเมื่อนายทหารญี่ปุ่นพิสูจน์จนพอใจแล้วก็กลับมานั่งปรึกษากันอีกพักหนึ่งนายทหารผู้เป็นประธานก็สั่งให้พลทหารไปตามตัวทหารทั้งสองที่เป็นผู้จับกุมชายหนุ่มผู้นั้นมาโดยด่วนเมื่อนายทหารทั้งสองมายืนตรงยกมือขึ้นคำนับตัวแข็งอยู่ตรงหน้านายทหารผู้นั้นได้ยินเสียงถามโต้ตอบกันแต่คงได้รับคำตอบไม่เป็นที่น่าพอใจนายทหารผู้นั้นจึงโกรธมากยกมือขึ้นแล้วก็ใช้ฝ่ามือตบหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างรวดเร็วทั้งสองคนรู้สึกว่าทหารของพระมหาจักรพรรดินั้นมีระเบียบวินัยดีแม้จะถูกตบจนเซไปเซมาแต่มือที่ยกขึ้นคำนับนั้นยังแข็งทื่อระวังตรงมิยอมให้ตกลงเมื่อลงโทษพลทหารพอสมควรแล้วก็ไล่ให้ออกไปจากที่นั้นหลังจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปโค้งคำนับอย่างอ่อนน้อมต่อชายผู้นั้นเป็นการขอโทษผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจับผิดตัวมาแล้วก็หันมาโค้งให้ผมฐานเป็นผู้ช่วยหาหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าชายผู้นั้นบริสุทธิ์ผมเห็นชายผู้ต้องหาเข้าใจดีแกจ้องดูหน้าผมแล้วน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจเห็นพูดอะไรอยู่ในลำคอเพราะความตื้นตันใจจนพูดอะไรไม่ออกผมเห็นนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นหยิบธนบัตรจำนวนหนึ่งออกมาจากข้างในเป็นจำนวนเท่าใดผมไม่ทราบยื่นให้ชายผู้นั้นเป็นค่าทำขวัญและให้ผมแปลคำพูดให้ชายผู้นั้นฟังว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งที่จับผิดตัวมาเขาต้องขอโทษในความผิดพลาดครั้งนี้ชายผู้นั้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แรกที่แกคิดถึงก็คือแม่ฉะนั้นเมื่อถูกปล่อยไปอิสระก็รีบไปหาแม่ทันทีด้วยความดีใจนี่เป็นเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว10กว่าปีบัดนี้ชายผู้นั้นได้พาพรรคพวกมาช่วยนำรถของผมขึ้นจากข้างทางและพวกเขาทุกคนก็ไม่ยอมรับค่าสินจ้างใดๆทั้งสิ้นผมจึงถามว่าพวกคุณมีเหตุผลอะไรที่พลอยไม่รับ

บูชาคุณงามความดีทั้งที่ไม่เคยพบท่านเลยเมื่อครูพิทิศเขาก็เล่าให้พวกผมที่มาในรถฟังว่าเขาได้พบท่านแต่ไม่กล้าเข้าไปทักเพราะรู้สึกว่าท่านจะจำเขาไม่ได้แต่ก็พยายามแอบจดเบอร์รถของท่านไว้เขาตั้งใจเมื่อไปถึงกรุงเทพก็จะไปสืบหาและจะไปกราบเท้าท่านที่บ้านเมื่อรถผ่านมาเห็นท่านยืนอยู่ข้างถนนก็สงสัยจึงนึกว่าต้องมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อมองไปข้างทางเห็นรถท่านตกลงไปพวกผมจึงเต็มใจที่จะรับใช้ท่านแม้จะลำบากกว่านี้สัก10 เท่าพวกผมก็เต็มใจทำเพื่อบูชาความดีของท่านโดยไม่หวังสินจ้างใดๆทั้งสิ้นผมได้ยินเช่นนั้นก็ตื้นตันใจนึกอยู่ในใจว่าคนเรานี้ถ้าอยู่กับคนดีเห็นความดีก็พลอยเป็นคนดีไปด้วยถ้าอยู่กับคนชั่วก็คงพลอยชั่วไปด้วยผมจึงเรียกชายผู้นั้นมาแล้วขอโทษที่แต่แรกจำไม่ได้เพราะเมื่อครั้งที่ผมเห็นในค่ายทหารญี่ปุ่นนั้นยังหัวโล้นผมยังไม่ยาวคิ้วยังไม่ขึ้นซึ่งหน้าตาจึงแปลกกว่าปัจจุบันนี้เพราะผมก็ขึ้นคิ้วก็ดกเวลาก็ผ่านไปนานแล้วจึงจำเขาหน้าไม่ได้และต่อไปนี้คงจะจำได้แม่นยำเพราะได้ทำบุญคุณไว้เป็นธรรมดาผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์นั้นไม่ได้จดจำว่าช่วยเหลือใครบ้างเพราะไม่มีความประสงค์สิ่งใดตอบแทนส่วนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในยามทุกข์หากเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงย่อมจะไม่ลืมและนึกถึงเสมอและผมก็ได้เล่าให้ชายผู้นั้นฟังว่าก่อนหน้าที่รถเขาจะมาช่วยนั้นจะมีรถงานผ่านมาคันหนึ่งผมได้ยืนโบกมือเพื่อขอความช่วยเหลือแต่รถคันนั้นก็ผ่านไปโดยไม่สนใจกลับโบกมือไม่ทราบความหมายอย่างไรชายผู้นั้นก็ได้ใช้ความตรีตรองและพูดว่ารถคันนั้นเป็นพวกเดียวกันออกมาก่อนหน้าผมเล็กน้อยธรรมดาพวกเราเคยช่วยคนที่ต้องการให้เราช่วยเสมอเพราะเหตุเคยได้บทเรียนจากท่านมาแล้วและพยายามอบรมเพื่อนๆเสมอว่าการช่วยเหลือเป็นการกุศลในทางทำดีแต่ผมสงสัยทำไมเขาจึงไม่หยุดช่วยเหลือท่านขอให้ผมนึกดูก่อนอ๋อผมนึกออกแล้วเขาได้รับคำสั่งทางนายงานให้รีบนำรถเข้ากรุงเทพด่วนและรีบให้ไปถึงก่อน1 ทุ่มเพราะฉะนั้นเขาจึงหยุดช่วยท่านไม่ได้การโบกมือเขาคงหมายความว่าจะมีรถตามมาข้างหลังอีกคันหนึ่งที่ช่วยได้คือรถของผมเมื่อท่านทราบเช่นนี้แล้วก็คงทำให้ท่านหายข้องใจได้บ้างผมบอกว่าผมเข้าใจดีแล้วไม่มีอะไรสงสัยอีกและผมก็ไม่ลืมบอกตำบลบ้านที่อยู่ของผมและเชิญให้พวกเขาไปพบบางทีผมอาจมีโอกาสตอบแทนบุญคุณของเขาได้บ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของท่านผู้นี้ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นพระท่านเจ้าของเรื่องได้เล่าให้ฟังแล้วก็ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่เพราะระยะเวลารถตกข้างถนนแล้วมีผู้มาช่วยนำรถขึ้นมาจากข้างถนนนั้นเป็นระยะสั้นเวลาน้อยการสนทนาเล่าเรื่องก็ไม่ได้ใจความมากนักเพราะทุกคนกำลังเปียกทั้งฝนเปื้อนทั้งโคลนจึงต้องรีบกลับไปทำความสะอาดตัวเพราะอาจป่วยไข้เป็นหวัดได้ข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงตั้งแต่เริ่มต้นจนเกิดผลภายหลังเพื่อให้ได้ข้อความและเรื่องราวพอที่จะนำมาพิจารณาถึงเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดได้เสมอไม่ว่าสมัยใดเวลาใดหากท่านผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เห็นว่าข้อความสำคัญตอนหนึ่งตอนใดยังขาดตกบกพร่องข้าพเจ้าผู้เขียนขอรับผิดแต่ผู้เดียวและโปรด
ได้ให้

านผู้ฟังครับเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้หมดลงแล้วและกฎแห่งกรรมตอนความดีก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมจะเป็นตอนอะไรเราจะกลับมาติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับสวัสดีครับ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 MHz วันนี้คุณฟังพบกับดิฉันแสงระวีสุมนทานและคุณเลลักจันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณเลลักค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อยู่ในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมนี้วันหวยออกหลายคนมีทั้งตอนเช้าสนุกสนานลุ้นกันตอนบ่ายตื่นเต้นตอนเย็น
2: มีท
3: ั้
2: งคนต
3: ื่
2: นเต้นแล้วก็น่าเศร้าว่ากันไป
3: เลขอะไรที่ดังๆก็ไม่เห็นจะถูกอะไรเงี้ยนะคะเราดิฉันก็เป็นหนึ่งเลยนะเป็นเหยื่อเป็นคนทำบุญให้กับรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา
2: คาดหวังยากอยู่นะคะ
3: ใช่ครับ
2: ก็ดูในบ้านเราหน่อยดีกว่าตอนนี้เมื่อวานเนี่ยคุยกับคุณพรศรีเนี่ยคือมืดครึ้มเลยนะตอนที่มาจัดรายการ
3: อ่ะ
2: แล้วฝนก็ตกบางพื้นที่ตกหนักมากนะแต่วันนี้โล่งนะคะ
3: วันนี
2: ้ดู
3: แดดด้วยตอนบ่ายเนี่ยมีแดดคือตอนนี้
2: นะ
3: ใช่คุณผู้ฟังคือตอนนี้เราเอาแน่นอนไม่ได้นะ
2: ใช่
3: ตอนนี้ถ้าหากว่าเราดูข่าวเนี่ยประเทศไทยถือว่ายังโชคดีอยู่น
2: ะ
3: ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเนาะเมียนมานะคะอินโดนีเซียญี่ปุ่น
2: มีปัญหาเรื่องแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูที่ในประเทศเราก่อนละกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกมาแจ้งเตือนเหมือนกันเนาะว่ามันจะมีมรสุมเข้าไทยกลางสัปดาห์เนี่ยละค่ะที่มันจะถึงเนาะเข้าที่ไหนบ้างเหนือกับอีสานเนี่ยโดนเต็ม
2: ๆ
3: นะคะเขาก็บอกว่านี่เลยวันที่18กลางสัปดาห์คือ18 19 20 21 4วันนี้นะคะมรสุมจะเข้าไทยบริเวณที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยโดนเต็มๆคุณผู้ฟังนะคะเขาก็บอกว่ามันจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมันมีร่องมรสุมผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็กำลังค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรนะคะก็ต้องบอกว่าประชาชนเองเนี่ยจะต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหรือบางที่อาจจะเป็นฝนตกสะสมเพื่อฟังมันจะทำอะไรให้เกิดอะไรบ้างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้อาจจะอยู่ในสักช่วงเวลาสั้นๆน่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะ
2: ก็มีหลายพื้นที่นะที่ยังคงมีฝนฟ้าตกอยู่แต่ว่าในต่างประเทศก็เยอะในบ้านเราเองรู้สึกว่าจะมีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามั้งคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ที่มีพายุแล้วก็มีต้นไม้ล้มบอกว่าทับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะที่วัดพระศรีสันเพชรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เกิดเหตุในวันนี้นี่แหละนะต้นไม้หักทับนักท่องเที่ยวนะที่วัดนี้นะคะคือเบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ4รายเลยทีเดียวแล้วก็ได้นำส่งโรงพยาบาลไปนะคะเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครก็เข้าไปปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วหลายคนก็ตกใจเลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าเกิดขึ้นตอนช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งวันนี้ละค่ะภายในเขาเรียกว่าโบราณสถานสำคัญวัดพระศรีสันเพชรนาที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองเป็นต้นไม้ใหญ่เลยนะโอ้โหคือ
3: ก็เป็นที่โล่งแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่ไงเราเข้าใจว่าถ้าเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันจะปลอดภัยบางทีเวลาฝน
2: ไม่ได้นะคือบางทีเราไม่รู้ต้นไม้เนี่ยมันอาจจะมีปวกมีอะไรกัดซ้อจนแบบมันผุพังอันบางทีเนี่ยดูข้างนอกสวยนะดูดีแต่ว่าข้างในเนี่ยมันกลวงนะ เออมันถูกอะไรต่ออะไรกัดเจาะไปนะคะ
3: ค่ะมีที่หนึ่งคือที่นครพนมแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกตอนนี้คือตั้งวอลลุ่
2: ม
3: ละเขาบอกว่านครพนมเนี่ยเตรียมความพร้อมคือตั้งวอลลุ่มฝนตกหนักที่รับมือที่กรมอุตุเขาเตือนภัยที่น้ำที่ฝนเนี่ยจะตกวันที่18-21สิงหาคมนี้นะคะเขาก็เลยเฝ้าระวังโดยเฉพาะช่วงน้ำโขงจะหนุนขึ้นสูงระวังน้ำท่วมขังตอนนี้ก็เสริมมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนละค่ะคุณสังระวีท่านผู้ฟังใครมีญาติพี่น้องอยู่นครพนมหรือใครจะไปไหว้พระธาตุพนมอะไรเงี้ยก็ต้องระวังฟ้าฝนด้วยเหมือนกันนะคะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะนะคะทั้งรองผู้ว่าทั้งรองนายกเทศมนตรีอะไรเงี้ยมากันตั้งวอลลุ่มกันเลยละค่ะนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ประเมินสถานการณ์แนวโน้มก่อนกำหนดมาตรการบริหารจัดการตลอดจนให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ย8โมงเนี่ยมันอยู่ที่น้ำระดับน้ำโขงเนี่ยอยู่ที่ 11.63 เมตรลดลงจากเมื่อวันก่อนใน19เซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะระดับน้ำวิกฤตเนี่ยจริงๆอ่ะถ้ามันวิกฤตอ่ะคือ12เมตรไง มันเกือบวิกฤตแล้วนะคะก็คาดการณ์ว่าน้ำโขงจะลดลงต่อเนื่องแต่พอมันมีข่าวว่ามันจะต้องแบบฝนจะตกหนักเนี่ยช่วง18 19 20เนี่ยนะคะก็เลยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าถ้าหากทันทีที่ฝนมันตกสะสมเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็จะทำให้น้ำสามารถเพิ่มขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เขาเตรียมอะไรให้พี่น้องประชาชนบ้างนะคะก็คือเรื่องของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่6จุดเลยนะคะตั้งแต่จวนผู้ว่าหน้าไปรษณีย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเตรียมกระสอบทรายเพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งอะระวังน้ำล้นตลิ่งขึ้นมาด้วยให้เอากระสอบทรายเตรียมไว้เลยนะคะก็มีการแจ้งเตือนภัยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกเนาะที่พอเหมือนรับลูกกันอะพอกรมอุตุประกาศปุ๊บก็จังหวัดก็มีแบบแอคชั่นออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: คือในบ้านเรามันยังคงต้องเจอกับฝนอยู่เพราะว่านี่ก็อยู่ในช่วงหน้าฝน
3: มันอยู่ในช่วงหน้าฝนถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานไม่แน่ใจว่าที่เราได้เห็นข่าวกันอยู่แล้วอย่างเช่นแบบโหน้ำป่าหลากกระทันหันน่ะที่พัดนอกนักพัดนักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ใช่ไหมคือเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันนิดนึงล่ะ
4: นะก็อันนี้เดี๋ยวคงจะต้องดูนะในส่วนของรัฐบาลก็วันนี้จริงๆก็เตือนกันมาอยู่หลากหลายเหมือนกัน
3: ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยตามสถานการณ์แล้วอย่างที่บอกค่ะพอมันเกิด climate change เนาะ
4: เอลนีโย
3: อะไรทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเตรียมรับมือกันทีนี้ชวนไปดูที่ต่างประเทศของไทยเนี่ยยังคงรับมืออยู่ได้ยังไม่ได้เจออะไรหนักหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นที่จะไปที่อินโดกันไหมคะที่อินโดเมื่อวานโอ้เพื่อนที่ฉันเนี่ยไปอยู่อินโดติดตามสามีไปเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นห่วงกันแล้วถามว่าเป็นยังไงคนที่ไม่รู้
4: ค่ะ
3: คือมันเกิดไกลเขาอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเออแต่มันก็น่าเป็นห่วงเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ท
4: ั้
3: งภูเขาฟงภูเขาไฟอะไรเงี้ยที่เกาะแบบโอ้โห
4: อินโดนีเซียนี่คือหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วก็มียอดเสียชีวิตคือเมื่อวานคุณพัชรียังบอกคือดูในอดีตดูสถิติในอดีตโอ้โหก็เสียชีวิตกันเยอะเพราะว่ามันจะเกิดในเนี้ยที่อินโดเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงนะก็วันนี้ปรากฏว่าที่อินโดเขายังคงต้องค้นหานะผู้ที่จะรอดชีวิตเนี่ยนะคะคือจริงๆเนี่ยที่อินโดเนี่ยหลังจากที่มีแผ่นดินไหว 7.7 เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคือมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย47รายนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกกว่า50คนเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์นะที่จังหวัดนุสาตึงกาลาตะวันออกกาลาตะวันออกนะคะอันนี้ก็ ถือว่ายังคงต้องค้นหาต่อไปตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังคงติดอยู่ที่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารแล้วก็บ้านเรือนตอนนี้มีรายงานเหมือนกันนะคะว่าบ้านเรือนเกือบ160หลังแล้วก็มีโรงเรียนมีสถานพยาบาลแล้วก็มีอาคารสาธารณะหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะได้รับความเสียหายแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่าสะพานเทียบเรือแล้วก็อาคารผู้โดยสารที่ท่าเรือค่ะเขาเรียกว่าท่าเรือลอเรนซ์ไซน์เนี่ยนะคะในเมืองเมาเมเล่นะคะเกิดพังถล่มลงมาอีกนะก็เลยทำให้มันคาดการว่าจะต้องมีคนที่ติดอยู่อีกเยอะแยะมากมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเขาเนี่ยคือมันต้องประสบปัญหาเหมือนกันคืออาจจะล่าช้าเหมือนกันเพราะว่าดินถล่มมาแล้วก็มาปิดการเส้นทางสัญจรด้วย
3: อุปสรรคเยอะ
4: เพราะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ภูเขาไงแต่ว่าก็มีรายงานค่ะว่าประชาชนประมาณสัก 2,000 คนเนี่ยดีที่สามารถอพยพจากพื้นที่คือเป็นการอพยพตัวเองนะคือหนีออกไปด้วยตัวเองยังไม่ได้มีรัฐบาลออกมาช่วยอพยพเพราะว่าบางคนอาจจะแบบรัฐบาลบางทีแบบช่วยตรงนี้แต่อีกทางนึงแบบบางทียังไปไม่ถึงอะไรเงี้ยประชาชนก็ช่วยตัวเองไปก่อนคือส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเมืองอูเมเร่นะมาในเมืองมาอูเมเร่นะแล้วก็นาเกเคียวนี่แหละซึ่งมันก็อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็เลย
3: คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนอินโดเองเนี่ยผวาอัพเตอร์ช็อค
4: ผวาใช
3: ่
4: อุ๊ยอัพเตอร์ช็อคแบบไม่รู้กี่
3: ละลอกอะนะ
4: น่าจะเป็นร้อยแล้วมั้งคะ
3: ไทยก็มีนิดๆใช่ไหม
4: ใช่
3: ทางใต้ใช่ไหม
4: ทางใต้
3: ซึ่งตอนนี้ชาวอินโดเนี่ยผลจากที่เหตุแผ่นดินไหวใหญ่ไปเนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
3: นอกชายฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียเนี่ยมันส่งผลให้มีผู้ประสบภัยเนี่ยหลายพันคนที่บอกนะคะแล้วหลายพันคนเองเนี่ยก็ยังคงปักหลักกลางเต็นท์กลางแจ้งนะเพื่อที่รอความช่วยเหลืออยู่เหมือนกันอย่างที่บอกมันรัดเข้าไปช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งยอดเสียชีวิตเนี่ยเหมือนประหยุดประมาณ50รายแล้วใช่ไหมอันนี้แหละมันก็เลยทำให้เกิดผู้คนพี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงผวาอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็หลายที่เนี่ยประชาชนหลายพันคนในอินโดนีเซียเองยังคงติดเกาะอยู่บนเนินเขาสูงเขาบอกเขากลัวมันมีความแบบหวาดเสียวอ่
4: ะ
3: หวาดผวาจากแผ่นดินไหวที่มันตามมาคือหลังจากที่มันเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงคือ 7.7 ริกเตอร์เนี่ยที่เกาะฟอเรสต์เนี่ยมันไม่ธรรมดานะนะคะมันก็ตอนนี้ปฏิบัติการกู้ภัยขนาดใหญ่ก็เขาทั้งขนเสบียงก่อนเลยตอนน
4: ี้
3: เขาบอกว่าขนเสบียงเนี่ยหลายร้อยตันลำเลียงโดยเฮลิคอปเตอร์ก็
4: ม
3: ีเรือรบก็มีนะคะก็กำลังส่งไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดเนี่ยอย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็ความหวังวันนี้เองเขาบอกว่าวันเนี้ยวันที่16เนี่ยความหวังก็เริ่มผลิบานขึ้นมาแล้วล่ะนะคะเมื่อความช่วยเหลือชุดแรกเนี่ยเริ่มไปถึงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเองนะคะซูฮันยาโตเนี่ยท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนี่แหละลำเลียงเฮลิคอปเตอร์เลยเหมือนบ้านเราอ่ะตอนที่น้ำท่วมนะเขาก็เฮลิคอปเตอร์หย่อนอาหารไปลำเลียงก่อนอะไรเงี้ยเขามีประมาณ5ลำอะไรเงี้ยนะคะเรือค้นหาเรือกู้ภัยเรือลบอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปช่วยแล้วนะคะอันนี้ก็มีความช่วยเหลือด้วยแล้วส่วนของประธานคณะกรรมการยุโรป
4: อ
3: ุสุราฟอร์เดเลเยนนะคะเขาก็บอกว่าให้คำมั่นว่าจะเปิดใช้งานระบบดาวเทียมให้เพื่อที่จะช่วยสำรวจในเรื่องของโลกโคเปอร์นิคัสอะค่ะที่แบบเพื่อช่วยเหลือทางอินโดนีเซียระบบพื้นที่ความเสียหายให้ได้คือมันต้องใช้ดาวเทียมสำรวจความเสียหายไง
4: มันหลายจุด
3: ไม่
4: รู
3: ้ไปไม่ถึงใช่
4: มันหลายจุด
3: ใช่มันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยนอกจากบ้านเรือนเนี่ยโรงเรียนสถานพยาบาลหลายสิบแห่งเลยก็เดือดร้อนได้รับผลกระทบไปเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะ
4: ก็เยอะเลยทีเดียวนะคะในส่วนของอินโดนีเซียญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมญี่ปุ่น
3: ก็มีแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยวันนี้เองมีเพจสำนักงานวิจัยแห่งชาติเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันค่ะว่าสิ่งที่ประชาชนคนไทยควรจะเฝ้าระวังกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.0 เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกในปี69เนี่ยเนาะ
4: ค่ะ
3: เขาบอกว่าทางวช.หรือว่าสำนักงานวิจัยแห่งชาติเนี่ยร่วมกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาตินะคะหรือว่า Earthquake Research Center of Thailand เนี่ยเขาก็บอกว่าเผยแพร่ข้อมูลว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมคือสร้างความตระหนักรู
4: ้
3: สร้างความรู้ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องโดยต้องไม่ตื่นตระหนกคือเตรียมพร้อมแบบไม่ตื่นตระหนกอะค่ะนะคะซึ่งถ้าหากว่ารวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่15สิงหาเนี่ยเหตุการณ์แผ่นดินไหวคุณผู้ฟังขนาดไหวใหญ่นะขนาด 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไปเนี่ยมันมีจำนวน11ครั้งใน9ประเทศนะแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆนะโดยเหตุการณ์ที่มันมีขนาดสูงเนี่ยก็อยู่ที่ 7.8
4: ค่ะ
3: 7.8 น่ะจะอยู่ที่บริเวณฟิลิปปินส์เนาะถ้าหากว่าย้อนกลับไปวันที่7มิถุนายนเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่ 7.7 ที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะอยู่ที่เนี่ย7.7-7.8เพราะฉะนั้นเนี่ย
4: นี่คือแบบแรงอ่ะ
3: เออแรงนะคะคือโหคือมันฟิลิปปินส์อินโดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะซึ่งแน่นอนอ่ะแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบสุ่มนะ
4: ค่ะ
3: เออแต่มันกระจุกตัวอยู่ตามแนวรอยของแผ่นธรณีภาคอะไรเงี้ยนะคะวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นใดๆก็แล้วแต่เชิงเทคนิคเดี๋ยวว่ากันทุกท่านควรต้องไปศึกษาแหละแม้กระทั่งเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนพี่น้องประชาชนเองเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังเหมือนกันถ้าหากว่าย้อนกลับมาคุณฟังประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่16กลุ่มนะแล้วก็พื้นที่ใกล้แนวเลื่อนในภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็บางส่วนภาคใต้เหล่านี้มันก็ควรมีการเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเหมือนกันนอกจากพื้นที่ดินอ่อนเนาะที่เรากังวลอะไรกันนะคะหรือว่าพื้นที่ลุ่มที่มันสามารถสั่นสะเทือนได้ทำให้ประชาชนในคันสูงเนี่ยอาจรับรู้การแกว่งของแผ่นดินในระยะไกลได้ชัดเจนกว่าที่อื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เลยสิ่งที่ประชาชนควรเตรียมความพร้อมแล้วก็พึงระวังไว้นะไม่ตีความว่าแผ่นดินไหวหลายครั้งทั่วโลกเป็นสัญญาณว่าแผ่นดินไหวใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่าเพิ่งไปตีความ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นั่นคือว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ติดตามแล้วก็ประเมินความเสี่ยงตรวจสอบความถูกต้องจากข้อมูลที่ช่วยเหลือที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เมื่อเกิดการสั่นไหวคุณฟังเขาบอกว่าหมอบป้องเกาะนะหมอบลงกับพื้นป้องกันศีรษะนะคะแล้วก็ลำคอหลบใต้โต๊ะอะไรเงี้ยที่มันแข็งที่เราเหมือนเราเรียงกันไว้อะไรเงี้ยนะหาพวกอะไรมาตู้กระจกตู้เครื่องแป้งเนี่ยคุณอย่าไปอยู่ใกล้นะชั้นวางของอะไรเงี้ย
4: กระจกมันล้มลงมา
3: แตกอีกนะคะสิ่งของอย่าวิ่งกลูไปที่บันไดนะไม่ใช้ลิฟต์เมื่อแรงสั่นหยุดแล้วเนี่ยค่อยออกจากอาคารเป็นระเบียบตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่แล้วก็ถ้าหาว่าอยู่ในอาคารสูงเนี่ยตั้งสติก่อนประเมินสถานการณ์จากความรู้สึกความแกว่งอะนะ
4: บางทีเราอาจจะต้องไปเรียนแบบหรือว่าไปฝึกที่ญี่ปุ่นนะ
3: ไม่จริงจริงประเทศไทยควรจะมีอย่างเงี้ย
4: ใช่ใช่เพราะว่าญี่ปุ่นอะเขาคือจะบ่อยไงเพราะว่าเคย
3: เด็กๆเก่งกว่าเราอีก
4: ใช่คือเด็กอนุบาลเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นอะเคยดูนะแบบพอมันเกิดแผ่นดินไหวเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเขาไม่ได้นั่นอะไรเลยเขายังคงแบบยังคงเดินแต่ว่าเขาก็ด้วยความระมัดระวังรู้ว่าแผ่นดินไหวนะแต่ว่าเขาควรจะปฏิบัติยังไงคือมีสติอ่ะ
3: ใช่
4: มีสติเนี่ยสำคัญ
3: สติเนี่ยสำคัญนะคะแล้วควรฝึกข
4: ้
3: อมูลไว้เนี่ยไม่มีใครสอนแล้วเราก็อ่านอย่างเงี้ยค่ะ
4: ใช่
3: แล้วก็ลองดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านเนี่ยให้เป็นประจำเข้าไว
4: ้จริงๆในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยในแฟนเพจ Miss Earth เนี่ยเขาให้ข้อคิดไว้น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าอยากฝากข้อคิดไม่ว่าจะเป็นนักเดินเขาเดินป่าที่ไทยเนี่ยที่แพลนที่จะไปเดินเขาหรือไปดูภูเขาไฟที่อินโดนีเซียก็ตามนั่นแหละคือเขาที่อินโดเนี่ยมันเป็นภูเขาไฟที่ปะทุให้กรวดแล้วก็ทับแล้วก็เกาะกันหลวมๆมันไม่ใช่หินอัคนีแข็งๆนะซึ่งในมิดเอิร์ธเนี่ยเขาบอกว่าใครที่เคยไปเดินเนี่ยถ้าสังเกตจะรู้ว่ามันเป็นกรวดไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่หินก้อนใหญ่หรือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยคือตอนนี้เนี่ยเกิดที่อินโดนีเซีย 7.7 ใช่ไหมคะเขาก็เลยแนะนำว่าที่เขาออกมาพูดอย่างเงี้ยคือมันเกิดการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันทำให้เกิดเศษทะเลทรายเศษทลายนะไม่เศษทะเลทรายเกิดทลายนะแผ่นดินไหวทำให้ดินเป็นก้อนกรวดอะไรมันทลายพังลงมาซึ่งตรงนี้มันอันตรายมากนะอันตรายกว่าดินถล่มทั่วไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้ให้คุณไปนะไปได้เพราะว่าแต่ละที่ที่คุณไปคงคิดแล้วล่ะว่าสวยมากแต่ว่าที่เล่าที่บอกมาก็คือมันจะลดอันตรายได้ถ้าเรามีสตินะเคยเขาบอกอย่างที่อินโดนเคยเกิดขึ้นมา10ปีที่แล้วอะตอนนั้น 6.6 ที่บาหลีเกิดเศษหินทลายจำนวนมากก็โชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยคณะทัวร์ไทยก็รอดคือเขาก็เคยไปเจอมาแล้วเพียงแต่บอกว่ามันต้องระมัดระวังเพราะว่าการเกิดที่อินโดเนี่ยภูเขาไฟมันไม่ใช่ภูเขาไฟแบบดินธรรมดาไงแต่ว่ามันเป็นกรวดซึ่งมันอันตรายกว่าดินกว่าไอ้ภูเขาไฟที่ไหลออกมานะคะ
3: ใช่ใช่
4: เพราะฉะนั้นมันต้องระมัดระวังเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกอย่างนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
5: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: กลับมาติดตามกันนะฮะวันนี้ดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคือจริงๆวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดอยู่แต่ว่าท่านนายกก็มีภารกิจนะเห็นบอกว่าวันนี้ก็เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย
10: ์ควงคุณเนวินนะ
2: ใช่คือจริงๆจริงๆวันนี้ที่ท่านนายกเดินทางไปเนี่ยก็คือไปเห็นมีภาพออกมาก็คือนายกเนี่ยไปลงพื้นที่เป็นการส่วนตัวนะวันนี้ไปตรงบริเวณจุดตรวจร่วมตำรวจกับฝ่ายปกครองนะอันนี้ที่มีการส่งข่าวมาก็คือเป็นในส่วนของบริเวณด้านหน้าสภ.บ้านด่านที่จังหวัดบุรีรัมย
10: ์
2: เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่นายกถามว่าเจออะไรไหมถามตำรวจหรือ
10: ก็คือนายกยังโดนส่งตรวจอ
2: ่
10: ะ
2: ก็ใช่ก็ถามเจออะไรไหมอ๋อเจอตายา
10: ต
2: ัวใช่ใช่อันนี้ก็แบบก็ดูแล้วแบบมันก็น่าสนใจดีคือท่านนายกเนี่ยใช้เวลาช่วงวันหยุดวันนี้นะก็ไปตรวจราชการส่วนตัวนะพื้นที่จะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจังหวัดต่างๆซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ก็ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยไม่ได้แจ้งกำหนดการให้ทราบล่วงหน้าด้วยนะคะไปตอนช่วงประมาณสัก11โมงนะโดยรถยนต์ของท่านนายกรัฐมนตรีก็แวะตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบริเวณหน้าสภ.บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นจุดร่วมระหว่างฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจ
10: อ
2: ันนี้คือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็นายกเองก่อนอันนี้ก็สั่งให้มีการตั้งด่านระดับอำเภอเพื่อที่จะตรวจค้นอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดนะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายแล้วก็ฝ่ายปกครองประจำด่านเนี่ยก็ได้ขออนุญาตตรวจค้นรถยนต์ของนายกด้วยทั้งด้านหน้ารถแล้วก็ด้านหลังรถนะคะคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตรวจหมดซึ่งนายกก็สอบถามว่าเจออะไรไหมด้านตำรวจบอกว่าไม่เจอนะขณะที่นายกก็ถามบอกว่าหมายถึงที่ตั้งด่านทั่วไปเนี่ยแถวนี้เนี่ยเจออะไรไหมตำรวจว่าไม่เจออะไรก็เจอแต่ยาอันนี้น่าสนใจไหม
10: ยาอะไรก็ไม่รู้ไง
2: ใช่
10: ไหม
2: คืออันนี้ก็น่าสนใจเพราะรัฐบาลเองกำลังแบบเข้มงวดตรวจตราในเรื่องของยาเสพติดมาก
10: ยาเสพติดด้วย
2: แล้วก็อาวุธ
10: ปืนด้วยมันก็ได้สองเด้งแหละนะคะก็คือหลังจากที่ท่านนายกก็คือถ้าหากว่าไล่เรียงกันจริงๆท่านนายกเนี่ยใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนแหละแวะไปจังหวัดที่เหมือนเซฟโซนนะ
2: คะ
10: จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ไปได้พบกับคุณเนวินชิดชอบแหละแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็แวะรับประทานอาหารริมทางง่าย
2: ๆ
10: แน่นอนมีคนคู่ใจ ม่ใช่ภรรยานะนายกน้อยคือคุณไตรสุรี
2: ใช่ค่ะ
10: ก็ไปด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงหน้าด่านเนี่ยแวะทานอาหารก่
2: อ
10: นแล้วก็ถามแม่ค้าชาวบ้านว่าขายเป็นยังไงปากท้องดีขึ้นไหมตามสไตล์แหละเหมือนเช็คแหละว่านโยบายตัวเองออกไปเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชาวบ้านบอกชอบมากไทยพลัสเนี่ย60-40เนี่ย
2: 60,
10: เออมันช่วยเลยทั้งค่าใช้จ่ายทำให้ร้านค้าพื้นในพื้นที่เนี่ยขายได
2: ้
10: เงินมันก็หมุนเวียนนายกก็ฟังแล้วเป็นไงยิ้มสิยิ้มนะคะแล้วก็บอกอะไร
2: สงสัยได้ต่อนะเนี่ยมันจะหมดเดือนกันยาย
10: นฉันก็รออยู่เหมือนกันอะไรช่วยประชาชนได้จริงๆอ่ะก็พร้อมสานต่อเนี่ยบอกละแล้วก็จะเดินหน้าหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีกวันหยุดแบบบ้านๆกินข้าวไปฟังไปคุยไปกับชาวบ้านก็สีสันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวมงชาวบ้านเขาก็เหมือนออกมาให้การต้อนรับเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าไปที่หน้าด่านก็โดนสุ่มตรวจ
2: ค่ะ
10: คือเขาตั้งด่านตรวจทั้งปืนตรวจทั้งในส่วนของอะไรล่ะทั้งเรื่องของยาเสพติดใช่ไหมตอนนี้มันก็แบบระบาดกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แน่นอนแหละปืนมันก็มาตั้งแต่ตอนที่เหตุเกิดในโรงเรียน
2: ค่ะ
10: คุณฉลองเรี่ยวแรงพกอาวุธปืน อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เหมือนเขามีแบบไม่อยากให้สสพกปืนด้วยใช่ไห
2: ม
10: อะไรเงี้ยนะเขาก็เริ่มมีมาตรการต่างๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะ
2: คือจริงๆอย่างที่บอกคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เข้มในเรื่องนี้มากนะคะ อย่างวันนี้เนี่ยที่ด่านศุลกากรช่องจอมนะทางคุณประสิทธิ์ดีจงเจริญซึ่งเป็นนายด่านศุลกากรช่องจอมเนี่ยบอกว่าก็ตอนนี้ก็ทำตามคือเรียกว่าสนองนโยบายของรัฐบาลนะที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องและก็รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนการป้องกันการสกัดกั้นลักลอบแล้วก็เข้าออกทั้งคนแล้วก็สินค้าผิดกฎหมายนะซึ่งทางอธิบดีกรมศุลกากรรวมถึงรองอธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆของด่านศุลกากรช่องจอมเนี่ยที่ช่องจอมเขารับผิดชอบ3จังหวัดคือที่สุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็นครราชสีมาก็จะมาปฏิบัติงานกันเรียกว่าเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกนะคะคุณประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าแม้ว่าปัจจุบันด่านพรมแดนจะยังคงปิดอยู่แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในพื้นที่รับผิดชอบนะคะโดยด่านศุลกากรช่องจอมนี่ค่ะก็ได้อาสาเป็นแม่งานหลักในการที่จะบูรณาการความร่วมมือกับตม.สุรินทร์แล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะจัดกำลังผสมทั้งเจ้าหน้าที่รถตรวจการแล้วก็ตลอดจนการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ยกระดับการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำความผิดต่างๆนั่นเองนะคะในเขตอีสานใต้ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะโดยในวันนี้เห็นบอกว่าทั้ง3หน่วยงานนะคะก็มาทำงานร่วมกันแล้วก็มีจะคือขั้นตอนเขาคือจะเรียกก่อนเรียกการตรวจยานพาหนะต่างๆแล้วมาตรวจค้นสัมภาระค้นอาวุธตรวจตัวผู้โดยสารตรวจบัตรประชาชนพาสปอร์ตต่างๆแล้วก็ปรากฏว่าก็เจอคือสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวลาวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยใช้วิธีแอบนั่งปะปนมากับนักท่องเที่ยวที่เขามีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันจะแบบแทรกเข้ามาอย่างงี้เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คุณประสิทธิ์บอกว่าก็ขอให้มั่นใจแล้วก็ประชาชนอุ่นใจได้เลยนะคะว่าในส่วนของศุลกากรที่ช่องจอมเนี่ยจะสามารถตรวจค้นอย่างเข้มข้นตลอดยังแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะ
10: คือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทำงานหนักนะ
2: ใช่
10: ถ้าพูดถึงเนี่ยมันเหมือนเดี๋ยวไล่เรียงไปเดี๋ยวมันจะมีท่านมันชัยบอกว่าตอนนี้เหมือนรัฐบาลเองก็แบบทำงานแบบประคับประคองมันมีหลายเหตุมูลเหตุเนาะ
2: ใช่
10: วันนี้เนี่ยท่านนายกเองก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะคุณแสงระวีนอกจากเรื่องของตรวจด่านเรื่องของปืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไหนจะเรื่องของอะไรล่ะรัฐบาลอีกขั้วอีกที่มีภาคคุณทักษิณอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของภัยออนไลน์เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของช่องจอมเรื่องอะไรที่จะต้องทำแล้วก็มีข้าราชการเนี่ยก็รับลูกในเรื่องของการทำงานส่วนในเรื่องของภัยออนไลน์เนี่ยจากที่ท่านนายกเองก็บอกว่าตอนนี้เขาท่านเองก็ออกมาบอกใช่ไหมว่ามันเป็นภัยระดับชาติใช่ไห
2: ม
10: นะมันก็เร่งระบบมิจฉาชีพเข้าถึงคนยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้เครื่องเงินยากจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเองเนี่ยก็มีเจอด่านปัญหาไม่ได้น้อยนะคะ
2: ใช่ใช
10: ่แล้วไหนจะโดนเรื่องของภาพการเมืองเข้ามาลุมอีกใช่ไหม
2: หลายเรื่อง
10: อ
2: ยู่
10: นะคะ
4: นี่แหละนะคะก็จริงๆอย่างที่บอกคือโดนหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยนายกก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยื่นอภิปรายแล้ว
10: ใช่ใช
4: ่อย่างคุณผลิตเนี่ยวันนี้เห็นก็มีการออกมาพูดเรื่องที่จะอภิปรายใช่ไหมว่าจะมีการเตรียมในเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจแล้วอ่ะนะคะโดยอย่างเอาอย่างวันนี้เดี๋ยวนะดิฉัน
10: คุณผลิตใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
10: คุณผลิตเองเนี่ยบอกว่ามีหมัดเด็ดเลยที่จะซักฟอกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าจะมีหมัดเด็ดไหมคุณผลิตก็บอกว่าเราทำเต็มที
4: ่
10: นะคะคิดว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่จะตัดสินใจเนี่ยคือประชาชนแหละนะคะก็ขอให้รอดูวันอภิปรายนะคะแล้วก็ประชาชนตัดสินหวังว่าฝ่ายค้านมีจุดร่วมตรวจสอบรัฐบาลเมื่อถามว่าหากมันมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายค้านจะลงมติเป็นเอกภาพไหมเนี่ย
4: ค่ะ
10: คุณผลิตก็บอกว่าอยู่ระหว่างการหารือเหมือนกันพรรคร่วมฝ่ายค้านไหนร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจบ้างแล้วก็จะมียื่นกรอบเนื้อหาอะไร
4: ค
10: ือตอนนี้กำลังรวบรวมประเด็นแหละนะคะว่าแล้วประเด็นอะไรเนื้อหาอะไรจะยื่นใครบ้างด้วยนะแต่คุณผลิตเองก็อยู่เหมือนอยู่ในฐานะในส่วนของหัวหน้าพรรครัฐบาลอะไรเงี้ยใช่ไหมหัวหน้าฝ่
4: ายค้านพรรคประชาชน
10: นะคะเขาก็บอกว่าก็หวังแหละว่าให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยร่วมกันแม้จะมีความเห็นนโยบายบางเรื่องอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างเนี่ยแต่ว่าขอให้มันมีจุดร่วมในการตรวจสอบอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเหน็บๆเหมือนกันนะก็มั่นใจว่าฝ่ายค้านถามอะไรเนี่ยท่านนายกน่าจะพร้อมตอบ
4: ค่ะ
10: แต่ท่านนายกเมื่อวานก็บอกแล้วนี่ว่าพร้อมตอบถามอะไรก็ตอบได้แล้วเป็นเรื่องปกติในเรื่องของ1ปีหรือว่า1ครั้งเนี่ยที่เขาจะต้องมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไร
4: ก็ยังยกตัวอย่างเลยเนี่ยก็นี่ไงนักข่าวถามอะไรมาก็ตอบได้หมดเนี่ย
10: แต่วันนี้เนี่ยเรียงแถวกันตอบเหมือนกันนะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไล่เรียงตั้งแต่คุณกรวีออกมา
4: ใช่คุณกรวีก็ถือว่าเป็นประธานวิปรัฐบาลนะก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะยื่นอภิปรายไม่วางใจโดยเฉพาะเรื่องของกรณีหัวสวอันนี้เนี่ยก็คือจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาเลยคือคุณกรวีบอกว่าไม่ว่าเรื่องนี้จะเกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้เข้ามาหรือยังไรก็แล้วแต่เรื่องหัวสวเนี่ยนะแต่ว่าคนที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยต้องเข้ามาแก้ปัญหาอยู่แล้วเรื่องการหัวสวเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของกกต.อยู่ซึ่งกกต.ก็ทราบมาดีว่าเป็นองค์กรอิสระนะคะที่รัฐบาลนั้นไม่สามารถที่เข้าไปแทรกแซงได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเองต้องทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดนะส่วนตัวคุณกรวีเนี่ยเห็นว่าหากฝ่ายค้านจะหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่สามารถทำได้แต่ว่ามันก็ต้องดูประเด็นนะว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายมาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับรัฐบาลอย่างไรหรือไม่นะไม่ใช่แค่เป็นกระแสในสังคมแล้วคุณก็เอามาอภิปรายมันต้องมีประเด็นว่าเกี่ยวกับนายกหรือว่ารัฐ
10: ม
4: นตรีในรัฐบาลชุดนี้อย่างไรเอาง่ายๆคือมันต้องมีหลักฐาน
10: อ
4: ะไม่ใช่ว่าแบบมากล่าวหากันแบบลอยๆทางการเมืองคือถ้าเกิดคุณมีหลักฐานเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เขาต้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนอยู่แล้วและส่วนตัวก็มั่นใจค่ะว่าครม.ชุดนี้เนี่ยจะสามารถตอบคำถามได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นไงคือถามมาตอบได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะส่วนประเด็นอื่นๆที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายวางใจตามที่คุณเท็งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าเก็บไว้ทุกบินนั้นเนี่ยคุณกรวีบอกว่าเห็นด้วยเลยขอให้ตรวจสอบให้เต็มที่มีข้อสงสัยแล้วก็ถามมีหลักฐานก็เอามาแสดงรัฐบาลมีหน้าที่ตอบก็จะตอบให้ชัดเจนไม่กลัวการตรวจสอบอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลเองก็อยากเห็นการตรวจสอบที่สร้างสรรค์แล้วก็มีหลักฐานที่สามารถชี้ให้รัฐบาลนั้นปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นหรือว่าอาจจะมีหลักฐานโยงไปถึงรัฐมนตรีคนไหนก็ทำผิดเพราะว่าเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าเวทีอภิปรายในสภาเนี่ยมันไม่ใช่เวทีที่จะเอาข้อกล่าวหาร้อยๆเนี่ยมาโจมตีกันในทางการเมืองบินทุกบินที่จะเอามาพูดมาอภิปรายมาวางกันนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงฝ่ายค้านก็อาจจะอภิปรายแต่ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามให้ประชาชนคลายสงสัยรวมถึงพรรคประชาชนหรือฝ่ายค้านก็จะได้คลายสงสัยด้วยนะคะก็ต้องมองว่าบินเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ใช่บินจากฝ่ายค้านนะแต่ว่าเป็นบินที่ประชาชนต้องจ่ายนะเพราะว่าต้องทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นลดภาระแล้วก็ลดรายจ่ายให้กับประชาชนได้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณ
10: สิริพงษ์คุณสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเห็นเมื่อวานไปเล่นไฮล็อกอยู่ตรงนี้ก็มาตอบการเมืองอยู่นะวันนี้ก็ออก
4: ไฮล็อกเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้าได้เยอะคนให้ความสนใจเยอะเลย
10: จริงๆเนี่ยคือคุณสิริพงษ์เองก็บอกว่าไม่ได้คือการประเด็นที่ลากปมสวเข้ามาขึ้นจากฟอกเนี่ยไม่หนักใจแกบอกว่าไม่ได้หนักใจเลยนะคะการที่ฝ่ายค้านจะเอาประเด็นหัวสวไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดอยู่แล้วไม่ได้หนักใจอะไรเพราะส่วนตัวไม่เห็นพฤติกรรมตามที่เขากล่าวส่วนกรณีที่คุณสมนึกสุชัยชนาวนิชอดีตผู้สมัครสวกลุ่ม4จังหวัดสุโขทัยเนา
4: ะ
10: ออกมาเปิดเผยว่ามีการให้ผู้สมัครสวเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อโหวตกฎหมายตามพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยเขาเป็นใครตนก็ไม่รู้จักมีเบื้องหลังหรือไม่ก็ไม่รู้แต่มาแอบอ้างในส่วนของตนก็ไม่เคยได้ยินนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนการอภิปรายเนี่ยหากกล่าวหาจะหาหลักฐานยังไงนะคะอย่างมากก็แค่พยานบุคคลเดี๋ยวนี้มักใช้วิธีว่าไปก่อนถูกผิดไม่รู้ค่อยไปพิสูจน์เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้หนักใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยที่ฝ่ายค้านโจมตีรัฐบาลก็ชี้แจงได้ทุกเรื่องเมื่อจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นนี่เขาก็เหมือนเขาได้ทำการบ้านเตรียมเหมือนกันเนาะไอ้เรื่องประเด็นทุจริตสอบพฤติกรรมทุจริตสอบท้องถิ่นที่มันมีมาตั้งแต่ปี62อ่ะนะรัฐบาลนี้ก็เป็นคนเจอแล้วก็ตามจับอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็เคลียร์นะ
10: ก็เคลียร์แล้วก็ช้าบ้างเร็วบ้างอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็กล่าวหาคนนั้นเทาบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาว่ากันอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้หนักใจอะไรใดๆเลยแล้วก็แย้มมาว่ามั่นใจในเสียงรัฐบาลนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไร้ปัญหายังเปิดแย้มนะว่าเปิดรับพรรคร่วมเพิ่มนะ
4: เนี่ย
10: เด
4: ิน
10: หน้าแก้ปัญหาเนี่ยไม่พูดแบบเนี้ย
4: เขายิ่งมองเรื่อง
10: ง
4: ูเขียวกันอยู
10: ่เนี่ยก็ไปงูเห่าเลยนะงูเขียวนะแต่ฝั่งงูเขียวก็บอกแล้วไงไม่มีงูสักตัวนึงสงสัยไปดักหางไว้ก่อนหยิกหางไว้อย่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่
4: ม
10: ันใกล้จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อะไรเงี้ยนะคะ
4: เรื่องของการเมืองอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นระดับท้องถิ่นหน่อยแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับการเมืองระดับใหญ
10: ่
4: ก็คือเป็นการเลือกนายกอบจนะที่กาฬสินธุ์โดยวันนี้เนี่ยในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะพรรคสีแดงนะคะคุณยศชนันท์นะก็เรียกว่าไปช่วยผู้สมัครเลยทีเดียวนะคะวันนี้เห็นเขาบอกว่ากาฬสินธุ์นี่แตกจริงนะว่าพรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยช่วยหาเสียงให้กับคุณไข่มุกหรือว่านางสาวเฉลิมขวัญหล่อตระกูลซึ่งเป็นผู้สมัครนายกอบจกาฬสินธุ์แล้วก็ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยด้วยมีการจัดเวทีปราศัยพบปะประชาชน2จุดนะคะก็คือที่เวทีช่วงเช้าเนี่ยตอน 10:00 นที่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีนะที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ช่วงบ่าย2ที่ศาลเจ้าปู่บัวขาวที่อำเภอกุชินารายที่กาฬสินธุ์คือการลงปราศัยใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยก็นำทีมโดยแน่นอนว่าคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีแกนนำคนสำคัญแน่นอนคุณณัฐวุฒิสายเกลือนี่ไม่พลาด
10: มือปราศัย
4: มีคุณเดียคติยาสวัสดิผลนะคะแล้วก็คุณศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญ นะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็ยังมีส.ส.พรรคเพื่อไทยกาฬสินธุ์4เขตไปบรรยากาศอย่างที่บอกคือคึกคักมากนะคะคือภาพของอาจารย์ยศชนันท์เนี่ยเป็นภาพที่แบบ
10: คุณเคยเห็นเขาตำหนิแซะใครบ้าง
4: คือน่าจะยิ้มตลอดน่าจะยิ้มตลอดจริง
10: ๆยิ้มรับครับผมได้ครับเดี๋ยวพี่ดูให
4: ้ทำเนียบเช้ามาก 7:00 นี่ถึงแล้ว
10: ทำการบ้านมาแล้วที่ฉันมีโอกาสได้นั่งร่วมประชุมแล้วนะคะ
4: เ
10: ขียนมาเป็นโพยแบบเลยนะเตรียมสไลด์เสร็จไม่เป็นพอโพยด้วยแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้เพิ่งทำการบ้านนะผมเตรียมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือทุกอย่างเป๊ะหมดแล้วก็ไม่เคยนักข่าวจะถามใหญ่ยังไงก็แต่ไม่ทิ่มแทงไม่ว่าอะไร
4: ก็คือพูดในเรื่องที่แบบมันเกี่ยวกับงานนั้นๆอย่างอันนี้เขาบอกว่าคือเขาให้ความสัมพันธ์สำคัญกับเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางก็คือในระดับชาตินั่นเองว่ามันจะสามารถเชื่อมโยงกันได้นะซึ่งตรงนี้ก็มีหลายคนก็โหชื่นชมแล้วก็คนไปฟังเยอะมากนะที่เวทีที่กาฬสินธ
10: ุ์เ
4: ด
10: ี๋
4: ย
10: วก็เติมเชน
4: เนี่ยแหละ
10: เติมเชนที่ทำเนี่ยเขายังเติมก็ไม่เลิกเลยดิฉันเห็นนะคะน้องๆเนี่ย
4: ก็เติมกันไปนะคะเอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
14: ตอนนี้อ่ะเพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
15: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
14: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
15: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
14: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: มาติดตามกันต่อค่ะมาดูกีฬาที่คนฮิตกันมากที่สุดให้หลอก
10: ให้หลอก
4: คือจริงๆต้องบอกว่า กีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาฟิตเนสที่กำลังมาแรงมากที่สุดในโลก
10: จริงดิฉันนะแค่อยู่ในสเตชันในฟิตเนสนะหอบหายใจไม่ทันดึง
4: มันต้องฝึกมาอย่างดีนะให้กำลังมันอยู่ตัวนะ
10: เจ็บแค่วันแรกที่ดิฉันลองสเตชันนะ
4: น่วมเลยไหม
10: โอ้โหคุณฟังคือตอนคืนนอนไม่ได้อะเจ็บบอลบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย
4: ใช่ค่ะ
10: คือมันต้องฝึกจริงๆแต่ว่ากีฬาไฮโลดมันกำลังม
4: า
10: แล้วมันเป็นกีฬาสร้างรายได้
4: อ
10: ๋
4: อใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าศิลปินดาราเนี่ยสนใจกันเยอะมากแล้วก็ปรากฏว่าครั้งนี้คุณผู้ฟังคือจัดกันแบบเห็นบอกว่าจัดกันแบบเต็มที่แล้วก็4วันเต็มๆเลยอ่ะ
10: ถือว่า4วัน
4: เป็นครั้งแรกคือวันที่13ถึง16คือวันนี้วันสุดท้ายนะก็จัดในประเทศไทยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนาะเป็นเขาบอกเป็นการยกระดับการแข่งขันให้สนุกมากขึ้นนะ4วันเต็มครั้งแรกในรายการ BYD Hilux Bangkok นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่แหละนะ
10: แต่บ้านเราอ่ะนอกจากเป็นรอบนี้นะนอกจากยกระดับความสนุกแล้วนะมันยกระดับสนามหวานด้วย
4: สนามว่าอ๋อคือแฟนเนี่ย
10: นั่นเดชย่าย่าคิมมากคุณต๊อปปิติคุณนุ่นเนี่ยโอ้โห
4: คือนอกจากศิลปินดาราก็จะมีนักกีฬาแบบจากทั่วประเทศแล้วก็ภูมิภาคมาพิสูจน์ความแข็งแกร่งนะเป็นการท้าทายขีดจำกัดแล้วก็สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกในรูปแบบเฉพาะของไฮล็อกเท่านั้นนะงานนี้คนบันเทิงเนี่ยโอ้โหสมัครกันแบบมืดฟ้ามัวดิน
10: อ่ะดิฉันจะขยับสเต็ปก่อนเอาละสี่รอบสี่คนก่อนมีทีมพร้อมแล้วแต่ว่าใจเท่านั้นแหละที่ไม่พร้อม
4: ใช่ใช่ไหม
10: มันจะมีสี่คนสองคนแข่งเดี่ยวแสนดีอ่ะลูกชาติเดี่ยวมะ
4: ใช่ไหมเห็นท่านผู้ว่าชาติ
10: เขาบอกปีหน้าถ้าหากว่ามีแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรนะถ้าชาติจะลงแข่งคู่แสนดีแต่แกก็บอกว่าไม่รู้ไหวไหมแต่ถ้าเกิดท่านวิ่งขนาดไหนไหวแหละคือมันต้องอยู่ที่การซ้อมไง
4: ใช่ไหมแต่ว่าคือจริงๆกีฬาแบบนี้ด้วยใช้พละกำลังที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกบางทีเนี่ย เจ็บป่วยได้เหมือนกันในเอ็ม
10: เจ็บ
4: เมื่อเช้าดูข่าวแบบมีอยู่คนที่เป็นตะคิว
10: ตะคิวด้วยที่ออกข่าวคุณแตงโมนั่นแหละแล้วก็มีคนที่แบบหายใจไม่ทัน
4: อันนี้
10: ต้องอย่าฝืนต้องดูสัญญาณตัวเองว่ามากคุณผู้ฟังคือมันต้องฟังสัญญาณ
4: ไปต่อได้ก็คือถึงจะไปหรือไปไม่ได้ต้องหยุด
10: วิ่งไม่ได้ให้เดินบินไม่ได้ให้วิ่งวิ่งไม่ได้ให้เดิน
4: เพราะอันนี้คือมันจะต้องจับเวลาใช่ไหม
10: แม่หมออะไรเงี้ย60กว่าก็คือให้ลูกแบกบ้างอะไรบ้างก็คือค่อยๆกันไปอะไรเงี้ย
4: ก็เนี่ยปรากฏว่ากีฬาชนิดนี้มีแพทย์เตือนเนี่ยว่านักกีฬาไฮล็อกทุกคนเนี่ยคือแพทย์เตือนเลยหลังจากที่มีคนหัวใจวายใช่ไหมแล้วก็หมอบอกว่ามันต้องหยุดทันทีคือในเพจ Facebook ของพลอยขอเล่าหรือพลอยทอล์กเนี่ยเขาโพสต์ถึงผู้เข้าแข่งขันไฮล็อกที่หมดสติอยู่ตรงทางเดินนะแล้วก็ปรากฏว่ามีหน่วยแพทย์เนี่ยไปเร่งปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการบอกว่าบางคนเนี่ยก็นอนเจ็บเท้าตะคิวกินบางคนก็หอบจนเป็นลมแล้วก็ปฐมพยาบาลข้างสนามแบบจำนวนเยอะมากคุณหมอก็เลยแนะนำว่าไม่ไหวอย่าฝืนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคุณหมออักนิตศรีสุขวัฒนาซึ่งเป็นหมออายุรแพทย์โรงพยาบาลโรคหัวใจเป็นหมอแพทย์โรคหัวใจแล้วผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์หัวใจนักกีฬาเนี่ยนะคะเขาโพสต์บอกว่าอยากจะฝากถึงคนที่แข่งไฮล็อกเนี่ยบอกว่าทุกคนเนี่ยคือตอนนี้มีข่าวว่านักกีฬาเนี่ยหัวใจวายนะขณะแข่งแล้วก็สถิติเนี่ย อยู่ที่1ต่อแสนคนสำหรับประชากรทั้งหมดนะคะแต่สำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัวเนี่ยสถิติอยู่ที่1ต่อ 5,000 ได้เลยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่บอกว่าไฮล็อกเนี่ยมันมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากีฬาวิ่งหรือว่ากีฬาอื่นๆนะแต่ว่าไฮล็อกมันเป็นกีฬาที่ผสมทั้งการวิ่งแล้วก็มีแบบใช้กำลังเยอะแยะมากมายเนี่ยคือเขาบอกว่ามันทำให้อัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันเนี่ยขึ้นสูงมากเป็นช่วงๆคือเรียกว่ามันหนักกว่าการวิ่งธรรมดาคุณก็เคยไปวิ่งใช่ไหมวิ่งเทรลวิ่งอะไรพวกนี
10: ้
4: คือมันหนักมากคือคุณหมอก็เลยแนะนำว่าแข่งเนี่ยการแข่งต้องให้สอดคล้องกับสิ่งที่ซ้อมมาอย่าฝืนทำเวลาหรือว่ากดความหนักเกินกว่าขีดความสามารถของร่างกายในวันนั้นๆโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นไขมันในเลือดสูง
10: โรคหัวใจ
4: ความดันสูงเบาหวานสูบบุหรี่มีประวัติโรคหัวใจหลอดเลือ ดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะทำให้คราบไขมันหลุดแล้วก็เกิดหัวใจวายฉับพลันได
10: ้
4: เพราะฉะนั้นระหว่างแข่งขันเนี่ยไม่ควรไปกดแบบเต็มทุกฐานนะคะที่เขาบอกต้องกดให้แบบ
10: โอ้โห
4: ใช่ไหมให้มีจังหวะผ่อน
10: พัดเนี่ยมันต้องปื๊ด
4: ใช่ไหม
10: โอ้โหมัน
4: นั่นแหละ
10: เขาเลยบอกต้องสนุกไง
4: ต้องให้ผ่อนแล้วก็คุมลมหายใจให้ได้
10: โดยเฉพาะแบบ
4: ฐานหนักๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยควรคุมความเหนื่อยส่วนใหญ่ให้อยู่ราวประมาณสัก RPE 7:10ใช่ไหมแล้วคือเหนื่อยก็อันนี้มันยังสามารถคุมได้อย
10: ู่ได้คืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยฉันตอนเข้าเทรนเนอร์เนี่ยนะคะฝึกเทรนเนี่ยคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเคยแค่เหมือนเต้นซุมบ้าแล้วหายใจไม่ทันผื่นขึ้นก็คุณหายใจไม่ทันจนเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันหลังจากนั้นกลัวมาตลอดแล้วพอได้เนี่ยมาเทรนจริงจังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถึงได้รู้ว่าวิธีการคำนวณค่าอัตราการเหนื่อยอัตราเร่งของหัวใจเนี่ยควรคุมโซนอย่างดิฉันเนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่แบบเริ่มต้นเนี่ยคือ135ก่อนไม่ให้เกินถ้าเกินคุณต้องเผาผ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีวิธีการคำนวณแหละว่าเรามันเคยมีภาวะอะไรไหมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุมโซนเอาอย่าให้เหนื่อยมากดิฉันว่าเล่นเพื่อการแข่งขันให้ร่างกายเราสนุกให้เราร่างกายเรามันเหมือนเป็นแรงดึงดูดในการมีวินัยอ
4: ่
10: ะในการที่จะทำกีฬาแบบเนี้ยมันเล่นเพื่อสนุกอย่าเล่นเพื่อแบบให้การแข่งให้เหมือนเอาเป็นเอาตายอ่ะมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำเวลาก็เพื่อให้มันเรามีวินัยมากขึ้นเท่านั้นแหละถึงแม้ว่าไฮล็อกเนี่ยมันจะเป็นกีฬาสุดฮิตเนาะแต่จริงแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าเราไม่คุมดีๆคุณมันมีค่าใช้จ่ายแฝงเยอะมากนะ
4: เขาบอกแพงด้วยนะกีฬาของคนรวยอ่ะนะ
10: คือถ้าหากว่าแบบไปฝึกฐานแบบยิมจริงๆอ่ะวันละพันกว่าบาทนะคุณ
4: เ
10: ป็นฐานอ่ะนะคะแล้วก็ชุดอีกอุปกรณ์แกดเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีบ้านทุกอย่างมันต้องพร้อมมันมีค่าสมัครก็ไม่ ไม่ถูกนะมันค่าสมัคร
4: ก็ถึงได้บอกว่ากีฬาของคนรวยอ่ะคือถ้าเกิดว่าแบบไปคือมันนอกจากเงินถึงแล้วอ่ะใจต
10: ้
4: องถึงแล้วก
10: ็เวลา
4: หมายถึงสมรรถภาพร่างกายของเราก็ต้องถึงด้วยก็คือต้องพร้อมด้วยนะ
10: คนประเภทเดียวเนี่ย3,500 ถึง 4,600ถ้าเป็น

0: 8,000 ถึง 15,000 บาทต้องมี
1: อืม
0: แต่เขาก็บอกว่าอ่ะปอบโยนอ่ะเงินที่เสียไปเฮ้ยคุณจะได้ความประสบการณ์นะขายประสบการณ์ขาย experience ความท้าทายระดับสากลคุณจะได้มาอยู่ในสังคมของคนสุขภาพที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าดิฉันว่าเอาเท่าที่เราไหวรองเท้าคู่นึงเท่าไหร่ไหมคุณ
1: 4,000
0: นะ 7,000 ระดับเนี่ยดิฉัน
1: ก็เป็นหมื่น
0: ก็ถึงก็มี อะไรเงี้ยเออค่าซ้อมค่าสมัครสมาชิกต่อยิมอ่ะก็จะหลายพัน
1: อ
0: ะแล้วไหนแต่ละรอบแต่ละครั้งอีกอะไรเงี้ยโหแบบโภชนาการเจลอีกโอ้คุณถ้าเกิดให้ดิฉันลิสต์มาเนี่ยได้อีกเยอะคุณฟังก
1: ็
0: แต่ในเมื่อเทรนมันมา มันก็ได้
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วเหล้ายาปาปิ้งแอลกอฮอล์อยู่เนี้ยเขาก็ซบเซาลงนะเขาบอกว่าแบบคนแบบแล้วเด็กรุ่นใหม่อ่ะ
1: ดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นไงอะไรแบบ
0: ต้องไปแบบนี้แล้วบาร์เบอร์เดี๋ยวนี้เขายังปรับเป็นบาร์วิชาการเลยเห็นไหมเออนะกินน้อยลงอะไรเงี้ยไปคุยงานทำการบ้านกันนะคะ
1: นี่แหละก็นั่นแหละคือต้องพร้อมทุกด้าน
0: พร้อมเงินพร้
1: อม
0: ร่างกายพร้อมแต่ว่าเป็นถ้าว่าไทยจัดแต่มันก็เป็นลิขสิทธิ์นะคือแต่ว่าเงินก็สะพัดเยอะๆเหมือนกันมันคือขยับวงการเวลเนสเลยล่ะค่ะ
1: นั่นแหละ
0: มันเป็นแบบสปอตมาร์เก็ตติ้งอ่ะคุณฟังเนาะเป็นอย่างเงี้ย
1: นะอ่ะดูข่าวอื่นกันหน่อยปรากฏว่าวันนี้มันมีข่าวโพสต์ออกมาคือเดี๋ยวนี้คือด้วยโลกมันมี AI เป็นหลักแล้วเนี่ยอะไรแล้วก็ AI ไปหมดมีข่าวคนไปใช้ไอสร้างภาพชุมนุมหน้าทำเนียบ
0: แม่ดิฉันเป็นเหยื่อเมื่อคืน
1: ดิฉันจะอยู่ทำเนียบเอ๊ะมันมีตรงไหนอะไรยังไง
0: ดิฉันก็ถ้ามีเนี่ยพวกพี่ๆหรืออะไรเงี้ยต้องโพสต์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนี่ก็บอกว่ารู้จักนะข่าวทางทำเนียบแล้ว Facebook ก็มีเยอะไม่มีใครโพสต์สักอ
1: ันไม่มีเลย
0: แล้วแม่ว่าไงรู้ป่ะในข่าวคุณผู้ฟังเขาจะบอกว่าอันนี้จากประสบการณ์คนเป็นเหยื่อนะเมื่อคืนคุณแม่ดิฉันเองก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ลงกันหรอกไม่มีนะข่าวลงหมดเป็นไปไม่ได้เป็นข่าวทำไมเขาถึงจะไม่ทำข่าวแล้วมาโลมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ภาพ AI หรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกกันประมาณ5รอบถึงหยุดเพราะว่ามันขึ้นฟีดตลอดไง
1: ม
0: ันขึ้นฟีดตลอดแล้วคนก็แชร์อะไรอย่างเงี้ย
1: นี่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างงี้
0: กลุ่มสวัสดีวันจันทร์อ่ะโพสต์บ่อยมากเลยนะ
1: ใช่มั้ยวันนี้ท่านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาธิเรกเลยต้องออกมาชี้แจงเลยทีเดียวนะจากที่มีการเผยแพร่ภาพที่ทำให้เข้าใจว่ามีประชาชนจำนวนมากเนี่ยออกมาชุมนุม
0: ขับไล่
1: บริเวณณธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งโฆษกรัฐบาลบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็บางโพสแพลตฟอร์มเนี่ยมีการระบุชัดว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพราะนั้นก็อยากจะขอให้ช่วยกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์เพราะว่าการสร้างภาพหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้การแสดงออกทางการเมืองหรือว่าการตรวจสอบรัฐบาลนั้นมีความน่าเชื่อถือแต่กับจะทำให้ประชาชนนั้นสับสนท่านโฆษกรัฐบาลยังบอกว่ารัฐบาลนั้นฟังเสียงประชาชนแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบนะคะตรงกันข้ามรัฐบาลพร้อมที่จะเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็พร้อมที่จะตอบคำถามทุกคำถามและพร้อมที่จะชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่จะเป็นผู้ตัดสินด้วยตัวเองเห็นภาพแล้วคนแน่นเลยทีเดียวนะคือเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะมีอะไรแบบนี้นะ
0: โหสนุกอ่ะเมื่อคืนคุยแม่สนุกอ่ะ
1: นี่พูดยังไงก็ไม่เ
0: ค
1: ย
0: ฉันจะโทรไปหาคุณแสงระวีแล้วจริงแบบพี่จริงหรออะไรเงี้ยแต่แบบมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าถ่ายเฟซบุ๊กไม่มีนักข่าวเพื่อนสักคนที่โพสต์ลงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่อันเนี้ยเรื่องของเตือนภัยเรื่องของ AI น่ากลัวจริงแล้วมันปลุกปั่นกันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นว่าบางสำนักข่าวเนี่ยพาดหัวถึงว่ารัฐบาลเพิ่งตื่นตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ใช่ไหม
0: เออถ้าเกิดมันปล่อยแล้วถ้าเกิดสมมติคนตามมาจริงอ่ะทำยังไงอะไรเงี้ยเนาะคือคนกระแสอะไรเงี้ย
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยนะฮะเรื่องแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราเองต้องเฝ้าระวังทันรู้แหละนะคะทันรู้กับข่าวสารที่มันเราต้องคัดกรองด้วยนิดนึงเหมือนกันนะ
1: นี่แหละก็มีเรื่องที่รัฐบาลทำเป็นเรื่องดีๆที่รัฐบาลทำด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ห
1: น้าที่โฆษกก็บอกเหมือนกันว่าการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มีถึง 76% แล้วนะคะแล้วก็ทบทวนสิทธิ์อยู่ 4.4 ล้าน 4 แสนรายก็ตอนนี้รัฐบาลก็จะเร่งกลุ่มที่เหลือที่เพื่อที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่31สิงหาคมก็คือภายในสิ้นเดือนนี
0: ้
1: นะเพราะว่าตอนนี้คือเรื่องของ โครงการไทยช่วยไทยนะที่เราพูดไปว่าโอ้โหคนก็ให้ความชื่นชมทั้งคนซื้อคนขายนี่ชอบกันหม

0: นะคือบางทีแบบไปซื้อข้าวที50 60แต่จ่ายจริงๆแค่10กว่าบาทอะไรเนี้ยใครๆมันก็แบบนะก็ชื่นชอบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายโครงการที่รัฐบาลทำอยู่นะคะอ่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะเรา2คนต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาครัฐเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง22สิงหาคม2569การยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้วร้อยละ76และทบทวนสิทธิแล้วกว่า4ล้าน4แสนคนหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางไปยังกรุงไคโรของอียิปต์เพื่อพบหารือกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอียิปต์เกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ภาครัฐและเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้
2: นายณฤทธิ์เทอดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงหรือ one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนหรือ investment networking เปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนเลขาธิการ BOI ยังระบุว่าการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกวัฒนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าน
3: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและได้สั่งการให้ทุกอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกหรือลำห้วยเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงควบคู่กับการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้มงวดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนหรือหากพบเห็นความผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดหรือติดต่อสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกโดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้ว76%และทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4,400,000คน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม2569พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือ76%ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ 5,200,000 คนเหลือประมาณ 4,900,000 คนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2รวม3เส้นทางระยะทาง534กิโลเมตรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซีย
5: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2โดยในระยะแรกจะเริ่มก่อสร้างก่อน3ช่วงรวมระยะทาง504กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ 16,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาสำหรับการก่อสร้างในระยะแรกได้มีการปรับปรุงรูปแบบทางรถไฟบริเวณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาให้เป็นโครงสร้างสะพานบกและคันทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตหลังได้รับบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี2568โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม2570ส่วนช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินประมาณ 15,900 ล้านบาทจะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปเนื่องจากสภาพพื้นที่มีชุมชนหนาแน่นและต้องศึกษาความคุ้มค่าร่วมกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาในวันที่1กันยายนนี้และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรฟท.จะเร่งจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือ TOR โดยแบ่งงานก่อสร้างโยธาออกเป็น4สัญญาเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าและการเดินทางของภาคใต้ให้เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบรางของประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งแปลกปลอมในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมลดเวลาการอนุญาตโรงงานบูรณาการข้อมูลหยุดโรงงานทันทีเมื่อปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานพร้อมแก้ไขกฎหมายให้เป็นปัจจุบันนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนยกระดับกลไกการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังด้านการลักลอบปล่อยมลพิษและทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยบูรณาการผ่านเทคโนโลยี3ส่วนหลักได้แก่ด้านการอนุญาตโรงงานมีการนำระบบ e-license มาใช้เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจและร่นระยะเวลาพิจารณาลงได้28วันด้านการกำกับดูแลได้ปรับแผนมาใช้ระบบ i-single form เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองและใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ความผิดปกติเพื่อชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผ่านระบบ i-auditor ควบคู่กับการเปิดช่องทางแจ้งอุดให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นเสมือนเวทระเบียนประวัติของโรงงานและด้านการบังคับใช้กฎหมายจะปรับเกณฑ์ให้เด็ดขาดขึ้นโดยหากพบโรงงานปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานหรือจัดการกากอุตสาหกรรมไม่ถูกต้องจะมีคำสั่งหยุดเดินเครื่องโรงงานทันทีเพื่อตัดวงจรมลพิษซึ่งจะใช้ผลกระทบทางธุรกิจจากการขาดรายได้เป็นบทลงโทษเชิงบีบบังคับให้เร่งแก้ไขแทนการรอเสียค่าปรับทางอาญาที่อยู่ในอัตราต่ำนอกจากนี้เร่งผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและจัดทำพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมฉบับใหม่เพื่อให้กฎหมายทันต่อยุคสมัยโดยยึดหลักการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าที่ดินไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่คือบ้านอาชีพและความมั่นคงของครอบครัวพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค.3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงสำหรับนิคมสร้างตนเองบางระกำเป็นนิคมลักษณะพิเศษดูแลพื้นที่กว่า 230,000 ไร่ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยและพิจิตรโดยเน้นภารกิจจัดสรรที่ดินส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เลียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครูนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสาน ารกสทช.จัดทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจความพร้อมโรงเรียนพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
8: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้นำคณะทำงานและผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนโดยเน้นย้ำถึงการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้มีการตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วอีกทั้งได้ประสานในการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงสิริวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
9: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวมาใช้ประโยชน์โดยล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีไพโรไรซิตมาใช้แปลรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3ปั้นโอกาสธุรกิจสีเขียวพร้อมผลักดันนวัตกรรมสู่ตลาดภาครัฐนายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3โดยร่วมกับ8หน่วยงานพันธมิตรเพื่อยกระดับนวัตกรรมสีเขียวให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่าน2โครงการประกอบด้วย Circular Innovation Challenge สำหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำต่อยอดจากงานวิจัยและห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อนำนวัตกรรมมาใช้ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้โครงการ E-GAT Green Eye ปีที่3เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กันยายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบพัฒนาผลงานเข้มข้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทโดยผลงานที่มีศักยภาพจะได้รับการเชื่อมโยงกับกฟผ.ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2570เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจนวัตกรรมงานวิจัยหรือการนำไปใช้จริงต่อไปผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสในวันนี้ที่ระบุว่านายคาลิดอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางเยือนกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับพลตรีฮัสซันราชาดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอียิปต์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนนายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลไลมลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพมีกำหนดการเดินทางเยือนอิสราเอลและอียิปต์ในสัปดาห์หน้าเพื่อลดความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพดังกล่าวนายเบนจามินเปาโลสออกตาเวียนัสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียดำเนินการอพยพประชาชนกว่า 5,000 คนซึ่งในจำนวนนี้ราว 3,300 คนอยู่ในอำเภอสิกาบนเกาะฟลอเรชในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรชเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย51รายและบาดเจ็บราว110รายขณะเดียวกันทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอีก 3,500 นายไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเนื่องจากถนนหลายสายได้รับความเสียหายและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกสูงจนส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
12: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
13: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
14: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
13: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
14: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
13: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
14: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: สบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงนะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้นะคะผู้ฟังได้ทราบข่าวดีไหมคะที่ทางยูเนสโกเนี่ยเขาประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะแต่ว่ากว่าจะถึงวันนี้ได้เนี่ยค่ะต้องใช้เวลาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆถึง13ปีกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ไม่พลาดนะคะรายการของเราอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปเปิดเบื้องหลังความสำเร็จและความภาคภูมิใจในครั้งนี้กันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัยสุการการท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกจะได้ติดตามกันในช่วงที่2นะคะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินมอบให้1รางวัล นะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสิริพรชมพินิจจากกรุงเทพมหานครนะคะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2นะคะไปเปิดเบื้องหลังความสำเร็จวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมกันค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: การทางพิเศษคู่ใจ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: บายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราชวนมาเปิดเบื้องหลังความสำเร็จวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัยสุกรการนะคะซึ่งก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นบัญชีมรดกโลกค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ฉัตรชัยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์เป็นข่าวดีเลยนะคะอาจารย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชของเราขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็อย่างที่ดิฉันเกริ่นไปก็คือเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยและที่ทราบมาคือโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยฝ่าฟันเตรียมการผลักดันถึง13ปีเลยอยากจะให้อาจารย์เล่าหน่อยค่ะว่าเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ครับจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องของวัดพระมหาธาตุเนี่ยซึ่งคนในท้องถิ่นมักจะเรียกกันสั้นๆว่าวัดพระธาตุเลยนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทุกคนรู้ดีแต่ว่าไม่มีใครทราบว่ามีอายุการสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนก็รู้ว่าวัดพระธาตุในเก่าแก่แต่ถามว่ามีคุณค่าแก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธมากน้อยเพียงใดทุกคนก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์บ้างทุกคนก็บอกว่าสวยงามบ้างอันนี้ก็เป็นที่มาของการแสวงหาความรู
1: ้
2: และแล้ววันหนึ่งนะครับในปี2553กระทรวงมหาดไทยก็ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งชื่อว่าพานุอุทัยรัตน
1: ์
2: ผู้ว่าพานุนี่ได้มาดำรงตำแหน่งแล้วก็มาถามคำถามทำนองนี้แก่พวกผมซึ่งเป็นครูอาจารย์อยู่ที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับคำถามนี้ท่านก็ตั้งว่า 1. สร้างเมื่อไหร่ 2. เราจะรู้ได้ว่ามีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลไหมแล้วประการที่ 3. ทั้ง2 อย่างเนี่ยเพียงพอที่จะขึ้นเป็นมรดกโลกได้หรือไม
1: ่
2: คำตอบวันนั้นก็คือวันที่ท่านถามคือวันที่2เมษายน2553เนี่ยนะคร
1: ับ โอ้โห2553เนี่ยอาจารย์นี่ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยนี่ปีนี้ปี2569ก็16ปีแล้วนะคะอาจารย
2: ์16ปี16ปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เรามองเห็นว่าจริงของท่านผู้ว่าพานุอุทัยรัตน์นะครับที่เราควรจะแสวงหาคำตอบแล้วก็พยายามผลักดันให้ไปถึงมรดกโลกตามที่คนไทยคนพุทธคนนครอยากจะให้เป็นเช่นนั้นนะครับในการนี้ท่านผู้ว่าพานุก็ได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปหาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็คือคุณขอบศักดิ์สภาวสุนะครับซ
1: ึ่
2: งเป็นผู้ดูแลเรื่องมรดกโลกของประเทศนี่แหละครับก็ได้คำตอบมาพอจะเป็นแสงสว่างก็คือได้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลกฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับวันนุ่งขึ้นนี้ท่านก็เดินทางมาถึงนครก็ดำเนินการประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่4มกราคมปี2553ครับก็ได้มีการตรวจสอบกันดูว่าใครพอจะรู้เรื่องใดบ้างเรื่องอายุต้องหาใครหาทั้งคุณค่าที่โดดเด่นต้องหาใครที่พอจะเป็นไปได
1: ้
2: นั่นก็คือได้มอบหมายให้อาจารย์ทั้ง12คนเนี่ยนะครับไปหาคำตอบมาสัปดาห์ต่อมาก็มีการนัดประชุมทุกคนก็มีความหวังว่าสิ่งที่ท่านผู้ว่าพานุจุดประกายไว้มีคำตอบแล้วก็คือเรารู้จอดจงตัวว่าจะเป็นผู้ใดพอที่จะให้คำตอบได้เพราะว่าความเชี่ยวชาญของท่านเหล่านั้นมีอยู่นะครับนี่ในการเขียนก็ใช้เวลาเตรียมการทั้งที่เป็นงานวิจัยและก็งานวิจัยในผลของนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาศึกษาอยู่4ปีจนกระทั่งถึงปี2555นะครับก็เลยมีการเขียนฉบับเบื้องต้นเพื่อส่งไปยังยูเนสโกแต่ว่าก่อนจะส่งไปยูเนสโกต้องผ่านคณะกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งมีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานเนี่ยนะครับเราก็จัดส่งไปให้มีการแก้ ก้ไขบ้างเล็กน้อยในที่สุดนะครับกรมศิลปากรก็ได้มีการจัดส่งเอกสารฉบับนี้นะครับไปยังศูนย์มรดกโลกเพื่อที่จะขออนุญาตให้มรดกโลกบรรจุเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจะเป็นมรดกโลกเนี่ยเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมศูนย์มรดกโลกที่ยูเนสโกจัดตั้งขึ้นก็ได้บรรจุเรื่องราวการคำขอของจังหวัดนครศรีธรรมราชในคราวประชุมครั้งที่38ที่กรุงพนมเปญซึ่งปีนั้นกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อวันที่21มิถุนายน2556เนี่ยนะครับปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะให้นำเสนอมรดกโลกของวัดพระธาตุในนามประเทศไทยนะครับเสนอในนามประเทศไทยเราก็เลยเป็นหนึ่งใน80ของแหล่งที่นำเสนอในปีนั้นนะครับเราก็ถือว่าได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการภายใต้การรับรองของศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกครับมีการประชุมกันต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีเศษนะครับคือประชุมทุกสัปดาห์ได้นำเอาปัญหาต่างๆและก็ผลการเรียบเรียงเบื้องต้นเนี่ยให้คณะที่ปรึกษาทั้งกรมศิลปากรแล้วก็คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองมรดกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอธิบดีหลายท่านตามวาระการรับราชการของท่านนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีการประชุมและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนอธิบดีนะครับอธิบดีทุกท่านก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้นำเสนอเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดไปตามวาระเช่นเดียวกันก็11ท่านครับ
1: โอ้โห11ท่านที่สุดแล้วก็เรียบร้อยอะไรที่ไปเข้าเกณฑ์และโดนใจคณะกรรมการมรดกโลกคะอาจารย์มองว่ายังไงจนเราได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้คะอาจารย
2: ์มี2ประการครับประการที่1เราปฏิบัติเราศึกษาแล้วก็ให้คำตอบตามเกณฑ์ของยูเนสโกข้อที่2ข้อที่2ก็คือแหล่งมรดกแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกที่รับอิทธิพลจากศาสนาและนิกายต่างๆที่มีอยู่ในเอเชียใต้และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็พูดง่ายๆว่าของร่างกายอินเดียในเอเชียใต้แล้วก็ในประเทศซาอุดิอาระเบียก็คืออาเซียนเราเนี่ยนะครับอีกหลายชาติเราทำการแลกเปลี่ยนเมื่อได้สิ่งดีของแต่ละถิ่นแต่ละแห่งมานะครับโบราณอาจารย์ก็มีการปรับแปลงอย่างเช่นตัวละครเนี่ยนะครับตัวองค์เจดีย์ที่เราเรียกว่าพระธาตุเนี่ยนะครับนอกจากจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นความนิยมในยุคนั้นแล้วนะครับก็ได้มีการปรับทรงระฆังซึ่งจะเดิมเป็นองค์ขนาดใหญ่มาให้เรียวแล้วก็มีบัลลังก์มีปล้องฉนัยมีทองคำหุ้มไว้ที่ยอดซึ่งก็เป็นอัตลักษณ์ของเจดีย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยในสมัยที่เริ่มสร้างนะครับ
1: ก
2: ็พูดง่ายว่าเราเอาของดีจากที่อื่นมาปรับแปลงเป็นการนำเอาวัฒนธรรมหรือความคิดความเชื่อของเขามาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุเจดีย์แห่งวัดพระมหาธาตุครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ประการที่สองนะครับก็คือนอกเหนือไปจากสร้างปูชนียสถานที่เป็นทรงระฆังแล้วนะครับก็มีการส่งเสริมให้เกิดประเพณีสักการะบูชาพระธาตุประเพณีสักการะบูชาพระธาตุหรือประเพณีบูชาพระธาตุเนี่ยนะครับที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งก็เป็นที่เดียวและที่แรกที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรไทยหรือคือคาบสมุทรภาคใต้เนี่ยนะครับ
1: อันนี้หมายถึงว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเนี่ยค่ะ
2: ครับเรานำเสนอไปด้วยโดยบรรจุไว้ในเกณฑ์ข้อที่6ครับ
1: ค่ะ
2: ก็สรุปว่าพระธาตุเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนทั้งทั่วประเทศและทั่วเอเชียเนี่ยมาบูชาพระธาตุที่นี่แล้วทำให้การบูชาเนี่ยต่อเนื่องมาเป็น800กว่าปีตั้งแต่ปี1773ครับ
1: ค่ะ
2: ต่อเนื่องมามีได้ขาดเมื่อต่อเนื่องกันมาเช่นนี้ก็ถือว่าที่นี่เป็นโบราณสถานที่ยังมีชีวิตครับไม่ได้ล้างร่าไม่ได้หายไม่ได้ล่วงจมอะไรแต่อย่างไรประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุก็เลยเป็น ป็นประเพณีที่พูดง่ายๆว่าเหมือนพระเอกของแหล่งมรดกนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: นอกจากนั้นก็ยังมีประเพณีอื่นๆในเวลาสั้นๆเลยยกตัวอย่างอีกสักสองนะครับก็คือประเพณีส่งน้ำพระธาตุซึ่งก็ทำในวันเพ็ญเดือน6หรือวันวิสาขบูชาการส่งน้ำนี่ก็แสดงเห็นว่าคนศรัทธาสักการะในพระบรมศาสดาก็คือพูดง่ายๆว่าพระบรมศาสดาแม้จะอุบัติขึ้นในเอเชียใต้นะครับแต่ว่าก็ได้ส่งบารมีมายังพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชข้ามน้ำข้ามทะเลโดยเฉพาะมหาสมุทรอินเดียมาถึงภาคใต้ของประเทศไทยได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจุดเด่นประเพณีศาสตร์เดือนสิบก็คือประเพณีบูชาบรรพบุรุษนะครับเริ่มตั้งแต่การบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์พระเจ้าตลอดถึงบรรพบุรุษของเรานะครับทำต่อเนื่องไม่ได้ขาดเหมือนกันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า700ปีเช่นเดียวกับแผ่พระขึ้นธาตุครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นอกจากนั้นมีประเพณีเล็กๆน้อยๆที่ทำกันทุกวันสำคัญเช่นประเพณีบูชาในวันอาสาฬหบูชาเป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี้ยล้วนแล้วที่ยังคงมีอยู่เกิดมานานแล้วเท่าไรก็ตามแต่ว่าปัจจุบันยังมีอยู่ก็เลยทำให้ยูเนสโกมองเห็นว่าปูชนียสถานแห่งนี้ยังเป็นมรดกที่มีชีวิตในขณะที่แหล่งอื่นๆมักจะเป็นโบราณสถานเพียงถ่ายเดียวไม่ได้มีจิตวิญญาณสำหรับคนรุ่นปัจจุบัน
1: เป็นแห่งแรกในราชอาณาจักรไทยเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่ได้ปักป้าย World Heritage เนี่ย
2: ครับที่เรามีมาก่อนหน้านี้5แหล่งนะครับอยุธยาสุโขทัยบ้านเชียงตำลองเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นโบราณสถานจิตวิญญาณของความเป็นปูชนียสถานหมดแล้วแต่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ยังคงเป็นโบราณสถานที่มีฐานะเป็นโบราณสถานหรือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแล้วก็หลักฐานที่สำคัญก็คือเกณฑ์ข้อ6ก็คือยังคงดำรงความศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วศาสนาพุทธยังต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ครับ
1: ค่ะนะคะอาจารย์จากนี้ไปเนี่ยคือแน่นอนพอเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์เชื่อว่าผู้คนจากทั่วโลกเนี่ยน่าจะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวมาสักการะบูชาเรามีแผนรับมือตรงนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์แผนรับมือนี่ก็ที่คณะกรรมการคิดก็มีเป็น3ระยะระยะแรกนี่ก็คือภายใน5ปีนี้นะครับก็จะทำให้สถานที่ต่างๆสามารถรองรับเพราะการที่นักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญจากทั่วโลกเนี่ยมาถึงนครศรีธรรมราชได
1: ้
2: อย่างมีคุณภาพตัวอย่างเช่นมีมัคคุเทศก์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาอังกฤษ2เราก็จะพยายามใช้ชุมชนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือร้านค้าร้านขายของเอกชนที่อยู่หน้าวัดรอบวัดนะครับให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศนะครับให้ได้มากที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ประการสุดท้ายระยะ5ปีเนี่ยต้องเร่งรัดในการที่จะจัดหลักสูตรของนักเรียนระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาพูดง่ายๆว่าให้มีหลักสูตรเรียนรู้หลักสูตรที่ว่านี้มีชื่อว่าพระธาตุศึกษาให้เป็นวิชาบังคับในทุกระดับไม่ว่าคุณจะเกิดที่นครศรีธรรมราช
1: หรือว่าที่ไหนก็ตามนะ
2: ครับก็ให้มีการเรียนรู้เรื่องนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเด็กๆทุกคนที่มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเมื่อผ่านประจักษ์ที่นี่แล้วก็สามารถที่จะบอกกล่าวเล่าขานถึงคุณค่าความโดดเด่นความสมบูรณ์ของวัดนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือได้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆที่มีอยู่เกือบทุกเดือนนี่นะครับที่วัดมหาธาตุให้ได้จะได้นำเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้นะครับ

0: มรดกนี้ให้เป็นที่รู้จักโดยผ่านทางสายการบินต่างๆไปทั่วทวีปเอเชียครับ
1: ค่ะ
0: ก็กล่าวโดยสรุประยะแรกก็ทำในบ้านตัวเองก่อนรวมทั้งในประเทศไทยระยะที่2ก็ทำในกลุ่มประเทศอาเซียนและระยะที่3ก็ทำทั่วโลกให้ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งของโลกที่ทุกคนควรจะได้มีโอกาสไปสัมผัสของจริงที่นครศรีธรรมราชด้วยครับ
1: ค่ะดีมากเลยค่ะทีนี้อาจารย์คำถามสุดท้ายนะคะเมื่อวัดพระมหาธาตุเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมการสร้างความยั่งยืนทั้งในเรื่องของความศรัทธาคุณค่าทางวัฒนธรรมอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างและเราต้องสร้างความยั่งยืนอย่างไรบ้างคะอาจารย์ทิ้งท้าย
0: ครับเรื่องความยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการของจังหวัดก็มีความคิดตรงกันว่าเราจะต้องทำให้วัดพระมหาธาตุยังคง3ประการอยู่ก็คือ 1. มีความแท้ความแท้ก็คือเป็นพุทธศาสนาเถรวาทนะครับประการที่สองให้มีเรื่องของการเรียนรู้บูชาพระธาตุให้ตลอดทั้งชีวิตนะครับโดยใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาไม่ว่าหลักธรรมข้อไหนนะครับให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าพุทธศาสนาถือหลักสำคัญก็คือทำดีเว้นชั่วแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสทั้งสามประการเนี่ยควรจะถ่ายทอดสมาธิวัดแล้วจะมีแรงจูงใจให้คนเกิดความรู้สึกว่าอยากกลับไปทำดีโดยเว้นจากความชั่วแล้วก็เป็นที่ที่สงบเพียงพอที่จะทำให้จิตใจของคนที่มาที่วัดเนี่ยเกิดความสุขความสงบนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ยั่งยืนประการที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ยั่งยืนต่อไปก็คือเหมือนกับที่ผมเรียนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้คนทุกคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียนรู้พระธาตุทุกแง่มุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุณค่าที่โดดเด่นเป็นประโยชน์สำหรับมนุษยชาติปัจจุบันจนถึงรุ่นอนาคตครับ
1: ค่ะไปถึงคนรุ่นหลังด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่า
0: คนรุ่นหลังด้วยคร
1: ับใช่ค่ะอย่างที่ที่ฉันสังเกตดูเหมือนว่าเยาวชนคนรุ่นหลังนี่ก็ยังแบบว่าเข้าวัดนะทำบุญอันนี้ก็ยังมีภาพที่เห็นชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ช่วงนี้ถ้าดู
0: แล้วครับแล้วก็ต้องคณะกรรมการที่เขาเรียกว่าไซต์แมเนเจอร์หรือผู้จัดการแหล่งก
1: ็
0: จะต้องถือเป็นการบ้านเป็นงานที่จะต้องทำในช่วงระยะที่เขามารับตำแหน่งไซต์แมเนเจอร์อาจจะมีเวลาทำงาน 3-4 ปีต่อวาระนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อเนื่องไปได้หรือไม่ก็แล้วแต่ความถนัดแต่ว่าให้มีวาระการดำรงตำแหน่งไซต์แมเนเจอร์เนี่ยก็กำลังสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะนำพาวัดพระมหาธาตุไปตามนโยบายของประเทศหรือของจังหวัดนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบพระคุณครับถ้ากรณีที่จะมีข้อที่อยากจะเสนออะไรเพิ่มเติมนี
1: ่
0: ก็ถามมาได้นะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเรามีความคืบหน้าอะไรนะคะก็ทางรายการเราจะได้ติดต่ออาจารย์ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในพูดถึงความคืบหน้าของวัดพระมหาธาตุนะคะที่นครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับที่มีโอกาสที่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นความหวังเป็นความตั้งใจของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นองค์กรหลักในการนำเสนอสู่มรดกโลกครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ชัดชัยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะที่พูดจบไปนะคะผู้ฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุกรการนะคะท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อขึ้นเป็นบัญชีมรดกโลกนะคะซึ่งแน่นอนค่ะใช้เวลาฟันฝ่าอุปสรรคมาถึง13ปีฟังจากที่อาจารย์เล่านะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐเอกชนหน่วยงานต่างๆนะคะที่สุดแล้วก็สำเร็จนะคะการได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ยิ่งส่งเสริมให้มรดกทางปัญญาและจิตวิญญาณของไทยเปล่งประกายในระดับสากลค่ะอย่าลืมนะคะผู้ฟังอย่าลืมแวะไปกราบไหว้สัมผัสความงดงามและก็ร่วมภาคภูมิใจกับมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยแห่งนี้กันที่นครศรีธรรมราชค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรหัส

0: ไปรษณีย์นะคะ10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนั่นเองนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการสบายๆหลังข่าวในสัปดาห์ถัดไปวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศสวัสดีค่ะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จับจ่ายใช้สอยภายในงานมาสุดท้ายอย่างคึกคักภูริพลบุญสอนคว้าแชมป์การแข่งขันวิ่ง100เมตรรายการ VC โซโคล่าโอปาวาที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารทศมบพิตรเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทสมชายจันทโรธรเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและนาวาเอกหญิงเบญจมาศจันทโรธรภริยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดสร้างอาคารทศมบพิตรพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารทศมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือตรีจตุรงค์ตันติมงคลสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังอาคารทศมบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรประกอบด้วย6หัวข้อดังนี้หัวข้อสายทานพระเมตตามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในการพระราชทานเงินเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพระราชทานความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19หัวข้อทศมบพิตรนามพระราชทานกล่าวถึงความสำคัญของอาคารทศมบพิตรที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวข้อนาวีเวชบริรักษ์นำเสนอเนื้อหาภารกิจการดูแลสุขภาพกำลังพลและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้บาดเจ็บในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าการแพทย์ทหารเชิงยุทธวิธีหัวข้อศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนำเสนอเนื้อหาของห้องปรับความดันบรรยากาศสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับใช้ในการรักษากำลังพลและผู้ป่วยที่เกิดภาวะฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดจากการปฏิบัติการดำน้ำภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้ป่วยแผลเรื้อรังหัวข้อศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจการให้บริการเทคโนโลยีเลสิกรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นการผ่าตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติโดยระยะเวลาผ่าตัดน้อยมีความแม่นยำสูงและหัวข้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตวิธีการบังคับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยระบบภาพ3มิติความละเอียดสูงและมีแขนกลที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นเสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธจำลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยวปร.ไปประดิษฐานด้านหน้าอาคารทศมบพิตรซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นพื้นที่ใช้สอย 2,300 ตารางเมตรเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน2567รองรับผู้ป่วยทางด้านอายุรเวชกรรมจำนวนรวม228เตียงประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารประกอบด้วยหอผู้ป่วยทั่วไปหอผู้ป่วยวิกฤต ICU หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเซมิ ICU หอผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยเคมีบำบัดคลังยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์อาคารทศมบพิธแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการเต็มศักยภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นเวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจะสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเดียวกันนี้เวลา 17:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งสิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางทองศรีพงพาณิชย์ประชาชนชาวเชียงใหม่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรอย่างมหาศาลอีกครั้งยังทราบถึงแรงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนซึ่งพยายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
3: ก็โครงการศูนย์ศิลปาชีพท่านก็จะเสด็จกับนายหลวงตลอดทุกครั้งที่นายหลวงเสด็จท่านก็จะไปทุกที่ทุกอะไรประมาณนี้โครงการแต่ว่าแน่ๆศูนย์ศิลปาชีพอ่ะที่ผ้าไหมมัดหมี่อ่ะดีมากค่ะช่วยเหลือคนยากจนอย่างเงี้ยประมาณแบบผู้ประสบภัยเนี่ยท่านก็จะบริจาคทรัพย์เผื่อพระองค์ช่วยเหลือ
2: ด้านนางสาวสุกัญญาแคนศรีประชาชนจากจังหวัดสมุทรปราการกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ท่านทรงเป็นแบบอย่างของและกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
3: พระองค์ค่ะชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งทางชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียกิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดอย่างคึกคักในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าใช้จ่าย
4: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือโซนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อจึงตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวชาราราของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกที่กำลังดำเนินการอยู่อาจจะบรรลุในเร็ววันนี้พร้อมย้ำว่าการเจรจาทางเทคนิคเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งถือเป็นคนละประเด็นกันหากสามารถกำหนดเส้นทางเดินเรือที่ชัดเจนแล้วการเปิดช่องแคบอีกครั้งจะขึ้นอยู่กับท่าทีของสหรัฐทั้งนี้บันทึกความเข้าใจ14ข้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำหนดให้อิหร่านเข้าร่วมการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซในอนาคตซึ่งอิหร่านและโอมานใช้ข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเจรจาการบริหารจัดการในช่องแคบฮอร์มูซในระดับทวิภาคี สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือตอบรับสารแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้ประกาศเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นโดยนายคิมจองอึนรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถคาดหวังอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในทางที่ดียิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือเชื่อมั่นในรัสเซียที่จะบรรลุจุดประสงค์ของการปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียทั้งนี้เกาหลีเหนือและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งกองกำลังและยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งถือเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ปี2493นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียและนายคริสมิมมุขมนตรีรัฐนิวเซาเวลทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออกแถลงการร่วมในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐนิวเซาเวลจะเริ่มโครงการรับซื้ออาวุธปืนคืนในวันที่2พฤศจิกายนนี้โดยผู้ที่นำปืนมาส่งคืนจะได้รับเงินชดเชยสูงถึง 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่ออาวุธปืน1กระบอกพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอย่างไรก็ตามรัฐนิวเซาเวลกลับเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนอาวุธปืนมากที่สุดในประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลออสเตรเลียผ่านกฎหมายการรับซื้ออาวุธปืนคืนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่ชายหาดบอนไดในรัฐนิวเซาเวลระหว่างงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกะของชุมชนชาวยิวเมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 5-8 ทัพนักตบ U17 ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้เกาหลีใต้0-3เซต 19-25 15-25 และ 11-25 ทำให้ทีมชาติไทยหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ 7-8 โดยจะไปพบกับโครเอเชียในวันนี้เวลา 21:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC โซโคล่าโอปาว่าครั้งที่76ที่สนามทีซูฟสตาดิโอนเมืองโอปาว่าสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีธาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีธาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลอมเบียเอ็ดวอเตอร์คันทรีคลับในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรเปียโนอภิชยายุบลทำเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม16อันเดอร์พา200รั้งผู้นำร่วมกับโซเฟียชูเบิร์ตนักหวดเจ้าถิ่นศึกจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและศึกจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามกีฬา BMXอบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คนโดยรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1ได้แก่วิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่จุธามาศอริยะประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีโดยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าการแข่งขันรายการนี้เปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพด้วยการไม่ส่งนักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักกีฬารุ่นเยาวชนและเยาวชนที่มีฝีมือเตรียมผลักดันสู่การแข่งขันระดับนานาชาติและพัฒนาขึ้นเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตทีมเทควันโดทีมชาติไทยเดินทางไปกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ President Cup 2026ระหว่างวันที่ 18ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีนักกีฬาชายและหญิงรวม11คนนำโดยบัลลังก์ทับทิมแดงพัชรกันพูนเกิดพร้อมด้วยโค้ชแม็กพันตำรวจตรีชัชวาลขาวละอเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยใช้เป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมถึงเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อปูทางสู่โอลิมปิกเกม2028โดยสมาคมตั้งเป้าหมายเบื้องต้นในเอเชียนเกมครั้งนี้ไว้ที่อย่างน้อย1เหรียญทองจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างยังไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธปืนทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศและขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์และการออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยอุดมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
11: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราตั้งวงสนทนาเรื่องราวที่คุณวิกรมกับผมเนี่ยมาวิเคราะห์โลกว่าอนาคตจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น10ปีจากนี้โลกจะเป็นอย่างไร10ปีจากนี้คุณวิกรมกับผมเนี่ยจะไปทำรายการโลกเปลี่ยนสีบนดาวอังคารหรือเปล่าและโลกเรานี้จะอยู่กันยังไงในเมื่อมันเกิดภาวะของความปั่นป่วนผันผวนเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความตึงเครียดรวมไปถึงเรื่องโลกร้อนภัยต่างๆทั้งภัยสงครามภัยเศรษฐกิจภัยความตึงเครียดและภัยโลกร้อนนี่มันมารุมเร้าเราในคนเจเนอเรชันนี้อย่างหนักที่สุดอันนั้นคุณวิกรมได้อยู่กับโลกใบนี้อยู่กับทั้งการเมืองเศรษฐกิจติดตามข่าวสารเป็นคนตื่นรู้ตลอดเนี่ยกำลังมีความกังวลซึ่งผมคิดว่าวันนี้ต้องมาชวนคุยกันถึงอนาคตโลกไม่ต้องไกลนะไม่ต้อง 20-30 ปีนะเอาแค่5ปี10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นและเราจะวางตัวอย่างไรคนไทยเองประเทศไทยเองจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุ่นครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับและย้อนกลับมาดูโลกในยุคที่เราโตมาเป็นหนุ่มและเข้ามาสู่สงครามเย็นเข้ามาสู่โลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างมโหฬารมหาศาลเทคโนโลยีนั่นส่วนหนึ่งนะสงครามเราอยู่ช่วงสงครามเย็นคุณเวียดนามคุณวิกรมกับผมช่วงสงครามเวียดนามแล้วก็ดูนะผมก็ไปทำข่าวสงครามเวียดนามนะคุณวิกรมก็ธุรกิจก็เริ่มช่วงสงครามเวียดนามความจริงตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็สงครามเวียดนามทีนี้เข้ามาสู่สงครามเย็นยาวเลยทีนี้คอมมิวนิสต์กับโลกเสรีใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีมันเกิดเทคโนโลยีเกิดอินเทอร์เน็ตเกิดการเปลี่ยนแปลงอันมโหฬารมหาศาลเสร็จจากสงครามเย็นเราก็นึกว่าจบแล้วเนาะเราก็นึกว่าอ๋อตอนนี้โลกเสรีชนะคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ไปแล้วสหภาพโซเวียตแตกสลายแล้วนี่เราก็นึกว่าโลกมันคงสงบนะแล้วเราก็มาทำมาหากินกันลักษณะที่มีเสรีภาพมีประชาธิปไตยมีความเท่าเทียมกันต่างๆที่ไหนได้อยู่ดีๆจีนก็โตขึ้นมาแล้วก็มาแข่งขันกับอเมริกาสหภาพโซเวียตแตกปั๊บก็มีรัสเซียปูตินก็ยังไม่ยอมพ่ายแพ้ยุโรปก็นึกว่าจะแข็งแกร่งก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เป็นอ้าวเรามาดูบ้านเราอาเซียนเรามาดูจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ทะเลจีนใต้อเมริกาตอนแรกก็ทำท่าจะเป็นเจ้าลูกพี่ใหญ่นะที่จะไอ้ดูแลทุกคนไอ้หรือทำตามอ้วอ้วจะดูแลหรือแต่ว่าจีนเขาก็สร้างพันธมิตรใหม่จีนรัสเซียเขาก็บอกไม่ได้ไม่ได้กติกานี่จะเขียนโดยคนคนเดียวไม่ได้กติกาโลกเขาก็เลยบอกมันต้องแบ่งอิทธิพลกันมาถึงวันนี้กูมีกรมกระซิบกับผมแต่ว่าเฮ้ยเราจะอยู่กันยังไงวันเนี้ยสงครามเศรษฐกิจโลกร้อนและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั่วไปดังนั้นวันนี้กูมีกรมจะบอกอนาคตโลกอีก10ปีนี่หน้าตามันจะเป็นยังไงครับกูมีกรมตอนนี้กลางคืนดึกๆตื่นก็ตอนตีสองตีสามบอกเฮ้ยแล้วโลกมันจะไปทางไหนหรือเปล่ากังวลเหมือนผมหร
2: ือ
1: เปล่า
2: โอ้ผมนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: อย่างนั้นเลยล่ะ
2: โอ้เพราะว่าคิดว่าตอนนี้เราชักงงนะคุณชัยงงไหมโลกเรานี่อย่างกับที่ว่าเนี่ยคุณชัยเนี่ยก็รุ่นพี่ผมอะตอนนั้นเนี่ยก็มีไอ้วิทยุใช่ไหมที่เครื่องอย่างกับทีวีอะ
1: ใช่
2: แล้วก็มีสายอากาศนะเรียงลงมาแล้วเอาถ่านไฟฉายกากบมาเรียงกันเป็นแผงเลยจนกระทั่งวันนี้นะคุณวิชัยเห็นไหมตอนนี้เหลือแค่นาฬิกาเรือนเดียวอ่ะจากทางตอนนู้นเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้ววันนี้ไปอนาคตเนี่ยคุณวิชัยคิดว่า มันจะเร็วกว่าไอ้ที่เราว่าจากไอ้วิทยุนะเรือนอย่างกับทีวีมาถึงนะไอวอชอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเนี่ยอนาคตมันจะไปเร็วขนาดไหนผมกำลังเป็นห่วงอย่างที่ไม่เคยมีมาเลยนะถามว่าห่วงเพราะอะไรเพราะเราตอนนี้กำลังกินดีอยู่ดีไง เราไม่อยากไปลำบากอีกแล้วเฮียหยุนเฮียหยุนเราเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าโอ้ยมันลำบากลำบนนะตอนนู้นนะถึงแม้ว่าโอเลี้ยงตอนนั้นมันแค่แก้วละบาท
1: ได
2: ้เออแต่วันนี้เนี่ยเรากำลังมองว่าต่อไปเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนมันแบบว่าเราคำนึงถึงไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ผมเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยตอนนี้ก็เอาไอ้หุ่นยนต์เนี่ยไปต่อสู้กันบนเวทีแล้ว
1: เออฮิวแมนนอยด์เขาเรียกฮิวแมนนอยด์โรบอทคือหุ่นยนต์มนุษย์มันไม่ใช่หุ่นยนต์นะไอหุ่นยนต์แต่ก่อนก็คือมันสามารถยกม้ายกมือนะยกของได้เฉยแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น AI ที่มีตัวตนมันฉลาดมันเป็นมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เราสั่งแล้วมันทำหนึ่งสองสามสี่นะแต่มันเต้นระบำและมันมีสมองไงมันคิดแล้วมันแล้วเผลอๆมันไม่ฟังคำสั่งมนุษย์ด้วยนี่หุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์เกิดมันพัฒนาของมันเองมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยุ่งทีนี้ถ้าเรามองจุดนั้นคือเทคโนโลยีไปถึงจุดนั้นแต่ไอ้ที่เรื่องหุ่นยนต์จะเกี่ยวไม่เกี่ยวกับสงครามคุณวิกรมมองดูว่าสงครามยูเครนสงครามอิหร่านแล้วความตึงเครียดในเอเชียเองระหว่างจีนกับญี่ปุ่นระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลภายใต้การนำนายกหญิงกล้าวนี่นะซานาอิทาไกชิเนี่ยจะสร้างศักยภาพทางทหารแล้วนะก็เลยลุยกันเลยญี่ปุ่นตอนนี้คุณวิกรมมีทั้งเพื่อนญี่ปุ่นไปทั้งเพื่อนจีนเนี่ยมองว่าไอ้ความตึงเครียดนี่มันจะลามมาถึงไหนบ้านเราแค่ไหนไม่ในเอเชียเอง
2: วันนี้เนี่ยดูจากผลกระทบสงครามนะจากในยูเครนนะก็กระทบราคาน้ำมันแล้วเห็นถูกต้องไหม
1: ใช
2: ่ราคาปุ๋ยราคาอาหารนะแล้วก็ในตะวันออกกลางอิหร่านกับอเมริกาแล้วอิหร่านก็ขยายวงไปตอนนี้ฮูติกำลังขยายวงอีกนะกับซาอุราคาน้ำมันเห็นไหมก็ขึ้นมาละพอราคาน้ำมันขึ้นมานี่ทุกอย่างก็แพงหมดเลยโอ้คราวนี้ไอ้นั่นเราก็มาพูดถึงปัจจุบันแล้วในอนาคตเนี่ยสงครามที่ผมกำลังเป็นห่วงที่สุดเนี่ยคือเรื่องของจีนกับญี่ปุ่น
1: เออตรงเนี้ยห่วงเพราะคุณวิกรมรู้จักทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอย่างดีนี
2: ่คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องมาถูกเฮียคิมนะข่มขู่แล้วบางทีก็อาจจะข่มขืนอีกต่างหากเพราะเฮียคิมว่างๆอีกก็ยิงนักขีปนาวุธข้ามหัวถ้าเราเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะความปลอดภัยเป็นยังไงอันที่สองความที่จีนเนี่ยเวลาออกมาพูดอะไรเนี่ยก็พูดค่อนข้างที่จะ
1: แรง
2: แข็งกร้าว
1: แรง
2: เพราะว่าระบบของเขามันระบบคอมมิวนิสต์นี่ระบบคอมมิวนิสต์เขาจะยึดเป้าหมายของเขาเป็นเกณฑ์แค่นั้นเวลาที่เขามาพูดอ่ะนะเขาก็จะพูดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาไม่พอใจยังไงเขาก็พูดเป๊ะเป๊ะคราวนี้ไอ้คนข้างๆมันกลัวไงแล้วถ้าญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาเป็นแบบที่อเมริกาอยากจะมาบอกให้หรือดูแลในเอเชียตะวันออกให้อ้วนเพราะว่าอเมริกาก็รู้ว่าญี่ปุ่นกับจีนนี่มันไม่ถูกกันก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมไต้หวันกับจีนก็ไม่ถูกกันอเมริกาก็โอ้เนี่ยก็สนับสนุนไต้หวันคราวนี้ถ้าญี่ปุ่นมีปัญหากับจีนจีนก็ต้องมีปัญหากับไต้หวันด้วยแล้วถ้าเกิดมีปัญหากันอย่างนี้เกาหลีจะอยู่ได้ตรงนั้นเหรอเงียบเงียบก็ไม่ได้คราวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยแฟนรายการของเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยเป็นไง
1: อันนี้เนี่ยสำคัญที่คุณวิกรมตะวิเคราะห์เพราะคุณวิกรมรู้ตื้นลึกหนาบางของการลงทุนจีนและญี่ปุ่นในประเทศไทยอเมริกันด้วยอเมริกันก็ลงทุนในไทยเราด้วย
2: คือถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมานะอมตะนี่จะเป็นอมภพทันทีเลย
1: โอ้เลย
2: ผมว่าโลกเราต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาต้องเรียกว่าโลกเรานี่ต้องเปลี่ยนโลกแล้วนะใช่ไหมเนี่ยผมก็ลองมามองนี่อันนี้แค่สองเรื่องนะคุณวิชัย นะสองเรื่องเหรอว่าโอ้ไอเอไอแล้วก็สงคราม โดยเฉพาะใกล้บ้านเรา อันที่สามสิอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากและผมคิดว่าไอ้เรื่องที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบที่สุดมากกว่าทุกประเทศในโลกอีกหนึ่งไอ้โลกร้อนเนี่ยมันคืองวดนี้คุณทวีชัยเห็นไหมว่าย ุโรปเนี่ยเขาก็บอกว่ามีขี่คนขี่คนแต่ที่อื่นตายไปไม่มีข่าวถ้าหลงจงมารวมกันเนี่ยนะฤดูร้อนที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยคุณทวีชัยคิดว่ามีคนตายเท่าไหร
1: ่
2: นะจากไอ้ฮีทสโตรกสแตกอะไรพวกนี้
1: ใช่
2: อะคุณทวีชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยในอนาคตเนี่ย มันจะมีความร้อนมากกว่าวันนี้อีกเท่าไหร
1: ่
2: ผมก็ไปถามไอ้ Chat GPT มาบอกว่าเฮ้ยๆหรือช่วยบอกให้หน่อยสิ
1: อ
2: ีก10ปีข้างหน้านะ นะโลกเรามันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ไอ้นี่เฮียแชทนะ
1: ไอ้
2: Chat GPT เฮียแชทอีกก็บอกว่ามินิมัมเนี่ยประมาณสัก2องศา
1: ขึ้นอีก2องศา
2: โอ้นี่ขนาดเราปัจจุบันนี้เราก็ตายเป็นเบื่ออย่างเงี้ยแล้วนะถ้าอีก2องศานี่เป็นยังไง1ตายคน2สัตว์ต่างๆที่เราจะนะเอามาเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารตายแล้วก็ไอ้พวกพืชผลไม้ต่างๆมีพวกแมลงมากินแล้วก็แห้งตายตอนนี้นะแม่น้ำไหลแห่งละแห้งขอดไปแล้วในยุโรปเนี่ยตอนนี้เริ่มมีแม่น้ำแห้งขอดแล้วเวลาแม่น้ำมันแห้งขอดเนี่ยชีวิตเนี่ยจะไปยังไง
1: ใช่อยู่ไม่ได้นะมนุษย์อยู่ไม่ได้นะ
2: อาจจะมีคนที่มีห้องแอร์มีแอร์ก็อยู่ได้แต่ประเทศไทยก็ใกล้เส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรนี่คือตัวที่ทำไมร้อนที่สุดใช่ไห
1: ม
2: แต่มีประเทศหนึ่งที่เขาเนี่ยปรับตัวได้ดีมากคือสิงคโปร์คุณวิชัยลองสังเกตดูนะว่ามีรายงานเรื่องอุณหภู
1: ม
2: ิในภูมิภาคเนี่ยสิงคโปร์จะมีอุณหภูมิที่ทำไมเอ่ยต่ำกว่ากรุงเทพเพราะสิงคโปร์เขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะแล้วต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่คนไต้หวันสมัยผมอยู่นั้นมาปลูกนะโอ้สมัยนั้นเขาเรียกว่าหนุงเกิงตุ้ยก็หมายความว่าพวกทีมเกษตรไงไต้หวันก็จะส่งไปต่างประเทศปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นที่ปลูกต้นไม้เห็นไหมสิงคโปร์ที่ต้นไม้เยอะเนี่ยเพราะไอ้ทีมไต้หวันเนี่ยไปปลูกและวันนี้ก็อุณหภูมิเขาก็เลยทำไมไม่สูงเหมือนในกรุงเทพฉะนั้นถ้าเกิดโลกมันร้อนเนี่ยไอ้ประเทศที่มีต้นไม้เนี่ยหนึ่งอุณหภูมิก็จะไม่สูง2ฝนก็จะตก3มันก็จะเก็บความชื้นไว
1: ้
2: แต่ประเทศอื่นๆล่ะโอ้โหแย่เลยนะฉะนั้นเนี่ยบริษัทแอร์เนี่ยหุ้นจะต้องขึ้น
1: มันจะขึ้น
2: เพราะว่านี่งวดนี้คุณที่ชัยเห็นใช่ไหมว่าคนยุโรปซึ่งเขาไม่เคยคิดว่ามันจะร้อนอย่างนี้เนี่ยก็คนแก่ๆก็ตายคุณชัยคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องเกิดทั่วโลกใช่ไหม
1: ใช
2: ่แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้บริษัทแอร์เป็นไง
1: โอ้ร่ำรวยมหาศาล
2: ถูกต้องนะฉะนั้นถ้าโลกร้อนนี่เมื่อกี้ที่เราบอกแล้วว่าเดินทำให้คนตายสัตว์ตายพืชพันธัญญาหารได้รับผลกระทบนะต้นทุนค่าครองชีพของมนุษย์ในโลกนี้ก็จะสูงขึ้น
1: ใช
2: ่มันก็เป็นข้อคิดนะที่ผมฟังผมดูจากข้อมูลอะไรต่างๆแล้วผมก็เริ่มเป็นห่วงกังวลเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยใช่ป่ะเราก็ไม่อยากจะไปลำบากเห็นไหมตอนที่จีนลบกันอ่ะโอ้ตอนนั้นก็คนเนี่ยอพยพกันเต็มไปหมดเลยใช่หรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น3ข้อนี้เนี่ยแฟนรายการต้องคิดต้องเตรียมตัวนะคนจีนก็บอกว่าเราหากมีการเตรียมตัวแล้วเนี่ย ภัยหรือความเสียหายก็จะน้อยลง
1: ถูกต้อง
2: นั่นนะครับ
1: ถูกต้องถูกต้องดังนั้นที่กลางคืนตอนนี้ตื่นขึ้นมาตอนดึกๆนอนไม่หลับเพราะกลัวสงครามยูเครนสงครามอิหร่านจะบานปลายช่องการโอเปอเรชั่นยังไม่เปิดฉะนั้นราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้นต
2: ้
1: นทุนการผลิตก็จะแพงขึ้นแล้วเราต่อมาก็คือเฮ้ยมันก็มาเกิดใกล้บ้านเรานะในเอเชียนะญ
2: ี่
1: ปุ่นกับจีนนะเกาหลีเหนือเฮียคิมเฮียสีกับเจสนาอีนะก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันก็จะปั่นป่วนในทะเลจีนใต้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็กลัวมันเกิดจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหมซึ่งแง่หนึ่งมันก็เป็นสงครามระดับโลกแล้วนะสู้กันทุกวันยิงกันทุกวันนะนะถ้ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่3มันคงหน้าตาไม่เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2มั้งอาจจะไปอีกรูปแบบนึงมั้งแล้วที่ผมกลัวที่สุดคือไอ้ปุ่มเนี่ยที่ปูตินไปไหนทรัมป์ไปไหนจะมีไอ้คนเดินตามหิ้วกระเป๋าอะไรใบเล็กๆใบนึงหันไปทีเฮ้ยเอามานี่หน่อยไอ้จะกดปุ่มแล้วเนี่ยนะมันน่าตกใจมากแล้วก็ AI ก็จะเข้ามายึดครองชีวิตของคนตัดสินแทนคนมนุษย์ต่างๆฉะนั้นทั้งหมดนี้เราไม่เคยเห็นมันปั่นป่วนขนาดนี้เลยใช่ไหมคุณ
2: ไม่มีเนี่ยทุกอย่างจะเสร็จ AI ผมความรู้สึกของผมนะ5ปีเนี่ยก็ถือว่า AI ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือกับหลังเท้าเลยแหละแล้วถ้า AI มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะอยู่ยังไงนะใช่ไหมนี่แหละก็เลยกลายมาเป็นวันเนี้ยเอาไอ้เรื่องที่เรากังวลไม่สบายใจมาแบ่งปันบอกกล่าวนะแฟนรายการเผื่อแฟนคนไหนอยากจะทำอะไรไปเผื่อก็ถือว่าไม่เสียหาย
1: แต่ขณะเดียวกันคนไทยก็ต้องวางตัววางแผนชีวิตให้ดีนะมันเกี่ยวกับอายุไหมคุณอายุเท่านี้คุณก็จะวางแผนอะไรอายุเท่าไหร่มันต้องความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดไหมแนะนำหน่อยกรอบแนะนำว่าคือเท่าไหร
2: ่ผมว่าอย่างกับเรานะวันนี้เนี่ยเลข7ไปแล้วจะขึ้นเลข8อะไรเนี่ย อันนี้ผมว่าเราก็หาความสุขมากหน่อยเพราะว่าต่อไปจะไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขแล้วฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยผมซัดกล้วยทอดไป2ถุงน่ะ
1: แปลว่ารีบกินกล้วยทอดก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กินเพราะไอ้ระเบิดมันจะลงล่ะ
2: เรามันเด็กบ้านนอกไงแล้วก็เมื่อวานนี้ไปกินไอติมนะไอติมถั่วดำ
1: อร่อย
2: ที่เป็นแท่งอะ
1: อร่อยมาก
2: ผมกินไป2แท่ง
1: โอ้
2: แล้วก็ไอติมที่มีข้าวเหนียวดำ
1: โอ
2: ้เออก็กินไปอีก
1: นี่หมอ
2: กินไปจนกระทั่ง
1: หมอรู้ไหมหมอส่วนตัวว
2: ันนี้น่าจะเช็คออกว่าเรตติ้งมันไม่ค่อยดีคือผมวันนี้นะมองภาพ3ข้อดีแล้วผมคิดว่าเรามีอะไรก็ทำให้ตัวเรามีความสุขนะเรื่องกินนี่ก็กินอย่าเกินไปกินปิ่มๆ

0: ไปหรูหราอย่างนั้นไง
1: เราก็จำได้ไหมไข่เต่านะไข่เต่านะ
0: ไข่เต่า
1: ไข่เต่านะ
0: แล้วก็เผือก
1: ปลาต้องโกเผือกมันนะ
0: น
1: โกพูดแล้วน้ำลายไหลนั่นเนี่ยฮะ
0: คือเราหัวอกเดียวกันไงคือหัวอกแบบที่อยู่แบบอย่างนั้นฉะนั้นข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ทำได้ทำไปอันที่สองเงินที่เรามีต้องมาจัดสรรเอามาใช้อย่าเก็บไว้จนกระทั่งตายไม่มีประโยชน
1: ์
0: ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะฉะนั้นนะไอ้ผมก็เงินไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ก็ตัดสรรตอนนี้ยกให้กับมูลนิธิให้หมดนี่ยกไปนานละ
1: ยกไ
0: ปแล้วก็ไอ้ตัวที่เรากำลังจะใช้นี่ก็ตอนนี้ชอบอะไรนี่ผมก็ไปทำไมไปทำไปซื้อเอามาใช
1: ้
0: ตอนนี้อีกอันนึงก็คือเสื้อผ้าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีแฟชั่นผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววัวต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรมาใส่ซะหน่อยนะทำไมเราจะต้องใส่อยู่ไอ้ของเก่าๆเพราะความเสียดายไงว่ามันก็ยังดีใส่แล้วก็ยังร
1: อ
0: เออเราก็เลยไม่เสียตังค์แต่ตอนนี้เราชักเริ่มมีความคิดเอ้ยไอ้สามเรื่องนี้เอามาบวกลบคูณหารกันแล้วนี่สงสัยเราจะไม่ได้แก่ตายแล้วผมมีการุณยฆาตอีกนะ
1: เหรอเตรียมการุณยฆาตไว้นะmercy
0: คือmercy เพราะว่า เราเนี่ย พอไปถึงจุดหนึ่ง ที่เราคิดว่าเราดูท่าแล้วมันจะเทลงอะกราฟชีวิตมันจะลง แต่มันไม่ขึ้นมันไม่ตั้งมันไม่เรียบอีกละ ผมก็อยู่ไปก็ไลฟ์บอยนะรีบทำหนังสือเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายเขียนให้จบแล้วก็อยากจะทำอะไรทำให้เกี้ยงแล้วในสภาพที่สุขภาพก็ยังพอที่จะนะทำอะไรได้ผมไม่ต้องการไปทรมานตัวเองนะคุณสุนิชัยผมไม่แบบที่ไปนอนติดเตียงแล้วรอความตายอะไรว่าใหม่อ่ะ
1: ไม่อ่ะจะลงหมายความว่าถึงจุดหนึ่งไม่แน่เราคุณวิกรมอาจจะขอการุญยฆาตตัวเองเหรอ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายในเมืองไทยไม่มีหมอคนไหนทำให้หรอก
0: เราก็บินแบบ12ประเทศในโลกนี้ปัจจุบันเนี่ย
1: มี
0: ทั้งหมด12โอ้ยนี่ตั้งหลายปีแล้ว
1: เหรอ12ประเทศ
0: ตอนนี้มีในโลกเนี่ยเขามีกฎหมายนะเอาคราวที่แล้วมีคนออสเตรเลียคนหนึ่งบินไปที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: นะแล้วก่อนจะบินไปนี่เขาก็กินข้าวกินปลาพูดคุยกับลูกหลานเรียบร้อยเลยก็ไปการุณยฆาตที่สวิตเซอร์แลนด์อินเดียเขาก็มีการุณยฆาตนะเราอาจจะตอนนั้นไปอินเดียไปกินโรตีก่อนไปการุณยฆาต
1: ก็เอาโรตีอร่อยที่สุดของอินเดียมากินก่อนแล้วก็เข้าไปเดินบอกว่าเอาเลยหมอฉีดเข้าไปเลย
0: เอหยุนทำไมเราไม่ทำอะไรที่ I feel control นะทำไมเราต้องให้ธรรมชาติมาควบคุมเราแล้วก็กระแดกกระแดกกระแดกกระแดกอยู่อย่างนั้นแล้วก็โอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ผมเห็นแม่ผมนะตอนนั้นน่ะก็ป่วยเป็นมะเร็งไงผมนั่นก็กึ่งการุณยฆาตแหละพอดูแม่ทรมานแล้วผมบอกหมออย่านั่นเลยหมอปล่อยแม่ไปเถอะ
1: แม่เขามี living will เขาบอกว่าเป็นการเขียนพินัยกรรมชีวิตเราว่าเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งห้ามให้เราทรมานต่อห้ามเอาสายระยงระยางหมายก็มีแล้วนะ
0: เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาวางแผนไม่มีพระเจ้าคนไหนองค์ไหนที่มาช่วยเราลิขิตโชคชะตาของเราเพราะว่าไม่งั้นมันจะยุ่งมากเลยนะ 8,000 กว่าล้านคนเนี่ยโอ้พระเจ้านี่โอ้โหยุ่งวันทั้งวันไม่มีอะไรทำเลยต้องมาลิขิตโชคชะตาให้กับมนุษย์เนี่ยฉะนั้นไอ้ความเชื่อบอกว่าเรื่องเชื่อดวงเชื่อชะตาไม่มีเชื่อการวางแผนนะการบริหาร อันนี้ก็เราก็ทำไมล่ะการดุลยฆาตกับเรานี่มาวางแผนเห็นไห
1: ม
0: นะว่าเราเนี่ยทำไมเอ่ยควรจะทำอะไรเห็นภาพไห
1: ม
0: ฉะนั้นเราก็มองทุกอย่างอยู่ในระบบการวางแผน
1: อันนี้

0: ันนี้คิดวางแผนละเอียดทุกขั้นตอนชีวิตเลยนะคุณวิกรมเอาละก็กลางคืนตื่นขึ้นมาก็อย่าคิดมากนอนนอนหลับต่อไปไหนๆก็ร่วมมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็ทำได้ทั้งที่เราทำได้ในฐานะมนุษย์แต่อย่าเพิ่งไปคิดนะการิญญาคาดไม่ต้องคุณวิกรม
1: ยังรอ
0: ต้องอยู่ไปยาวนาน
1: เราวางแผนว่าตอนนั้นเราไม่ต้องการความทุกข์ทรมาน
0: ใช่แล้ว
1: เราก็ดูแลเราจะไปแบบเรานี่ทุกอย่างดีหมดนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าตัวเรานี่มันไม่มีอะไรดีขึ้นอีกแล้วนะแล้วก็มีกันมาล่ำลาลูกหลานเพื่อนฝูงให้หมดชวนใครคนนั้นคนนี้ให้หยุ่นเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปนั่งโม้กันก่อนแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จับมือกุ๊ดบาย
0: แล้วสองอย่างที่ยกสองอย่างคือกล้วยทอดกับโรตีและไอติม3อย่างเอาล่ะเราคุยกันเล่นๆนะครับอย่าจริงจังเรื่องไปต้องรีบจากไปยังไงคือการวิเคราะห์สถานการณ์ให้เห็นว่ามันมีอะไรที่น่ากังวลบ้างขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: หารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
4: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
4: ร่วมมือกันป้องระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
5: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
6: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
5: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
6: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
5: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
7: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
8: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
7: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
8: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมป่าไม้ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามในวงกว้าง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้บินสำรวจพื้นที่และสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรกส่วนของกรมป่าไม้ได้กำชับศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราชให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการสำรวจและประเมินสถานการณ์การจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่โดยรอบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศ
10: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจัดตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง และเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสโดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI เสริมสร้างความรู้และทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
11: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI หรือ Smart PR Southern 6ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17สิงหาคม2569ณอำเภอเมืองพัทลุงจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และเครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติจริงในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตสื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วน่าสนใจและทันต่อสถานการณ์โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมอบรมจำนวน60คนโอกาสนี้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการใช้เทคโนโลยี AI ในงานประชาสัมพันธ์โดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทำให้ทุกคนต้องปรับตัวอยู่เสมอพร้อมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในงานของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเน้นย้ำว่าการใช้เทคโนโลยี AI ต้องใช้เป็นและใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไปอีสานก็ต้องเลี้ยวขวาลูกขวาไปสระลีมาฮะไปอยู่ที่น้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดเจ็ดเสาน้อยก็โป่งก้อนเศร้าไม่ได้ไปนานแล้วนะครับเมื่อก่อนนั้นเพื่อนละลีในกลุ่มที่ได้เที่ยวกินด้วยกันนั้นก็ยังวัยรุ่นยังหนุ่มอยู่ก็จะไปกันอยู่แถวโมกเหล็กเนี่ยบ่อยมากเพราะว่ามีรีสอร์ทเล็กๆราคาไม่แพงแล้วก็กินเหล้าแล้วก็ไม่ต้องได้ทำความเสียเอะมักเทิงเสียบรรยากาศคนอื่นรอบข้างเขาเพราะว่ามันก็เป็นที่ที่แบบส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็เงียบๆด้วยไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็เพื่อนที่รักกันมากๆที่ท่านหนึ่งเป็นนักจัดรายการอยู่ที่สระบุรีแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เป็นที่ต้อนรับของเพื่อนๆเป็นแหล่งต้อนรับของเพื่อนๆเนี่ยคือพูดง่ายๆคือเขามีกระตังว่างั้นนะแล้วก็เลี้ยงดูเราได้ในช่วงที่เราเป็นข้าราชการที่แบบมีเงินนิดหน่อยนะฮะก็ไปก็เพื่อนดูแลกันก็ไปพักไปกินไปเที่ยวกันอยู่แถวนั้นน้ำตกเล็กๆไม่ใหญ่มากนะแล้วก็พอวันนี้ได้ไปเห็นนะฮะไปโครงการ Next Gen Uber หรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ไปเป็นพิธีกรมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องถือว่าได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่ในส่วนของการที่ทำให้ต้นไม้นะฮะการเวนคืนพื้นที่ป่ากลับมาให้กับพื้นแผ่นดินนะฮะเพราะว่าไปอยู่ในที่ที่กำลังบรรดาในทุนนะฮะบุกรุกแล้วก็เข้าไปแผ่วถางให้ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกเหล่านี้ก็ต้องการที่จะได้พื้นที่คืนแล้วก็ต้องไปปลูกแนวกันชนป่าเอาไว้เพราะว่าอยู่ติดกับเขาใหญ่นะฮะแล้วก็เห็นลำน้ำสวยงามมากครับตรงนั้นตรงแถวที่เขาเรียกกันว่าทางน้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดเนี่ยนะครับขอบคุณน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับที่วันนี้ก็มาร่วมกันปลูกป่าทั้งเกือบ200คนทั้งที่บ้านวัดโมกเหล็กในแล้วก็นิคมสร้างตนเองเลี้ยงคนนมนะก็ทางบ้านสับพริกไปเจอน้องที่ทำงานอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งสักกาซาบุรีนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าแอบมาดูถนนดนตรีอยู่บ่อยๆแล้วก็ติดตามถนนดนตรีอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ไปเจอเพื่อนรักที่เคยเดินทางไปเที่ยวกันอยู่แถวนั้นก็มาพบมาเจอกันเจอกันนะฮะดีใจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของถนนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันอาทิตย์16สิงหาคมวันที่หวยรับประทานไปเรียบร้อยนะฮะก็เดินทางกลับมาเมื่อตอนช่วงเย็นวันนี้นะครับไปพักที่คาเลสนามกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟเซนเจมแล้วก็ดีทีเดียวนะฮะได้เห็นพอดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปตีกอล์ฟกันก่อนแล้วก็ค่อยไปทำกิจกรรมกันอันนี้ก็ไปในนามของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเดินทางกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์นะฮะส่วนของทนดนตรีเมื่อวานนี้ก็ได้นำเสนอในทั้งตาดูหูฟังนะครับตาดูก็ชมเทปบันทึกรายการของทนดนตรีที่มานำนะฮะที่นำบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ยังไม่ได้เคยออกอากาศนะฮะได้ออกอากาศเฉพาะตอนช่วงไลฟ์ในช่วงวันนั้นในวันคอนเสิร์ตแต่ว่าหลังจากนั้นก็บันทึกเทปเอาไว้ไม่ได้นำออกอากาศทางช่อง NBT เมื่อวานนี้ก็ได้ออกอากาศกันไปแล้วสำหรับ70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชนนท์ยังมีอีกในสัปดาห์ต่อไปก็ติดตามกันได้ในทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ส่วนสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศระหว่างฟังบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์จากที่เราได้นำบรรยากาศมาออกเป็นประจำทุกเดือนต้นเดือนนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศของคาราบาวนะฮะหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขครับนี่ก็คือความสุขที่ถนนดนตรีมอบให้กับบทเพลงพิชวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็งานอารยธรรมงานอิสระที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นครับปีหน้าผมก็ได้ติดต่อกับศิลปินรุ่นใหม่ๆน้องๆที่เขาทำงานในสายของพิชวิตใต้ดินเนี่ยมานำเสนอมากขึ้นนะฮะจะเป็นวงอะไรต่างๆก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ก็วันนี้เพิ่งจะเดินทางกลับมายังไม่ค่อยหายเหนื่อยเลยเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วก็ไปตากแดดทั้งวันเลยกับการได้ไปปลูกต้นไม้ได้ความรู้มากนะครับพอดีท่านที่
เป็นผู้นำก้าไม้มาให้เยาวชนทั้ง500กว่าก้าเนี่ยปลูกแล้วก็พี่น้องของคนที่ไปร่วมกันปลูกป่านี่นะครับก็เยอะแยะเลยนะฮะ500กว่าก้าสำหรับท่านผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1คุณหงพิจารณ์บัวไข่นำก้าไม้ต้นไม้แล้วก็ให้ความรู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดนั้นมันมีเรื่องราวแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่จะไว้ยังประโยชน์ให้กับธรรมชาติแล้วก็บรรดาสัตว์ป่าอย่างไรนะฮะก็เป็นความรู้ที่เราได้รับมาจากต้นไม้ในแต่ละต้นที่แกที่หัวหน้าเขานำมาให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันปลูกในวันนี้ครับครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจนาวัฒน์สันวงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านมณีเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับเลี้ยวขวาแล้วไปโคราชกันดีกว่าครับโคราชา

หว่างที่อยู่ห้องพักตอนนี้ที่สนามกอล์ฟเนี่ยก็อยู่ริมเขาก็มองเห็นธรรมชาติที่ภายนอกที่เป็นวิวทิวทัศน์ของสนามกอล์ฟแล้วก็เลยไปก็จะเป็นเขาใหญ่จะเห็นว่าต้นไม้ยังเขียวขจีอยู่แต่ว่าในภายในอุทยานเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นป่าแหว่งๆอยู่เพราะว่าโดนบุกรุกเข้าไปแล้วก็พยายามจะหาทางที่จะปลูกทดแทนหรือว่าปลูกต้นไม้ขึ้นมาขึ้นให้ธรรมชาติฟื้นขึ้นมาแล้วก็ผู้คนก็จะไม่เข้าไปบุกรุกไปเพราะว่าเขาเตรียมการเขาใช้คำว่าเตรียมการคืออุทยานแห่งชาติน้ำตก7คดอุทยานแห่งชาติน้ำตก7คดโป่งก้อนเศร้าแล้วก็วงเล็บว่าเตรียมการผมก็ถามว่าทำไมต้องเตรียมการเพราะว่ายังไม่ได้เป็นอุทยานก็รอคอยที่จะต้องพอเป็นเตรียมการแล้วก็เป็นประกาศเป็นอุทยานจะได้เป็นเขตที่ทำให้ไม่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปบุกรุกทำลายป่าได้ก็ต้องช่วยกันแล้วก็เหมือนกับพวกเราก็เหมือนไม้ซี่เป็นงานไม้สุ่งนะครับเป็นเห็นนั่งเห็นเด็กๆเห็นพวกเราไปนั่งปลูกตามทนร้อนทนแดดเปรี้ยงนะฮะขุดดินมือพองนั่งรถโฟวิวขึ้นไปแล้วก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันเออเราก็ลำบากลำบนไอ้พวกนายทุนพวกอะไรมันก็เข้าไปลุกที่ปลูกป่ากันแล้วก็ได้สัมปทานได้ที่ได้ทางกันไปเราก็นั่งมองว่ามันจะเหมือนในสิ่งที่เราจะไปทำแล้วมันจะไปสู้แรงของพวกเงินของทุนเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับมันก็เหมือนที่เราต้องขุดกันไปจนกว่ามันจะพังทลายสำหรับพวกเทวราชทั้งหลายนะฮะแต่ทางกันด้วยเพลงที่ทั้งคุณขอมาทั้ง0816346452แล้วก็ที่ผมเลือกมาฝากกันในคืนวันนี้ณ หมู่พงเทพนะครับวันที่10ตุลาคมก็ตอนนี้ก็เปิดตั้งแต่วันที่5สิงหาคมแล้วบัตรเต็มแล้วมั้งนะฮะก็เราก็ได้มีจัดณ หมู่ไปรอบหนึ่งของท่านดนตรีเพื่อนคุณวสันต์วงสว่างบอก7คดน่าเที่ยวแคมปิ้งสงบใช่มีเทรลเดินป่าเจอเทรลของคณะเดินป่าจะส่งรูปให้ดูโอ้สุดยอดจริงๆแล้วเป็นคณะที่เดินป่าแบบจริงๆจังๆนะไม่ได้เดินแบบอะไรแบบเข้าไปชิวๆไม่ใช่นะเตรียมอุปกรณ์เครื่องสนามแต่เป็นเส้นเดินป่าแบบสั้นๆนะครับประมาณ4กิโลไปกลับก็8กิโลเขาเตรียมพร้อมกันดีมากแล้วก็ถามว่ามาเดินกันบ่อยเขาบอกเดินบ่อยทำไมถึงมาเดินกันบ่อยบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าจะต้องเข้าไปดูชีวิตในป่าแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถที่จะมีชีวิตที่ไปสัมผัสกับธรรมชาติได้ก็จะขอไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่โอ้แล้วก็เลยนะดังนั้นในสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังมีหลงเหลืออยู่เนี่ยคือก็แสดงว่ามันหลงเหลือค่อนข้างน้อยแล้วนะครับก็เราจะเดินไปกลับแล้วก็สงบใช่ฮะสงบแล้วมีน้ำตกมีคือเหมือนกับไม่ค่อยพลุกพล่านคนไม่ค่อยพลุกพล่านนะครับก็เป็นเส้นทางที่น่าทำเที่ยวแคมปิ้งดีนะครับเราก็ไปช่วยกันปลูกแล้วเดี๋ยวต้องไปต่ออีกนะต่อเนื่องกันไปอีกหลายที่นะครับที่เราจะต้องไปร่วมแรงร่วมใจกับทางคนในพื้นที่แล้วก็เยาวชนนะฮะมุ่งมั่นไปถึงเยาวชนเพราะว่าเด็กๆเยาวชนนั้นน่าจะสืบสานสิ่งที่เป็นการดูแลพื้นที่พื้นป่าของในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในละแวกที่มีพื้นที่ป่าวันนี้เขาก็มีการประกวดบทความเรื่องแม่ของฉันแล้วก็เด็กๆ เขียนบทความดีจังเรื่องความรู้สึกของแม่แล้วก็สิ่งที่แม่เนี่ยได้ดูแลธรรมชาตินะฮะทำงานอย่างหนักแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ป่าพิทักษ์ป่าก็มีเป็นลูกจ้างก็มีหรือเป็นคนที่อยู่ในละแวกเท่านั้นแล้วก็ช่วยกันดูแลพื้นป่าไม่น่าเชื่อนะเด็กที่มีคือเขามีมุมมองที่ว่าเขาเต้ามองอยู่นะฮะผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นในสิ่งที่ได้ทำอยู่แต่เด็กเห็นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาครับแล้ววันนี้เขาพูดถึงคุณแม่เขาว่าเขาคุณแม่เนี่ยเป็นชาวไร่ทำไร่ทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็เห็นลุงแม่เนี่ย
นะครับได้ดูแลธรรมชาตินะฮะแล้วก็คือเก็บพวกขยงขยะเนี่ยไม่ให้รกไปเลยนะครับแล้วก็ดูแลธรรมชาติที่อยู่ในละแวกบ้านเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้เหล่านี้เขาบอกมีคุณมีประโยชน์เออนะฮะแล้วทางท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะก็ได้นำกล้าไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพืชสมุนไพรอันนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่มากๆเลยนะครับก็ในเรื่องราวเหล่านี้ต้องช่วยกันนะฮะต้องช่วยกันมากๆเราก็ช่วยได้ในทางหนึ่งนะครับสำหรับของโครงการของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์เป็นประธานมูลนิธิอยู่นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราแต่ทุกๆเดือนตอนนี้ผมต้องหลังเกษียณนี้ก็ต้องไปลุยในป่าในเขาแล้วก็อาจจะมีเป็นการไลฟ์หรือว่าการทำเพจแล้วก็ทำทางโซเชียลเนี่ยมากขึ้นนะฮะกำลังฝึกวิชาอยู่กำลังเรียนรู้ไอ้พวกเทคโนโลยีเพราะไม่ค่อยคล่องกับไอ้เรื่องต้องนั่งถ่ายภาพถ่ายหน้าตัวเองไงคุณก็เห็นแล้วนะเห็นภาพผมที่นั่งฟูอยู่แล้วผมก็ถ่ายได้คลิปสั้นๆนะครับทำคลิปสั้นๆเดี๋ยวคงจะทำคลิปยาวๆต่อไปข้างหน้าตามเวลาที่อำนวยกับเรื่องของการไปเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีกันต่อไปนะครับครับเพลงที่ช่วงนี้เห็นคาราบาวออกโคคอนเสิร์ตแล้วมีเพลงใหม่ๆคือเพลงเก่าอ่ะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นในคอนเสิร์ตอะไรมากนักตอนนี้มีเพลงเหล่านี้ซึ่งผมเคยขอไปในช่วงที่จะให้เล่นที่ถนนดนตรีไลฟ์แต่ช่วงนั้นยังซ้อมหรือว่าทำคิวกันไม่ทันนะครับช่วงนี้เห็นมีเพลงเหล่านี้ที่เคยขอไว้แสดงว่าพี่แอดก็ฟังอยู่ว่าเราอยากจะให้นำเสนออะไร

ผมสุเทพปานอำพันธ์เป็นผู้ชีวิตจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งจะโรยลาไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงเพื่อชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอารัดเอาเปรียบความเหลื่อมล้ำครับ

0: พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม44นาทีชั่วโมงแรกของถนนดนตรีของพี่จรุกสมัยนะคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมก็อยู่ที่ตั้งที่บ้านน้องแขมเป็นเกษม79แล้วก็อีก1เดือนข้างหน้านะครับก็จะต้องอยู่ที่นี่เป็นประจำสำหรับการทำงานทั้งในภาคของวิทยุในส่วนของการออนไลน์ต่างๆก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวแต่ตั้งเครื่องมือให้เรียบร้อยกันนะครับจะมีการไลฟ์ในวันธรรมดาธรรมดากันเป็นช่วงเวลาใดก็จะแจ้งให้ทราบกันแต่ตอนนี้ทางช่องทางของวิทยุช่องทางของทาง NBT โทรทัศน์ก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มวันละชั่วโมงถนนดนตรีไลฟ์ลีลันนะครับงานบันทึกการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาใน1ปีหรืออาจจะย้อนหลังไปถึง2ปีที่ผ่านมาด้วยก็ได้ครับอีกหลายๆศิลปินที่ก็ยังชื่นชอบกันอยู่นะฮะ30กว่าศิลปินที่ได้มาบนถนนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วง3ปีที่แล้วแล้วก็ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ของเครือข่ายทั่วประเทศก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทาง0816346452ก็มีขอเพลงกันเข้ามาเต็มแล้วนี่แล้วก็ทางที่ Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งมาให้นะครับขอเพลงนี้กันไว้นะฮะในแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็ไปพบกันได้ครับในปีนี้16ปีแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็ช่วงเดือนธันวาคมวันที่5นะครับตอนนี้ก็เดินสายรับใช้พี่น้องแล้วก็ไปเป็นพิธีกรให้หลายตอนหลายงานไล่กันไปเลยครับหลังจากปลูกป่าแล้วก็อีก 2-3 อาทิตย์นะฮะคงจะมีงานเพิ่มเติมกันแล้วก็รู้สึกจะเป็นช่วงเดือนหน้าเป็นช่วงแถลงข่าวงานน้ำหมูพงเทพเรื่องคอนเสิร์ตพูดไม่เข้าหูเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยากลางๆเดือนนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่จะต่อเนื่องไปเลยทุกเดือนนะครับตอนนี้งานเฟสติวัลค่อยๆเข้ามาใกล้จะหมดฝนกันไปแล้วตอนนี้ก็ฝนไม่ค่อยมีนะฮะไปที่เขาใหญ่ไปที่สระบุรีมาก็ฝนก็ทิ้งช่วงไปนานพอสมควรทีเดียวแล้วนะครับเพลงที่ขอมานะครับละหมาด

0: เ
1: ขาบอกว่าถ้ารถคันเก่ามันก็เคยมือนั่นเช่นที่วงนั่งเล่นเขาเคยมาแสดงสนุนดนตรีไลฟ์เขาเคยพูดเอาไว้วันนี้เขาไปที่รีสอร์ทที่ก่อนกลับเพราะท่านจัดที่ทานอาหารไว้ที่ร้านอะไรห่วงจุ้ยนี่นะเข้าไปลงแทบตายเพราะว่าเป็นรีสอร์ทที่แบบใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องเล่นพวกสวนสนุกของเด็กด้วยนี่นะครับแล้วก็เป็นหลงอยู่ในนั้นเห็นมีรถเก่าๆรถโบราณเขาวางๆจอดๆอยู่โอ้น่ารักเลยมีเฟียสรุ่นเล็กๆนะครับแม่อยากลงไปถ่ายภาพจังแล้วไปเก็บสะสมไว้เต็มเลยแล้วก็พื้นที่ก็กว้างๆขวางแล้วก็มีพวกแหล่งท่องเที่ยวที่แบบ

ก็ทำให้เปิดโลกทัศน์เปิดโลกกว้างว่านี่ยังมีแหล่งที่น่าจะต้องได้เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศอะไรต่างๆอีกมากมายในโลกใบนี้นะครับแต่ทางการในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในคืนวันนี้กับผมพิจิตรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กัน

ังเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ลดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการโฮมสเตย์ขยายหลักเกณฑ์รองรับได้ไม่เกิน8ห้องผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
2: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
1: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกันสูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
5: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
6: รัฐบาลเตรียมขยายหลักเกณฑ์กิจการโฮมสเตย์แก้ปัญหาที่พักนอกระบบด้วยการอนุญาตรองรับได้ไม่เกิน8ห้องและผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คน
7: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายักปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: กรมการขนส่งทางบกเตรียมเสนอขยายเวลาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าลงร้อยละ80เป็นเวลา3ปีพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการตรวจสภาพ EV โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดลงร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันโดยคาดว่าจะนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมได้ภายในเดือนกันยายนนี้และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมมือกับผู้ผลิตและจำหน่ายรถจัดทำโครงการ EV Ready โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดเข้ารับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนท่ามกลางการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทยกระทรวงกลาโหมของโรมาเนียระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนสามารถสกัดกั้นโดรนที่รุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายกระทรวงกลาโหมของโรมาเนียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจตราทางอากาศขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ไม่ทราบที่มาและบินรุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายโดยห่างจากเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียไปทางตอนเหนือประมาณ24กิโลเมตรทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของโรมาเนียสามารถยิงโดรนจากรัสเซียตกอย่างน้อย3ลำขณะที่โรมาเนียพบโดรนลุกล้ำน่านฟ้าของประเทศหลาย10ครั้งตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนไทยหรือเปล่า

คนไทยหรือเปล่านะครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามนี้ที่เราก็ปากกันตีนถีบกันไปนะฮะเดินทางกันในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลานี้นะครับทนดนตรีเพลงเพื่อชีวิตก็ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยและเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าก็จะต้องอำลากับการรับราชการแต่ทนดนตรีจะทำหน้าที่กันต่อในช่วงเวลาของ3ทุ่มถึง5ทุ่ม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็คงจะต้องนั่งทำรายการอยู่ที่บ้านแบบนี้แหละครับหลังจากที่เคยทำมันมาหลายปีแล้วนี่นะครับทำให้นั้นการส่งกระจายเสียงก็ชัดเจนนะฮะเพราะว่าเราก็มีการลองผิดลองถูกปรับปรุงแก้ไขกันมาโดยตลอดก็ขอบคุณด้านเทคนิคทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็ควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดทีมงานเทคนิคก็คุณเมฆขันแก้วคุณโนรงศักดิ์นิยมทองนะครับ0816346452นะครับหมายเลขโทรศัพท์คนทนดนตรี0816346452นะครับที่เมื่อสักครู่บอกว่าวันนี้หวยรับประทานแล้วก็ชอบใจใหญ่เอาที่บ้านเรียกหวยแดกนะครับก็ที่ด่านมาคำเตี้ยขอมานะครับขอบคุณมากครับติดตามกันเป็นประจำนะครับแล้วก็เดินทางกันไปกับบทเพลงในชีวิตยามนี้อยากจนคนแค้นเงินเดือนไม่พอใช้เงินดาวเงินเดือนอะไรต่างๆหนี้สินล้นพ้นตัวก็ยังมีเวลาที่จะพักหายใจเป็นกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดหรือต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปได้นะฮะเราก็จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับถนนดนตรีเสาจุดดำครับ

าเหล้าหวานจริงป่ะครับก็จะดื่มมากนะฮะตรงนี้ก็เข้าพรรษาด้วยแล้วก็จะต้องดูแลสุขภาพนะฮะพักตับพักตับนะครับพอดีเขาส่งข่าวกันนะฮะถือระหว่างทำรายการนี้ก็จะต้องทำหน้าที่อื่นด้วยนะครับไม่ได้นั่งจัดรายการพูดอยู่คนเดียวเพราะว่าวันนี้ไปปลูกป่าในโครงการ Next Gen New World นะครับรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้ท่านประธานเป็นท่านเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันนี้กรุงเทพเทศประทีปนะครับก็กำลังส่งข่าวที่เป็นข่าวสารของในการจัดงานวันนี้ให้กับทางทั้งสื่อต่างๆด้วยแล้วก็ดูในไลน์ด้วยมวนๆกันเยอะนั่นนะฮะเมื่อวานนี้คุณโมดเนี่ยคุณโมดก็เขียนมาถึงเรื่องติดตามเรื่องวิทยุแห่งประเทศไทยว่าผู้ประกาศในสมัยก่อนก็ติดตามพี่ปีชาทรัพย์โสภาแล้วก็พอมารุ่นหลังๆนี่ก็มีผมนี่คนหนึ่งก็ยังมีน้องๆอีกหลายๆคนนะครับที่กำลังเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังได้ขึ้นมาทดแทนหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการก็คงจะทำหน้าที่กันไปส่วนเราเองก็ต้องไปทำหน้าที่อื่นๆไปอีกนะฮะสถานการณ์อันข่าวก็คงจะได้ยุติไปแต่รายการก็ยังนะฮะยังทำได้อยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อครับส่วนทางทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็จะนำเทปบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์มานะฮะมาตัดต่อเป็นเพลงต่างๆแล้วก็มีพิธีกรหน้าโบราณนี่นะฮะเข้าหัวเปิดหัวปิดท้ายแล้วก็เข้าถึงพูดเพลงต่างๆก็ต้องเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่เราได้ตามได้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทนดนตรีไลฟ์ช่วงนี้นำเทปของการแสดงทำไปแอร์สุนทรีเวชนนท์นะครับ70ปีกุหลาบล้านนามาออกอากาศอยู่ฮะก็ไล่กันไปเรื่อยนะครับก็ที่บันทึกไว้ขอบคุณทีมงานของวิทยุแห่งของโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทีม OB ทีมบันทึกภาพและก็เสียงมาช่วงที่เราได้ออกอากาศสดทางถนนดนตรีไลฟ์ในการแสดงในวันนั้นนี่นะครับเดือนละครั้งที่ผ่านมาตอนนี้ก็อำลาไปแล้วนะฮะก็คงจะกลับมาใหม่อีกไหมหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบได้แต่ตอนนี้ก็ได้ปิดฉากอำลาไปเมื่อช่วงวันที่6สิงหาที่ผ่านมาแล้วครับกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโอนาอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปแล้วนะครับเพลงป.4ทำนาไม่มีหายไปไหนเมื่อเดือนที่แล้วยังเปิดอยู่นะครับป.4ทำนาใช้ชื่อเพลงนี้หรือเปล่านะผมก็เริ่มเบลอๆแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะจากหัดใหญ่สงขลาที่ขอมาจากผู้พิการสายตานะครับมีผู้พิการที่ยังฟังวิทยุอยู่เยอะเลยนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz ส่วนทางวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคก็ตามจังหวัดนั้นที่คลื่นความถี่ได้ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผมคงจำได้ไม่หมดนะฮะเพราะว่าทั่วประเทศก็มีคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่หลายคลื่นความถี่ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับกับเพลงที่คุณขอมาจากปากน้ำนะฮะจากสุพรรณบุรีนะฮะหรือปากน้ำหรือถ้าผมฟังผิดหรือเปล่านะบอกว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีขอตะผุยชุมแพครับ

าเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

พนมไพรไร้เอ็ดขายของช่วยแม่ท่านก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเลยพี่หลาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรเขาอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงอ่ะบังกลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมก็เล่นก็เล่นพอตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนั่งมันกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงหรือวงสี่คนแล้วเลย

4:31 ครับในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีเพลงเลไลคอยเท่าไม่ค่อยมีเอ๊ะมันหายไปไหนเพลงเดี๋ยวต้องให้คุณเมฆเข้ามาช่วยกันดูแล้วอีกไม่นานนะฮะในช่วงต่อไปผมเตรียมว่าจะนำเพลงมาเปิดที่บ้านทั้งหมดเลยนะครับว่าจะได้โดยช่วยเลือกเพลงได้เองได้เลยกำลังให้น้องเขยนะครับแล้วก็ทางให้คุณณรงค์ศักดิ์นิยมทองแล้วก็ทางคุณบุญประกอบช่วยกันที่จะโหลดเพลงต่างๆเข้าไว้นะครับในเครื่องคงจะเร็วนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากเกษียณกันยาแล้วก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะครับทางบ้านที่บ้านทั้งหมดเลยวันนี้ตอนนี้ใช้เครื่องมือทางห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตัวเปิดเพลงที่ผมเก็บเอาไว้แล้วก็ซีดีกับเครื่องเล่นเป็นเสียงหรือว่าลองเพลงนี้ก็จะเอามาเปิดที่บ้านด้วยเหมือนกันรอเครื่องมือของทางด้านเครื่องซีดีเพราะว่าจะกำลังจะเก็บซีดีทั้งหมดกลับนะฮะเก็บข้าวเก็บของย้ายนิวาสสถานจากทางงานราชการก็กลับมาอยู่ที่บ้านมีผู้ฟังบอกถ้าไม่ได้ฟังอ่านข่าวแล้วรู้สึกเหงาๆเลยนะครับไม่เป็นไรครับคนอื่นๆก็คงจะได้อ่านทดแทนต่อเตือนกันไปนะครับก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าชีวิตก็อยู่กับหน้าใหม่กันมาตลอดกับตี 1ตี2ตีนะฮะตี4ก็ไปแล้วนะครับที่จัดรายการถึงเที่ยงคืนตี1กว่าจะนอนก็ตี4ก็ออกไปอ่านข่าวไปอยู่เวรอ่านข่าวเช้าแล้วก็งานอื่นๆนะฮะทางราชการเช่นพระราชพิธีรัฐพิธีหรือว่างานที่ทางหน่วยงานต่างๆเขาขอมาเช่นทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือมูลนิธิสารเจ้าไทยสุดใจใต้อย่างนี้เป็นต้นที่เราต้องไปช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็พิธีกรนะครับแล้วที่อื่นที่เจอที่เหลือก็แน่นอนฮะก็ช่วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมแล้วก็ไปช่วยงานกันโดยเฉพาะคนเพื่อชีวิตนะตอนนี้ก็ไปช่วยเรื่องของการไปเป็นพิธีกรในที่ต่างๆกับงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับน้ำหมูของเทพก็วันที่10 ตุลา14 พฤศจิกายนนี้ไปอยู่ไซโยกนะครับงานโมโหลานพฤศจิกาธันวาแคมป์ไฟมาริโอน่านะครับมกรานี่ก็ที่รสสถานของอีสานใต้นะครับช่วงเดือนมกราออตุลานี่มีงานระลึก50 ปี6 ตุลาอยู่ด้วยนะครับต้องไปช่วยงานที่หอเล็กธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็วันที่17พรุ่งนี้เห็นว่ามีงานที่ไม่ฮิดนมั้งครับเดี๋ยวผมลืมงานนี้เลยจะขอดูงานนี้ก่อนนะครับที่ดาปิดาข้าวบ่อส่งมาให้เมื่อวันก่อนก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าจะไปชมกันนะครับหายไปไหนละดูก่อนนะครับสักพักหนึ่งฮะเดี๋ยวขอคนก่อนงานที่มหิดลเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปชมอยู่เหมือนกันนะครับบัตรน่าจะเต็มเข้าไปดู2-3 วันก่อนเหลือแต่ที่นั่งหลังๆไม่เยอะมากครับงานพูดไม่เข้าหูใช่ไหมครับถึงพี่โอจะเกษียณแล้วแต่ก็ยังเดินสายตลอดใช่ไหมครับคนทักเพื่อชีวิตเดินสายทำงานทางด้านเพลงเพื่อชีวิตก็ไปช่วยงานเขาเป็นการตอบแทนแล้วก็หารายได้บางส่วนโดยจุนเจือดูแลชีวิตครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆก็คงจะมีงานด้านที่เราทำอยู่แล้วในอาชีพคือภาคหนังภาคสารคดีนะฮะแล้วก็ทำอะไรได้ก็ทำทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่วันนี้เดินทางด้วยกันไปท่านบอกอย่าอยู่ว่างๆสมองฝ่อใช่ครับก็ต้องทำนะฮะแล้วหลังมีพลังมีกำลังอยู่ก็ขอให้ทำหน้าที่กันไปแล้วก็เดินทางกันนะฮะพี่น้องของเราจะได้พบกันอีกหรือไม่ก็ยังไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าทนดนตรีไลน์เราก็ล่ำลากันไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับกับมาริโอน่าครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากอำนาจเจริญต่างขโมยครับ

ลิงจะปวดลิงจะโขกกำแพงตายนะครับวุ่นวายกันและสุดท้ายตีกันตายไม่เหลือแบสตินสุดท้ายนอลิงครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับทนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับพี่โยรุ่งสมัยนะครับพร้อมโดยคุณทุนชัยกับรอดควบคุมเสียงครับมีเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ยังไม่ได้จัดให้หลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผมไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก7ขดโป่งก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีที่มกเหล็กมาก็เปิดเทปบรรยากาศทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงเดือนที่แล้วก็นำเทปมาออกอากาศกันในเดือนนี้ในวันเสาร์เมื่อวานนี้เพราะว่าไปทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็ควรจะจัดรายการที่พื้นที่แล้วสัญญาณไม่ดีนะฮะแล้วก็ระยะนอนดึกด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องนอนดึกจริงๆเพราะว่าก็นั่งดูรายการด้วยฮะของทนดนตรีออนทีวี70ปีกุหลาบล้านนาแล้วก็ฟังรายการด้วยจนถึงเที่ยงคืนฮะนั่งดูภูเขายามมืดที่ระเบียงริมห้องที่เขาจัดที่พักไว้ให้ที่ตรงสนามกอล์ฟเซนต์เจมส์แล้วก็ได้มองไปที่เทือกเขาใหญ่ในยามค่ำคืนเห็นแสงไฟลีบๆอยู่อันนั้นจะเป็นบนฐานเรดาร์ของบนเขาเขียวกับเพลงที่ขอมาถึง2รอบด้วยกันนะฮะเมื่อวานนี้มีเราจะกลับมาปู่พงศ์สิทธิ์ป้าใหญ่ป้าน้อยฮะคุณหมอมิกที่ขอมาเมื่อกี้เราจะกลับมาที่คุณเหน่งปทุมธานีรักเดียวรักเดียวใจเดียวของเสือเจ้าขุนเข้ามาแล้วก็โกดำนะฮะมาเห็นทางไม้เหลืองจอมขวัญ นะฮะเดี๋ยวจะมอบให้จากคุณแม็กซ์ทางฝั่งออนไลน์อยู่แล้วก็มีละหมาดอารมณ์ได้เปิดให้แล้วเพลงคอยครับท่านอุพงเทพกระโดดชำนาญที่คุณไพโรธขอมานะครับบอกว่าชอบเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะชั่วโมงสุดท้ายแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเห็นไข่แล้ววันนี้เจ้าคุณขอมาในวันนี้นะครับฟังจากเชียงใหม่เจ้าและเพลงปราสาททรายคุณจรัสขอหมอผีคลองเมืองมา2รอบก็มอบให้กันในช่วงเวลานี้นะครับ

อกจากว่าจะเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถมีคุณภาพแล้วก็มีเรื่องราวเล่าถ่ายทอดได้อย่างน่าติดตามน่ารับฟังก็ยังมีแง่คิดมุมมองแล้วก็มาทะคำคมๆอยู่ในเนื้อหาของเพลงที่เราฟังแล้วมันก็เข้ายุคเข้าสมัยเหมือนกับถูกเขียนไว้เพื่อให้เกิดขึ้นในยุคที่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วก็เป็นสัจธรรมจริงๆสำหรับเรื่องราวที่พิสันมาโนพุทธานได้เขียนขึ้นเอาไว้คนรวยร่ำรวยเพราะคนยากจนคนจนยากจนเพราะคนร่ำรวยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤฒแก้วพี่บูลครับเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
5: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
1: ผู้แทนเยาวชนไทยคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
8: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.เปิดเผยความสำเร็จของเยาวชนไทยจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9-16สิงหาคม2569ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถานโดยคณะผู้แทนประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงสำหรับผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงินได้แก่นายธนบดีศรีโสพลจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยส่วนรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่นายอารยะล้วนเซ้งจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นายภาคินโอลานรักธรรมจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนายภัทรกรสุทธาจัญญาจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารคณะผู้แทนประเทศไทยมีกำหนดเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:30 นาทีเช้าวนันมาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันปรีดีพนมยงค์จัดกิจกรรมรำลึก81ปีวันสันติภาพไทยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครบรอบ81ปีวันสันติภาพไทยณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อรำลึกถึงวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อวันที่16สิงหาคม2488ที่นายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นได้ออกประกาศสันติภาพให้การประกาศสงครามต่อประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นผู้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูความกล้าหาญและความเสียสละของขบวนการเสรีไทยในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาบันปรีดีพนมยงค์โดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะยืนหยัดให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนและคนไทยได้เข้าใจถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ต่อไปในทุกปีสำหรับบรรยากาศภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการรวบรวมลำดับเหตุการณ์ของขบวนการเสรีไทยการฉายวิดิทัศน์แนะนำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์รวมถึงการแสดงดนตรีในบทเพลงแผ่นดินของเราและบ้านเกิดเมืองนอนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายทำงานเป็นหนึ่งเดียว
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรโดยเน้นย้ำการบูรณาการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์และเป็นที่เชื่อถือของประชาชนพร้อมกำชับให้บุคลากรปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณจากนั้นในช่วงบ่ายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะได้ติดตามโครงการปรับปรุงบ้านพักราชการจำนวน2ครอบครัวงบประมาณ 490,000 บาทและตรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างบ้านพักราชการจำนวน6ครอบครัวงบประมาณกว่า 9,350,000 บาทเพื่อยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถวสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็น

ริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงเวอร์คุณขอจากราชบุรีทาง0816346452ในคืนวันนี้กับทนดนตรีชั่วโมงสุดท้ายผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนชายกำรอดควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณแม่ขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการฉนันบรรสันวงสว่างสมเกียรติท่านมณีมณิภาเตรียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองฮาสดินให้พัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางก็เพลงที่ยังค้างอยู่ในช่วงเวลาของ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับทาง0816346452จะทยอยมอบให้คุณนะครับมีที่ขอมาแบบเพราะทุกเพลงคุณจรัสและขอบคุณที่เปิดเพลงให้เมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณพัชระ438นะมาชมทุกครั้งทั้ง26ครั้งของทนดนตรีไลฟ์เลยนะฮะเยี่ยมมากไม่เคยพลาดทุกครั้งจองยังไงเนี่ยต้องบอกว่าฝีมือจริงๆสุดยอดฝีมือเพราะการจองที่ผ่านมาในช่วงที่ศิลปินแบบเปิดดังๆนี้จองยากมากนะโดยเฉพาะทั้งคาราบาวแล้วก็มาริโฮน่าแล้วก็น้ำหมูพงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็อยากจะให้กันเดินทางนั้นยังมีต่อไปอีกแต่ก็ขึ้นอยู่กันกับทางผู้บริหารและเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะนำมาเพื่อทำงานกันต่อไปนะฮะและเราก็ทำงานมา31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีหลายโดยใช้งบประมาณอย่างจำกัดที่สุดนะฮะต้องบอกว่าอย่างจำกัดที่สุดแล้วก็ตอนนี้หลังจากได้ยุติลงก็ตามใช้หนี้ที่ไปกู้สหกรณ์ไว้เพื่อทำงานให้ทนดนตรีทำงานได้นะครับเพราะบางทีเราต้องจ่ายในสิ่งที่ราชการไม่สามารถที่จะไปเบิกได้นะครับก็เดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาทางโครงการฟอร์มในคืนวันนี้ครับคอยณหมู่พงเทพและจอมขวัญในปราสาททรายครับ

ได้ติดต่อประสานไว้ว่าอยากจะให้มาเชิญมาท่านดนตรีไลฟ์นะครับก็คือพี่อ่องสุรศรีอิทธิกุลแล้วก็ทำมาเกือบจะได้เมื่อปีที่แล้วก็ปรากฏว่าเราก็ต้องยุติรายการสำหรับการแสดงของท่านดนตรีไลฟ์กันไปเพลงที่เขามาจากเชียงใหม่คุณเจ้าคุณแล้วก่อนนั้นจากลพบุรีคุณแม็กซ์ก็มาจอมควันเขามอบให้กันแล้วนะครับทางกูเกิลฟอร์มที่ขอกันมาแล้วก็ในไลน์ของท่านดนตรีก็ส่งข้อความการรับฟังกันมาบอกว่าหมอกขาวๆค่อยๆลอยผ่านเข้ากับเพลงขนาดเลยครับอ้ายบนดอยอากาศดีขนาดครับผมจุนเจ้าคุณใช่ครับทางเหนือหรือแม้กระทั่งผมไปแค่โมกเหล็กสระบุรีที่ผ่านมาก็นั่งดูที่ขุนเขาก็ยังมีหมอกลอยเข้ามาเวลาที่อากาศที่ว่ามันเหมือนกับฝนกำลังจะตกจะตกนี่นะครับแล้วก็จะเห็นตรงเทือกเขาก็มีหมอกลอยเข้ามาขึ้นมานะครับเพลงทาง0816346452ที่อาจจะไม่ได้ฟังวันนี้เช่นป.4ทํานาจากหัดใหญ่ที่ขอมาไม่มียังหาไม่เจอนะครับแล้วก็คำมั่นสัญญาของหนุ่มปีเตอร์เนี่ยที่ก่อนจะแพร่เดี๋ยวต้องติดค้างไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้คุณบุรกอบได้ไปโหลดกันใหม่เพลงบางเพลงอาจจะหายไปนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ทำระบบเสร็จแล้วนะครับคงจะหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยฮะก็เอาเพลงมาเปิดได้ที่บ้านเลยนะครับคงจะเลือกเพลงได้เลยเดี๋ยวรอให้ระบบในการโหลดเพลงต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าข้างบนนะข้างบนเรื่องว่าถ้าสัญญาณเน็ตล่มไปเนี่ยจะทำยังไงอาจจะต้องทางห้องส่งคงจะต้องเปิดเพลงยาวกันไปเดี๋ยวต้องแก้ไขระบบทางที่ผมตั้งเครื่องไม้เครื่องมือไว้ก่อนตอนนี้ก็กำลังรอซีดีเครื่องนั้นเป็นเสียงนะครับมาเปิดเพิ่มเติมไว้เสริมไว้สำหรับที่จะขนซีดีต่างๆที่เก็บสะสมไว้แล้วกลับมาเปิดไปที่บ้านหลังจากนิกเกษียณกันแล้วแต่ก็ทำรายการต่อไปอีกหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยมอบให้เพลงที่ค้างตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีเมื่อวานได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์กับคาราบาวมาออกอากาศกันเลยไม่ได้เปิดเพลงที่เมื่อวานนี้คุณขอมาทางGoogle Form เราจะกลับมาและทนเหงาทำไมครับ

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ห้าทุ่ม38นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงไม่ถึงแล้วฮะนี่คือวันที่ของทนดนตรีที่จะนำหลักคุณไปฟังกันเดวิดอินทีที่คุณขอมาจากกาญจนบุรีนะครับทนเงาทำไมมีห้องข้างๆมาอยู่ห้องเดียวกันซะเลยประหยัดค่าเช่าดีเหมือนกันนะแง่มุมต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่คือใกล้ตัวเรื่องมันก็มีความเป็นจริงจริงๆอยู่เป็นชีวิตนะครับเป็นชีวิตก็เป็นอีกแง่มุมในความที่น่ารักน่ารักอยู่นะครับก็แต่เราต้องไว้ใจกันให้ดีนะฮะทุกวันนี้ก็น่ากลัวนะครับเพลงเอดิวิทนี่ยังไม่สุดใช่ไหมครับโอ้โหใครบอกบวชไม่สุดเลยคุณพัทระนี่ได้ศิลปินทุกวงเลยนะฮะที่มาในถนนดนตรีไลฟ์เยี่ยมจริงๆนะครับบอกว่าถ้ากลับมาจะให้ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วฮะโอ้ทำไมขนาดนั้นก็ทำได้ตามศักยภาพนะครับตามความสามารถแล้วก็อะไรที่ทำได้ที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกอย่างก็พร้อมทำทุ่มเทเต็มที่นะครับเวลาทำอะไรแล้วไม่มีกักทั้งนั้นนะฮะไม่มีมาเล่นลุกเล่นกับใครไม่มีมาเคลือบแคลงแฝงอะไรทั้งนั้นนะต้องลุยเต็มที่ก็เหมือนกับที่เราทำมา3ปีให้คนได้ใช้สถานที่ของทางราชการที่ห้องออดิโทเรียมให้คนรู้จักสถานที่และนะครับหน่วยงานของเราที่เราได้เริ่มต้นใช้งานก็ปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องแก้ไขกันไปแล้วก็เชิญศิลปินเพื่อชีวิตมาในงบประมาณจำกัดแล้วก็เชิญให้ผู้ชมได้เข้ามาชมพร้อมกันแล้วก็ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะฮะแล้วก็รวมไปถึงสร้างเรตติ้งขึ้นมาให้ได้ในเพจแล้วก็ในเฟซของทนดนตรีนะครับทางโซเชียลเราก็ทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารแล้วก็ท่านอธิบดีสุดท้ายเลยก็เสร็จได้มอบหมายให้ทนดนตรีได้ทำหน้าที่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ล่ำลากันไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือที่เหลือไว้ก็คือบันทึกของความทรงจำแล้วก็เทปบันทึกรายการที่จะนำมาออกอากาศซ้ำอีกในวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็ติดตามกันได้แล้วก็ช่วยกันส่งข้อความไปให้ทางรายการและทางสถานีด้วยครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าเรามีผู้ติดตามอยู่จำนวนพอสมควรเราก็จะได้เดินทางกันต่อไปกับทนดนตรีถ้าว่าในปีต่อไปได้รับงบประมาณแล้วก็การมอบหมายให้ทำหน้าที่แล้วก็จะได้มาทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับเพลงที่ขอมาจากคุณโอเพชรบูรณ์นะครับทั้งหลังภาพโนมิเตอร์และเพลงสุดยอดที่ขอมาจากปทุมธานีครับ

เดินผ่านทางซื้อกางเกงก็เห็นกางเกงยี่ห้อนี้แล้วแม่ก็มันก็สุดยอดจริงๆแต่มันแพงจริงๆนะครับก็เขาถึงว่านี่ยี่ห้อเขาแบรนด์เขาระดับนี้นะครับครับก็นี่ฮะเพลงที่คุณของกันมาช่วยกันเลือกกันแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของถนนดนตรีกันแล้วนะครับในคืนวันอาทิตย์ของพิญโยรุ่งสมัยนะครับเสาร์และที่สามทุ่มถึงเที่ยงคืนครับเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะนะครับส่วนงานวรรณกรรมทุกนี้อาจจะเงียบหายไปส่วนหนึ่งครับเพราะว่าต้องขออภัยสัญญาณกลับมายังช่วงท้ายของถนนดนตรีนะครับก็เพลงที่คุณขอมาจากปทุมธานีนะฮะแล้วก็เพลงอีกหลายเพลงก็คงต้องค้างติดข่าวไปก่อนนะครับเอาว่าเดี๋ยวเราไปหาเพลงที่ห่างที่ขาดหายไปหรือว่าไม่ได้เปิดในวันนี้ก็คงจะได้มาทำหน้าที่กันต่อไปในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับและก็ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มกับเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาในปีที่นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะย้อนไปถึงปีที่แล้วก็ได้นะครับเพลงสุดท้ายก็แล้วกันนะฮะที่คุณผู้ฟังที่มีนามว่าคุณแม็กใช่ไหมฮะดูนิดหนึ่งนะครับใช่ครับเพราะคุณแม็กขอเพลงอ๋อแม่แม็กขอไปแล้วนะฮะจำผิดขอโทษทีคุณมิกนะครับหมอเหมือนกันคุณหมอมิกครับก็ขอเพลงนี้นะครับปลาใหญ่ปลาน้อยแล้วเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่นะครับในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมเป็นดวงสมัยพร้อมด้วยคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณแม่กันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังการจันทร์บาสันมงสวะสมเกียรติท่านมณีบอกนิพาเทียมแสนตื่นใจชมันในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาแล้วจะเดินทางกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ผมไม่อยู่ร่วมสมัยลาคุณไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับอา
1: จารย์บอลในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ช่วงของสมการชีวิตนั้นก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่าจะมีประเด็นอะไรข่าวสารใดที่น่าสนใจในสังคมแล้วเราจะสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้อย่างไรในสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเชิญปาน
0: ครับเป็นประเด็นจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะแถบนนทบุรีนะครับก็เกิดจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงได้รับทราบกันแล้วนะครับเป็นเหตุเศร้าสลดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะพระอาจารย์ในสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนเนี่ยเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้อาจเราจะเห็นครั้งแรกเนี่ยหรือว่าเคยได้ยินกันมาเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกานานมาแล้ว10-20ปีมาแล้วเนี่ยซึ่งเราก็ไม่เคยคิดไม่คาดคิดว่าเอ๊ะบ้านเมืองเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็เคยมีคล้ายคลึงกันแบบนี้แล้วที่สยามพารากอนพระอาจารย์นะฮะก็หลายปีแล้วล่ะหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากเด็กนักเรียนแล้วก็ไม่ได้เกิดในโรงเรียนนะเราจะได้เห็นเรื่องของความรุนแรงแล้วก็เหตุเศร้าสลดเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ขยายวงกว้างคือมันเกิดจากสังคมหรือว่าเกิดจากธรรมะน้อยลงหรือมันมีเหตุการณ์อะไรฮะในมุมมองของพระอาจารย์แล้วฮะ
1: เรื่องผ่านเราจะมองกันสองประเด็นแล้วกันนะในสถานการณ์นี้คือเอาเจาะจงบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่ก่อนไม่ว่าจะตัวผู้ก่อเหตุก็อย่างที่ทราบกันว่ามันก็จะมีปมอะไรที่มันบิ้วกันมาที่อยู่ในโรงเรียนเนาะถูกแกล้งบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยคือก็ถ้าเราจะมองเนาะมันก็น่าเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็โอ้โหก็รุนแรงเกินไปแต่ทีนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในกรณีนั้นๆแต่เรามองจากข้างนอกเข้าไปนี่อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือดูสังคมโดยรวมเราจะแยกเป็นสองประเด็นอย่างนี้นะที่คุณสมบูรณ์ถามมาคือดูสังคมโดยรวมว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงใช่ไหมทีนี้อยากจะให้ดูเฉพาะในคู่กรณีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะทำจิตอย่างไรนี่คือคำถามเราจะต้องทำจิตอย่างไรจากผู้ที่ดูอยู่แล้วก็คืออันดับแรกก่อนว่าคนการเห็นใจกันเนี่ยการเห็นอกเห็นใจกันคือทุกคนมันมีทุกข์เด็กคนที่เขาก่อเหตุก็มีทุกข์ก็ถึงทำอย่างนั้นคนที่ถูกกระทำก็มีทุกข์เห็นกันอยู่ก็ตายบ้างเจ็บบ้างก็มีทุกข์แล้วเวลาที่เราเห็นใครมีทุกข์ในจิตของผู้ฟังนะเราเห็นใครมีทุกข์เนี่ยเราต้องเห็นอกเห็นใจเขาความเห็นอกเห็นใจนั่นแหละคือกรุณาเราต้องมีกรุณาแล้วที่ตรงข้ามกับกรุณาก็คือความคิดเบียด

0: เบียดความคิดอาฆาตความคิดพยาบาทเรายังมีเพราะถ้ามีความคิดอาฆาตความคิดพยาบาทจิตเราเป็นลบทันทีจิตเราจะเป็นอกุศลทันทีแต่สมมติเราแค่อ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวดูข่าวนั่นนี่ยิ่งเขาเอามาขยี้นะโอ้โหยิ่งดราม่ากันมากใช่ไหมจิตมันจะขึ้นลงๆขึ้นลงๆหมายว่าเดี๋ยวเกลียดบ้างเดี๋ยวเห็นใจบ้างเดี๋ยวเข้าข้างบ้างเดี๋ยวไม่พอใจบ้างโอ้อันนี้ไม่ถูกจิตเราต้องประกอบด้วยกรุณาเห็นอกเห็นใจแล้วความกรุณาเนี่ยเป็นหนึ่งในพรหมวิหารจะสามารถระงับความคิดเบียดเบียนได้แล้วที่สองเมตตาเนาะเมตตาเนี่ยจะระงับความอาฆาตเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความอาฆาตได้ก็ถูกกระทำนั่นนี่โน่นเอ๊ะแต่ว่าวิธีการจะระงับความอาฆาตไม่ใช่ว่าไปอาฆาตตอบฆ่าตอบเขาฆ่ามาฉันฆ่าตอบเขาแกล้งมาฉันแกล้งตอบเขาต่อยมาหมัดหนึ่งเราสองหมัดจะแก้ได้ด้วยเมตตาเพราะนั้นถ้ายิ่งเราฟังสถานการณ์แล้วเราก็ยิ่งโกรธใจก็ไปอีกยิ่งคิดเบียดเบียนใส่ก็ไปอีกมันไม่จบเลยดราม่าเนี่ยมันยิ่งจะมากขึ้นและมากขึ้นคุยกัน3ปีก็ไม่จบเอ้าก็เพราะว่าเขายังขยี้จุดที่มันยังเป็นปมอยู่แต่ถ้าวิธีการที่จะขยับดับปมนั้นได้แล้วไม่ใช่ว่าใส่ปัญหาเข้าไปใส่ความเกลียดชังเข้าไปใส่ความอาฆาตแค้นเข้าไปไม่ใช่เราต้องใส่เมตตาลงไปเราต้องใส่กรุณาลงไป
1: ครับ
0: ถ้าจุดนั้นเนี่ยมีคนที่จะกระตุ้นจิตที่ประกอบด้วยเมตตาของเขาให้ความอาฆาตมันจะมาลายหายไปตัวเราก็เหมือนกันนะถ้าเราฟังข่าวแล้วรู้สึกโอ้ยไม่พอใจเลยคิดเกลียดชังคุณต้องมีเมตตาเนี
1: ่
0: ยไม่งั้นไอ้เจ้าความอาฆาตแค้นเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตของเราแล้วมันฝังอยู่ในจิตของเราปุ๊บเราเห็นเป็นตัวอย่างเดี๋ยวลูกหลานคนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างเอาไปทำอีกมันจะไม่จบอ่ะจะให้จบได้ต้องจบที่เราจบที่ตัวเราจบที่ตัวเราด้วยการที่มีพรหมวิหาร4
1: ครับ
0: เนาะพรหมวิหาร4คือกรุณาเจาะจงลงไปคือเมตตาเจาะจงลงไปแล้วเราก็ต้องประกอบด้วยกับอุเบกขาด้วยเมตตากรุณาและอุเบกขาต้องประกอบกันเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เบรกจิตด้วยอุเบกขาเนี่ยบางทีเราจะเสียใจแบบเศร้าใจไปเลยด้วยกรุณาเนาะนั่นก็คือมันเบรกจิตไม่ทันแล้วเราก็ต้องอุเบกขานี่คือยังไงเราต้องคิดว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเนาะเขาทำกรรมไม่ดีเขาก็ได้ผลไม่ดีเขาทำกรรมดีเขาก็ได้ผลดีเนาะใครทำกรรมอะไรก็จะได้ผลกรรมอย่างนั้นคิดอย่างเนี้ยจะทำให้เราสามารถวางอุเบกขาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ประกอบกับกรุณาและเมตตาเราจะฟังข่าวเราจะดูดราม่าเขาจะขยี้ปมไหนก็ตามจิตเราจะแบบนิ่งอยู่ได้นะนิ่งอยู่ได้จะเข้าใจสถานการณ์ลึกซึ้งเข้าใจสภาวะจิตของเด็กคนที่เขาจากไปของคุณครูคนที่เขาจากไปของคนที่ยังอยู่เดี๋ยวเรามีแต่เมตตากรุณาและอุเบกขานี่คือท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเสพข่าวนี่ต้องเป็นอย่างนี้โอเคเนาะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่คุณสมบัติถามว่าแล้วสังคมส่วนรวมทำไมมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เหตุการณ์นี้ไม่เคยมีในประเทศไทยเลยเพิ่งจะมาเกิดเนี่ยช่วงนี้แล้วเขาก็จะไปโทษเจนแซดเจนอะไรนะคุณสมบัติ
1: ใช่ครับ
0: เจนอัลฟาเจนอะไรสักเจนใดเจนหนึ่งนะ
1: อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะฮะอันนี้มันไม่เป็นธรรมกับคนเจนนั้นนะฮะเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดกันทุกคนนะเหม
0: ือ
1: นผมเจน X เนี่ยพระอาจารย์ก็น่าจะ
0: Gen X
1: ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติมีคนทำสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่สมควรหนึ่งคนเนี่ยก็ตีไปทั้งหมดว่าโอ้คนทั้งรุ่นเนี่ยเป็นแบบนี้หมดซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาทั้งหมด
0: ใช่อย่าเหมานี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าจึงให้แยกแยะในชื่อของท่านจึงบอกเลยภควาคือการจำแนกแจกแยกแยะออกมาแล้วเอาสิ่งไหนไม่ดีเราก็จำแนกแจกออกไปแต่สิ่งไหนดีเราก็เก็บสะสมไว้พัฒนาให้มันเจริญมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นสิ่งไม่ดีอย่าไปเหมาว่าไอ้เจนนี้ก็เป็นอย่างนั้นหมดไม่ถูกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะนี่เป็นกระแสของตัณหานะคุณสมบัติแต่คือโลกเราเนี่ยโลกของเราใบนี้มันมีกระแสที่พัดมาอยู่แล้วตั้งแต่แบบโอ้นานมากแล้วตั้งแต่แบบไม่รู้กี่พันปีหมื่นกี่แสนล้านปีก่อนแล้วที่เป็นกระแสของตัณหาและกิเลสที่พัดมาเรื่อยๆพัดมาเรื่อยๆนะตลอดกาล ซึ่งกระแสเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยผิดศีลมากขึ้นจิตใจของคนคิดอาฆาตกันมากขึ้นมันเป็นเราจึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทวนกระแสเหล่านี้ไว้เป็นช่วงๆไว้เป็นช่วงๆแต่ช่วงไหนที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่กระแสที่มันจะทวนมันจะพัดปาไปอย่างเร็วเนี่ยมันก็จะชะลอได้บ้างแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีพระพุทธเจ้าสัตว์โลกนี่ก็จะถูกพัดไปตามกระแสแต่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับกระแสน้ำแม่น้ำสายหนึ่งเนาะมีคนก็ว่ายมาตามน้ำแล้วก็เล่นน้ำอาบน้ำพาเพลินใจไปเลยแต่หารู้ไหมว่าข้างหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นน้ำวนเป็นน้ำวนแล้วก็มียักษ์เรียกว่าผีเสื้อสมุทรนะอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ารอดจากน้ำวนรอดจากยักษ์ต่อไปเป็นน้ำตกตกไปตายแง่แก่แน่นอนมีคนเขายืนอยู่บนฝั่งคนหนึ่งเขาก็เลยเตือนว่าเฮ้ยรีบว่ายเข้าฝั่งเร็วอย่าเพิ่งไปมัวเล่นเพลินอยู่เพราะว่าข้างหน้ามีน้ำวนมียักษ์มีน้ำตกไอ้คนหนึ่งก็ฟังหรอทำไงก็เลยว่ายตับเข้ามาอีกคนหนึ่งไม่ฟังเฮ้ยฉันไม่เชื่อแกหรอกดูดิน้ำก็ยังสบายดีอยู่เขาไม่เชื่อเขาก็ว่ายเล่นเพลินไปไปโดนน้ำวนดูดตายบ้างโดนยักษ์จับกินบ้างอยู่ข้างล่างตายบ้าง
1: คร
0: ับอันนี้เป็นอุปมานะที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่าน้ำเนี่ยคือเปรียบเหมือนกระแสของตัณหาที่พัดพาไปแต่คนที่กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่สบายใจนี่คือสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนฝั่งที่จะคอยบอกว่าเฮ้ยข้างหน้ามีภัยและภัยน้ำวนคือเรื่องของกามเรื่องของกามและกามคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นและกายที่มันจะมาดึงจิตของเราให้ไปทำอกุศลมีการผิดศีลเป็นต้นได้แล้วยักษ์ในยักษ์นี่จะเปรียบเหมือนกับภัยต่างๆคือทิฏฐิความเห็นที่มันผิดอ่ะ
1: แ
0: ล้วถูกจับกินแล้วน้ำตกนี่คือตกนรกไปแล้วถ้าเราทำไม่ดีผิดศีลมีมิจฉาทิฏฐิคือไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปเป็นสัตว์นรกสองอย่างเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นไปตามกระแสนะจึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมบัติเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยทวนกระแสแล้วเราจึงสามารถนำเรื่องนี้มาพูดในรายการธรรมะได้ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์คนไหนเรื่องของคุณธรรมใดๆเนี่ยมันจึงต้องคอยบอกสอนเราคอยแบบย้ำเตือนเพื่อให้จิตใจของทุกคนเราสามารถทวนกระแสของมารได้มารในที่นี้คือกิเลสมารเดี๋ยวที่จะมาพัดอยู่ในจิตใจเรานี่เลยนะเราดูข่าวเนี่ยดูโฆษณาเนี่ยนะเล่นโซเชียลเนี่ยนะทุกอย่างมันเป็นกระแสนะคุณสมบัติกระแสเนี่ยพัดมาผ่านเข้าบึ้มบึ้มหาเราเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ก็คือกิเลสใช่ไหมคร
0: ับหมายถึงว่าไอ้กระแสผัสสะเนี่ยมันพัดมาแล้วจะทำให้เกิดกิเลสขึ้นในใจเรา
1: ครับ
0: ทีนี้เราจึงต้องคอยระวังกระแสที่พัดมานี้ผ่านทางต่างหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยการสำรวมอินทรีย์ถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์จะเกิดกิเลสขึ้นเราก็จะถูกกระแสของกิเลสพัดไปได้แต่ถ้าเราสำรวมอินทรีย์เรารู้จักบริโภคข่าวมีเมตตากรุณาอุเบกขาอย่างที่ว่าเรามีจิตเมตตาเรามีจิตเป็นกุศลเราบริโภคข่าวเนี่ยเราจะไม่ถูกพัดไปตามกระแสเราชื่อว่าเป็นผู้กำลังว่ายตัดกระแสเข้าใจกันมั้ยว่ายนี่หมายถึงว่ายน้ำนะว่ายน้ำตัดกระแสกำลังจะเข้าสู่ฝั่งและถ้าถึงฝั่งได้ตัวแห้งแล้วนี่คือแบบไม่มีกิเลสละสบายใจละคนที่แบบว่าโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นฝั่งแล้วแล้วกำลังจะว่ายเข้านี่ก็เรียกเป็นผู้ที่เป็นโสดาบันนั่นคือแบบมีทิฏฐิถูกต้องแล้วกำลังจะมาแล้วแต่กำลังว่ายตัดกระแสมาแล้วพวกที่แบบมาถึงแล้วเริ่มจะเหยียบถึงแล้วแล้วยืนเหยียบถึงน้ำตื้นแล้วเนี่ยอันนี้คืออนาคามีละอนาคามีละแล้วก็ถ้าขึ้นฝั่งได้จนตัวแห้งหมดอันนี้คือเป็นพระอรหันต์เราพึงไหว้ตัดกระแสของกิเลสตัณหาด้วยการเริ่มด้วยการสำรวมอินทรีย์มีเมตตากรุณาอุเบกขาและเชื่อว่าเราจะไม่ไปตามกระแสเราจะรอดจากภัยต่างๆในสังสารวัฏนี้ได้อยู่ก็ไม่ทุกข์อ่ะอย่างนี้แล้วกันก็จะอยู่กันไปได้แล้ว มีเหตุการณ์ใดๆขึ้นก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่จะพ้นทุกข์ขึ้นฝั่งได้ต่อไปนั่นเองเจริญพร
1: ครับครับนี่คือเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะพระอาจารย์ฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะการที่ใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็หลีกหนีไม่พ้นว่าจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือคนอื่นเนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ยกมาเปรียบเทียบนะฮะการที่เราเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกันเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทั้งที่เรารู้เนี่ยคือยกขึ้นมาพูดแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงอ่ะก็จะโดนต่อว่าหรืออีกฝั่งนึงก็จะได้รับเขาเรียกว่าการยกย่องสรรเสริญหรืออวยนั่นแหละครับ
0: เติมบาน เติมบาน
1: พอเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยคนนี้จะโดนต่อว่าถ้ายกขึ้นมาพูดแล้วคนนี้จะได้รับการยกย่องสรรเสริญโดยบางทีอาจจะไม่เป็นเพราะว่าเราอวยเขาอะ
0: เติมบานเติมบาน
1: อาจารย์คนหนึ่งโดนด่าคนหนึ่งโดนอวยแต่เรายกขึ้นมาพูดเนี่ยจะบาปอะไรไหมฮะ
0: มันจะมีข้อก็เขาเรียกว่าสำหรับผู้ดูแลหรือผู้จัดการหรือหัวหน้านะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นหัวหน้านี่นะถ้าบอกว่าคุณยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องในเวลาที่ไม่ควรยกย่องนี่มีปัญหาแน่นอนอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือถ้าคุณติเตียนคนที่ไม่ควรติเตียนในเวลาที่ไม่ควรติเตียนนี่คุณมีปัญหาแน่นอนคืออันนี้คือพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าอาวาสนะ
1: ครับ
0: เจ้าอาวาสต้องยกย่องคนที่ควรยกย่องในเวลาที่ควรยกย่องต้องติเตียนคนที่ควรติเตียนในเวลาที่ควรติเตียนถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณไม่มีปัญหาเลยวัดคุณจะอยู่สบายโอเคไหมอันนี้คือเปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นหัวหน้าการวิพากษ์วิจารณ์นี่คือจุดนี้เลยที่ตรงนี้มี2ประเด็นนี่คือประเด็นที่1ว่าเราต้องยกย่องหรือติเตียนในเวลาอันควรในคนที่ควรแล้วควรไม่ควรมันดูยังไงโอเคป่ะอันหนึ่งก็คือคนระหว่าง2คนเนี่ยบัณฑิตกับคนพาลจะไม่เหมือนกันคนพาลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีการเพ่งโทษเป็นกำลังฟังกันดีๆนะมีการเพ่งโทษเป็นกำลังหมายความว่าคนพาลคือคนไม่ฉลาดคือคนโง่เนาะคำนี้นะคนโง่คนไม่ฉลาดเนี่ยจะเห็นแต่ข้อไม่ดีของคนอื่นเขาอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีกราพระก็ทำไมแบมืออย่างนี้อ่ะนั่งแล้วทำไมไม่นั่งต้องให้มันตรงๆนั่งยิงอย่างนี้อ่ะหรือยิ้มทำไมยิ้มมุมปากเป็นอย่างนั้นอ่ะคือมันจะติได้หมดอ่ะถ้าควรจะติอะนะหาแต่ข้อผิดของเขาอันนี้ก็เรียกว่าการเพ่งโทษ
1: เพ่งโทษ
0: เพ่งโทษแต่บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังเอาไม่เพ่งโทษหมายไว้หมายความว่าถ้าคนเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะชี้โทษเพ่งโทษกับชี้โทษไม่เหมือนกันชี้โทษนี่ก็คือสมมติว่าคุณเห็นข้อดีของคนนี
1: ้ครับ
0: คนนี้เราบัณฑิตเนี่ยเขาจะฉลาดในการที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหมายความว่าเขาจะเห็นข้อดีของคนนี้แล้วเห็นข้อดีและข้อเสียของคนนั้นแล้วเขาก็จะชี้ว่าโอ้ข้อดีเป็นอย่างนี้และข้อเสียเป็นอย่างนี้นี่คือการชี้โทษนะชี้โทษคือบอกทั้งข้อดีบอกทั้งข้อเสียแล้วพอเราได้ยินว่าเรามีข้อดีอย่างนี้เรามีข้อเสียอย่างนี้คนที่ฉลาดต่อมาหมายถึงว่าสมมติถ้าเราถูกชี้โทษนะโดยบัณฑิตเนี่ยเราจะพัฒนาปรับปรุงตัวได้มันจะไม่เหมือนกับการถูกเพ่งโทษเข้าใจไหมนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเวลาที่ควรจะยกย่องหรือเวลาที่ควรจะติเตียนเราคือรูปแบบของการยกย่องหรือติเตียนเนี่ยมันมีอยู่สองสามแบบสมมติเรานับกันให้ครบก่อนนะคือต่อหน้าหรือรับหลังต่อหน้าหรือรับหลังส่วนตัวหรือคนหมู่มากโอเคแค่นี้เองต่อหน้าหรือรับหลังส่วนตัวหรือคนหมู่มากทีนี้มันสมมติเราจับคู่กันนะว่าเราสมมติเราจะติเตียนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ควรติเตียนด้วยแต่ว่าถ้าเราไปติเตียนรับหลังกับคนหมู่มาก
1: ครับ
0: คุณจะมองว่ามันจะดีไหมล่ะ
1: เอาไม่ดีครับ
0: ไม่ดี
1: เหม
0: ือ
1: นนินทาเขาหรือทำไ
0: งก็นั่นแหละ
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าพูดเราต้องเป็นนินทาน
0: ินทาคนหมู่มากอีกด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะติเขาว่าเอ้ยเขามีข้อดีอย่างนี้แล้วเขามีข้อไม่ดีอย่างนี้ข้อไม่ดีคุณเป็นอย่างนี้นะ
1: ถ้าเขาไม่ดีเรียกว่านินทา
0: ใช่
1: ถ้าก็ดีไม่รู้เรียกว่าอะไร
0: ก็ยกย่องไงก็แบบชมไงทีนี้เอาเรื่องตีก่อนนี่ตีก่อนก็คือเพราะนั้นเราถ้าเราจะให้เห็นผลต่อการพัฒนาจริงๆเนี่ยนะมันจะมีวิธีระงับอธิกรณ์ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกก็เรียกมาเฉพาะหน้า
1: ครับ
0: เรียกมาเฉพาะหน้าแล้วต้องคนนั้นมาด้วยนะคนอื่นมาไม่ได้ให้ทูตมาไม่ได้คนนั้นมาคนเดียวแล้วเราก็พูดกับเขาป ตัวๆอย่างเงี้ยได้
1: อ
0: ธิกรณ์หรือเรื่องราวหรือข้อไม่ดีนั้นน่ะจะถูกระงับได้ดีใช่ไหมเพราะนั้นเพราะสมมติผู้ใหญ่เรียกเรามาเตือนคนเดียวไม่ต้องมีเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็เตือนด้วยจิตเมตตาโจทย์ด้วยจิตที่คิดว่าเขาจะพัฒนาตัวได้นะดีๆอันนี้คือจะเป็นเรื่องบัณฑิตในการที่จะติเตียนด้วยโดยธรรมนะโดยธรรม
1: คร
0: ับการชมการชมแล้วการชมเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกันนะก็คือว่ารับหลังกับคนหมู่มากหรือว่าต่อหน้ากับคนหมู่มากหรือต่อหน้ากับคนเดียวก็ตามทีนี้ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขามีความคิดอย่างนี้คุณสมมุติว่าฉันเคยได้ยินว่าถ้าเราชมคนนี้ต่อหน้าเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหลิงต้องมาชมรับหลังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
1: ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะจะจริงอะชมเนี่ยเป็นเรื่องดีมีกำลังใจแต่ว่าชมเนี่ยต้องระมัดระวังบางทีคนอื่นคนข้างๆฟังเดี๋ยวอิจฉา
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นภัยกับเขาอีกนะ
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกมาชมส่วนตัวมันอยู่ที่สถานการณ์นะเรียกมาชมส่วนตัวต่อหน้าหรือในบางสถานการณ์ชมรับหลังอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กระแสมันอยู่ที่สถานการณ์แต่เพราะนั้นเราต้องรู้สิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำเวลาไหนไม่ควรทำเราอย่าทำสิ่งนั้นนะตรงนี้คือปัญญาแล้วก็ยังมีเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะโจทย์กับถูกโจทย์นะอันนี
1: ้
0: เป็นพระสูตรที่เพิ่งอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสนี่เมื่อสัปดาห์ก่อนๆนี้เองแล้วหนึ่งในคุณสมบัติผู้โจทย์เนี่ยก็คือว่าต้องมีเมตตาต้องมีเมตตาในการที่จะให้เขาพ้นจากความไม่ดีนั้นนะส่วนผู้ถูกโจทย์หลักสำคัญก็คือเอาตามความจริงนะถ้าผิดก็ยอมรับผิดถ้าถูกเราก็ชี้แจงไปว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะนี่ก็คุณสมบัติผู้ถูกโจทย์การคุยกันนั้นจะเกิดประโยชน์มากๆแล้วคือไม่ใช่ว่าเอาแต่ชมอย่างเดียวนะอวยอย่างเดียวชมอย่างเดียวเนี่ยคุณสมบัติมันหัวประจบ
1: ครับ
0: อะไรก็คล้อยตามหมดอะไรก็คล้อยตามหมดโอเคทับขั้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ถูก
1: ครับ
0: คำว่าไม่ถูกนี่คือหมายว่ามันเป็นลักษณะของหัวประจบเรามีเพื่อนประเภทหนึ่งเรียกว่าเพื่อนหัวประจบนะอะไรดีก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตามอันนี้ไม่ดี
1: เข้าข้าวไปทุกเรื่องใช่ไหมพระอาจารย์ใช่แต่จริงๆเป็นแบบนี้นะพระอาจารย์หรือคนที่เขาทำงานเนี่ยกับผู้ใหญ่เนี่ย ก็อย่างนี้จริงๆ
0: ใช่มันจะเข้าเกณฑ์ในข้อนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องอะไรดีเราว่าดีอะไรไม่ดีเราคิดแก้ไขที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนี้เราจะเป็นคนที่เป็นคนที่ดีอ่ะจะไม่ใช่ว่าเพื่อนหัวประจบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะชมกันยกย่องกันคล้อยตามกันทุกเรื่องมันก็อาจจะมีไม่คล้อยตามกันบ้างเห็นต่างบ้างเราก็ชี้จุดที่มันจะพัฒนาปรับปรุงเพราะทุกคนมันพัฒนาได้แน่นอนเราปรับปรุงได้มันก็จะคำว่าปรับปรุงพัฒนาหมายว่าคุณมีข้อไม่ดีอยู่นะถ้าคุณมีข้อไม่ดีอยู่เรายอมรับปรับปรุงได้ทันทีจุดนี้มันจึงเป็นการถ้าพูดคุยกันให้ถูกวิธีมันต้องมีแล้วควรจะทำด้วยเพราะว่าในองค์กรหมู่เพื่อนหมู่คณะก็จะพัฒนากันไปด้วยกันมันต้องมีจุดที่จะแบบไม่เห็นตรงกันชี้ข้อไม่ดีของการแล้วก็พัฒนากันไปอย่างเงี้ยนะต้องมีไม่ใช่คอยตาม
1: โกรธไม่ได้เพ่งโกรธนะอาจารย
0: ์ใช่สองคำไม่เหมือนกันนั่นเองเป็นบาง
1: ครับยุคสมัยนี้นะครับเรื่องของการจัดงานอาวมงคลนะฮะงานศพหรืองานมงคลงานบวชงานแต่งนะฮะถ้าเชิญแต่ญาติเนี่ยจะถูกมองว่าแปลกไหมครับ
0: เชิญแต่ญาติ
1: ก็เอาเฉพาะงานบวชงานแต่งก่อนหรือแต่จริงๆก็เชิญแต่ญาติเนาะ
0: เออใช่ไหม
1: ไม่ได้เชิญเพื่อนหรืออะไรพวกนี้พระอาจารย
0: ์มันก็เพราะอย่างที่ว่ามันอยู่ที่เจ้าภาพนะคนที่จะจับกิจกรรมนั่นแหละทีนี้จะบอกว่าที่ว่าแปลกๆเนี่ยหมายความว่าอย่างนี
1: ้
0: หมายความว่าคนอื่นๆที่เขาอยากจะร่วมแสดงความยินดีด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาส
1: เอาแต่คนเจ้าภาพบอกอุ้ยไม่อยากรบกวนอย่างเงี้ยพระอาจารย
0: ์เราก็ต้องระบุไปให้ชัดเจนอะว่าหมายถึงว่าเชิญเฉพาะญาติๆหรือไม่เราก็เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียเนาะเราก็จะประกาศไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกว่าไม่ต้องรบกวนทุกคนแค่ว่าอยากให้ทราบร่วมอนุโมทนาด้วยทางออนไลน์อย่างเงี้ยก็จบไปพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่า บางทีเราจัดงานบุญเนาะจัดงานบุญเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้คนได้สร้างบุญแล้วก็เช่นคนตายเนี่ยนะมันเป็นเทวทูตอ่ะคุณสมบัติหรือคนเกิดมาเงี้ยก็ทำบุญก็รับเด็กเกิน1เดือนเงี้ยนี่ก็เทวทูตนะ
1: ครับ
0: บวชคนบวชเป็นพระนี่ก็เทวทูตนะเทวทูตมี5อย่างนะเด็กเกิดเงี้ยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะคือพระสงฆ์บวช5อย่างนี้เป็นเทวทูตเวลาเขาจัดงานประเภทนี้เขาจึงนิยมที่จะเชิญคนอื่นจุดประสงค์คืออะไรไม่ใช่ว่าซองคนละพันละพันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าให้คุณร่วมอนุโมทนาว่าไอ้นี่เป็นเทวทูตนะพอเทวทูตเสร็จปุ๊บเพราะว่าในนรกเนี่ยเขาจะมีคนไปถามคุณสมบัติ
1: ครับ
0: คนที่จะเข้าประตูนรกเนี่ยคือคุณมีบาปพอที่จะเข้านรกได้นะคุณต่อคิวแล้วต่อคิวเสร็จปุ๊บโยมบาลเนี่ยก็จะถามก่อนเคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งไหมเขาถามงี้เฮ้ยเทวทูตที่หนึ่งอะไรไม่เห็นเคยนะเอ้าก็เด็กเกิดไม่เคยเห็นเหรออ๋อเคยอยู่แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวใช่แล้วเขาส่งการ์ดวันเกิดมาให้หรือส่งการ์ดวันบวชมาอะไรมาให้เราก็ไม่ทำด้วยหรอกคุณเห็นนี่เป็นเทวทูตแต่คุณไม่คิดเหรอว่าเราจะต้องมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วไม่คิดจะสร้างบุญบ้างเหรออ้าวเทวทูตที่สองเคยเห็นไหมก็จะไล่ไปคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายสี่อันบอกคนตายไปงานศพเคยเห็นไหมเราเคยเห็นอยู่เราไม่ได้คิดหรอว่าเราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาต้องทำความดีบ้างโอ้ไม่คิดเลยไม่อยากใส่ซองวันนี้นี่มันคือจุดที่ว่ามันมีเนื้อหาอ้างอิงในพระไตรปิฎกเนี่ยนี่พารัมบดิสูตรนะ
1: ครับ
0: ในพารัมบดิสูตรพอเราเจอเทวทูตแล้วก็เทวทูตสูตรด้วยนะเทวทูตเนี่ยที่เป็นหัวหน้าของนายนิริบาลนี่คือยมบาลเน
1: า
0: ะเขาก็จะถามข้อนี้แหละถามกับสันนรกถ้าสมมติถามสี่อันแล้วนึกไม่ได้ปุ้งตกนรกเลยคุณสมบัติตกนรกเลยก็ไปโดนเฉาะโดนผ่าโดนฟันโดนแทงโดนโอ้ตามที่สัตว์นรกเขาจะเจอแต
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเทวทูตเราต้องนึกว่าโอ้เราจะมีความแก่เป็นธรรมดานะ
1: ครับ
0: เรามีอะไรความตายเป็นธรรมดานะงานศพนี่ทางออกของสังสารวัฏนี่คือการบวชนั่นนี่นะแต่เรายังบวชไม่ได้เรางี้เราสร้างบุญด้วยสร้างบุญคือทำไงแค่ยกมือจกหัวคุณสมบัติสาธุด้วยเนี่ยได้บุญแล้วเลยบุญเกิดขึ้นกับเราทันทีเลยนะด้วยการอนุโมทนาก็เรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญอันเกิดจากการอนุโมทนานะแล้วเราก็ร่วมให้ทานก็ด้วยนั่นคือบุญที่เกิดจากทานอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยเป็นจุดที่จะให้เราเนี่ยสร้างบุญทีนี้สร้างบุญในที่นี้คำว่าบุญนะพระอาจารย์ต้องย้ำทุกครั้งว่าไม่ใช่หมายถึงการให้ทานอย่างเดียวแต่บุญสามทางคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราอนุโมทนาด้วยเป็นส่วนของการภาวนาเนาะเพราะฉะนั้นเราควรทำเพราะฉะนั้นเราควรจะถ้าเราจิตใจกว้างขวางแล้วเราจะบอกให้คนอื่นเขาร่วมได
1: ้ครับ
0: นะหรือถ้าเราจะบอกเอ้าบอกแค่ญาติๆก็ไม่มีปัญหาก็บอกแค่ญาติๆแล้วเขาจะว่ามันก็ปากเขาแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขามันเรื่องของเราว่าเขาก็ว่าได้ใครอยากจะทำอะไรเขาก็พูดไปนั่นแหละไม่เป็นไรไม่แปลกหรอกที่ถ้าจะเชิญญาติแต่คอนเซปต์เนี่ยอย่างที่อธิบายไว้ว่าเราควรจะให้คนอื่นเขารับทราบร่วมโนทนาด้วยได้บุญร่วมกันนั่นเองเชิญฟัง
1: ครับนี่คือเรื่องของธรรมะนะครับในการใช้ชีวิตพระอาจารย์เมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้ไปงานศพมาแล้วผมก็รู้สึกนะพอไปงานศพงานนี้เนี่ยที่วัดชลประทานก็มีพระเทศแล้วก็รูปแบบของการจัดศาลาเนี่ยไม่เหมือนวัดอื่นๆไม่มีการรับพวงหรีดแล้วก็ไม่มีการเลี้ยงอาหารอะไรแต่อย่างใดเนี่ยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวพระอาจารย
0: ์คือ
1: ความตายบางทีผมมองเลยนะพระอาจารย์ว่ามันคือการหลุดพ้นทำให้เราพ้นจากทุกวันหนึ่งคนเราก็จะต้องตายคนที่เรารักคือการที่เขาจากไปอย่างสงบเราก็ควรที่จะดีใจกับเขาถูกไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ใช่
1: แล้วมันถูกไหมผมเข้าใจแบบนี้ผมเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนไหมครับอาจารย์เพราะบางทีผมอาจจะความรู้น้อยหรือบางทีมันคือความรู้สึกกับบางทีเราไปแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อคือความตายมันคือการหลุดพ้นนะทำให้บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กลัวความตายคือตัวเราเนี่ยถ้าเราจะจากโลกนี้ไปเราก็ไม่กลัวเพราะบางทีไปยื้อชีวิตอะไร นานๆเนี่ยพระอาจารย์ทรัพย์สินเงินทองมันหมดนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ค่าหมอค่าโรงพยาบาลค่าอะไรหมดแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นทุกข์ใช่ใช่ใช่คือในสมัยนี้เขาก็เลยมีเรื่องของการจากไปอย่างสงบแล้วก็มันมีนี่ด้วยนะพระอาจารย์เทศกาลแห่งความตาย Death Festival เดี๋ยวนี้เขามีการ
0: ใช่จัดอีเวนต์
1: ม
0: ี
1: การจัดขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ค่อยเห็นเนี่ยแต่การที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความตายมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับบางทีมันทำให้เราจากไปอย่างมีความสุขด้วยหรือเปล่าพระอาจารย์ค
0: ือ
1: ถ้ามองแบบนี้มันถูกไหมพระอาจารย์
0: คือจุดที่คุณสมควรบอกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นจะต้องกลัวความตายเลยถามว่าคำถามว่าเฮ้ยทำไมจิตเราถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะมีว่าอาจารย์จะบอกให้เพราะเรานึกถึงความดีของเราได้ไงถ้าเราจะตายปุ๊บเนี่ยคนที่เขาบอกเฮ้ยฉันจะตายแล้วฉันจะกลัวโอ้ยอย่าพูดเรื่องตายอย่าพูดเรื่องตายฉันกลัวที่กลัวเนี่ยเพราะเขานึกถึงความดีของเขาไม่ได้ไ
1: ม่ไม่บางคนเขาห่วงอยู่นะคือเขามีลูกเขามี
0: ก็นั่นแหละ
1: ลูกจะอยู่ยังไงเมียจะอยู่ยังไงสามีจะผัวจะอยู่ยังอะไรแบบนี้อาจารย์บางคนยังมีห่วงแต่บางคนอย่างผมรู้สึกเฮ้ยจากไปมันก็ดีอะมันก็พ้นทุกอะไอ้ทุกที่เรามีอยู่มันหายหมดเลยนะพระอาจารย์เพราะเราไปตรงนั้นเราไม่รู้แล้ว
0: นี่ไงคุณชมพลเนี่ยนึกถึงความดีข้อนี้ความดีนี่คืออะไรคือความคือปัญญา
1: ความดีนี่คืออะไรสวรรค์ที่ผมไม่ได้คิดเลยนะพระอาจารย์คือผมไม่รู้เลยประเมินตัวเองไม่ถูกว่าเฮ้ยเราจะไปนรกเราจะไปสวรรค์แต่รู้แหละเฮ้ยถ้าจากไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยถ้าเราจบตรงนี้ไปปุ๊บชาตินี้ไปปุ๊บเราก็สบายอะส่วนยังไงเราไม่ทราบนรกสวรรค์เนี่ยไม่ทราบจริง
0: ๆโอเคไม่ต้องพูดถึงนรกสวรรค์เอาพูดถึงปัจจุบันนี้เลยคุณชมพลเรานั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันเราครับคุณชมพลบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นจะต้องกังวลใดๆเลยฉันคิดว่ามันฉันพ้นจากความทุกข์ซะด้วยซ้ำข้อนี้คือความดีอะไรความดีนี้คือปัญญาคุณชมพลปัญญาที่คุณทรงพลเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นกองทุกข์นะเนี่ยชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันนี้มีทุกข์มาก
1: ครับ
0: แล้วเราจะพ้นจากกองทุกข์ข้อนี้โอ้สบายใจละอันนี้แต่ว่าไอ้ความสามารถที่เราเห็นว่าปัจจุบันนี้คือทุกข์นี้นั่นแหละคือปัญญานะปัญญาเป็นกุศลธรรมเป็นความดีถูกป่ะอันนี้เราจึงมีความดีตรงนี้ความดีของเราคืออะไรนะปัญญาเห็นอะไรนะเห็นว่าทุกข์อยู่นะปัจจุบันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นกองทุกข์แล้วถ้าเราตายปุ๊บเราจะพ้นจากกองทุกข์นี้ได้อย่างสบายสบายใจไหนแล้วเราจะไปไหนเราไม่ต้องพูดถึงเอานะที่นี่ตอนนี้ว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นข้อนี้ว่านี้เป็นทุกข์แล้วเราจะพ้นจากมันละเนาะด้วยจิตแบบนี้ก็ไปดีแน่นอนถ้ามีอนาคตที่ดีถ้าอนาคตที่ดีมีแล้วพอปัจจุบันนี้เราดีแล้วเรามีจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาถูกป่ะอันนี้เรามองมุมตรงข้ามเลยมองมุมตรงข้ามมองมุมตรงข้ามคนที่บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากตายฉันต้องรักษาไว้ก่อนกองไว้ก่อนว่าอะไรห่วงลูกบ้างห่วงทรัพย์สมบัติบ้างห่วงคนนั้นบ้างห่วงคนนี้บ้างไอ้ที่ห่วงเนี่ยมันคือความยึดถือนะทุกคนความยึดถือเนี่ยเป็นอกุศลธรรมเป็นกองเดียวกับตัณหาใช่ไหม
1: ความห่วงใยเนี่ยแหละฮะมันคืออกุศลหรือ
0: ความยึดถือความยึดถือความยึดถือ ความยึดถืออุปาทานเนี่ยเป็นอกุศลเป็นอันเดียวกันกับตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานความยึดถือ แล้วความยึดถือมีได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีทุกมีทรัพย์สมบัติต่างๆนั่นนี่อ้าวแล้วถามว่าคุณสมบูรณ์ไม่มีทรัพย์สมบัติก็มีเหมือนกันอ่ะทำไมไม่ยึดถือเพราะว่าฉันเห็นว่าเป็นทุกข์ไงแล้วทำไมแกไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อ่ะแกยังยึดถือฉันไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไง
1: ครับ
0: ความที่เขาไม่เห็นว่านี้เป็นกองทุกข์เขาวางไม่ได้นั่นคือไม่มีปัญญาพอเขาไม่มีปัญญาเขาจึงยึดถือเขาเกิดอกุศลธรรม
1: ครับ
0: จิตเขาไม่ดีเขาตายไปเขาจะเป็นนรกก็คือเขาจะไปแบบวนเวียนอยู่แถวเนี้ยถึงเพิ่งตายไปจริงๆนะก็จะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นสุนัขบ้างมาอยู่ในบ้านบ้างเป็นจิ้งจกบ้างแล้วก็จิปาถะได้หมดหรือไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ก็แล้วแต่ว่าความยึดถือมันจะพาไปซึ่งมันจะไปไม่ดีนะนะซึ่งมันจะไปไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ว่าห่วงเป็นใยเดี๋ยวเราต้องมาผ่าตรงนี้ออกนะเพราะว่าความรักความปรารถนาดีเราต้องมีนั่นคือส่วนของเมตตา
1: ครับ
0: นะหรือความกรุณาความปรารถนาให้ลูกของเราคนที่เรารักพ้นจากความทุกข์นั่นคือความกรุณาก รุณาดีนะแต่ถ้าคุณเกินไปนี่คือไม่มีอุเบกขามาด้วย มันจะกลายเป็นความเสียใจความแบบอะไรอาวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลละแล้วมันก็ความยึดถือมันก็จะมาแทรกตรงนี
1: ้
0: เป็นห่วงเป็นใยอะไรอาวรณ์ความยึดถือมันจะมาแทรกตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องเบรกจิตของเราให้ได้ว่าฉันมีกรุณาอยู่แต่เบรกด้วยอุเบกขาแล้วพอเบรกจิตด้วยอุเบกขาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีความแบบกรุณาเนี่ยหวังว่าเขาพ้นจากความเป็นทุกข์แล้วด้วยอุเบกขาคือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเสร็จปุ๊บเราเกิดปัญญาเลยเหนือปัญญาว่าเขาเป็นไงก็เป็นเขาเราก็ทำดีก็ได้ดีแล้วก็ทำชั่วก็ได้ชั่วแล้วแล้วฉันล่ะแต่ฉันทำดีฉันก็ได้ดีแล้วฉันทำชั่วฉันก็ได้ชั่วละปัญญามันจะเกิดตรงนี้ได้คุณตูน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปรับจิตนิดนึงตรงนี้เนี่ยปรับจิตนิดนึงตรงนี้เนี่ยจะทำให้ความตายเนี่ยมันไม่น่ากลัวเนี่ยคือคนที่กลัวสามีครั้งหนึ่งนะเพราะเขานึกถึงความดีไม่ได้
1: ถ้า
0: คนที่ไม่กลัวเพราะเขานึกถึงความดีของเขาได้แต่ความดีที่เรายกมาเป็นเคสตัวอย่างกรณีคุณสมบูรณ์นั้นคือปัญญาแต่ความไม่ดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างกรณีคนที่ยังปล่อยวางไม่ได้คือเป็นห่วงเป็นใยนั่นนี่นี่คือความยึดถือเพราะฉะนั้นเราเอา2เคสนี้เป็นตัวอย่างคู่ตรงข้ามแล้วเรามาดูตัวเราเรามาดูตัวเราถ้าเราตายวันนี้เป็นไงนะเรายังห่วงอะไรไหมถ้าคนหนึ่งก็บอกว่าก็ไม่นะฉันตายฉันก็ไปแล้วฉันสบายใจได้เนี่ยคือคุณมีปัญญาแล้วนะคุณมีความดีแล้วนะแต่อีกคนหนึ่งบอกโอ้เดี๋ยวขอทำไว้นี่เสร็จก่อนเดี๋ยวขอทำไว้นี่เสร็จก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยนี่มีปัญหาละ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราจะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นในตรงนี้จึงเป็นจุดเรียกว่ามรณสติมรณสติจะมีอยู่2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะเอาแค่ว่าเดินเข้าห้องน้ำปึ้งๆตายได้หัวน็อกกับชะโคกหรือว่ากินข้าวปึ้งปึ้งลูกชิ้นติดคอตายได
1: ้ตาย
0: เล
1: ย
0: มันง่ายมากคำถามคือถ้าตายง่ายๆนี่แล้วมีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมที่ถ้าเรามีอยู่เราจะไปตกนรกถ้ามีรีบละโดยด่วนนั่นก็คือความยึดถือความห่วงอะไรอาวรณ์ความไม่เข้าใจนั่นนี่รีบละโดยด่วนแต่ถ้าเรามีความดีอยู่ฉันเคยให้ทานที่นี่ไว้ฉันทำความดีอันนี้ไว้ฉันรู้จักข้อนี้ว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์แยกแยะออกได้อันนี้ปัญญาเนาะให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมแล้วสบายใจได้เลยสบายใจนี่คือมีปีติรับปราโมทย์รักษากุศลธรรมนั่นน่ะในที่นี้คือปัญญาให้ดีแต่ความตายของเราเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะชีวิตถ้ามันไม่มีความตายมันไม่เรียกชีวิตนะคุณผู้ชมถูกป่ะมันจะมาเรียกชีวิตได้ไงก็คือความตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนพระจันทร์มันต้องมีข้างขึ้นข้างแรมถึงเรียกว่าเป็นพระจันทร์ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ พระอาทิตย์ก็ต้องมีขึ้นมีตกถึงเรียกพระอาทิตย
1: ์ครับ
0: ชีวิตมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันมีแก่มีตายเจ็บตายมันเป็นวงจรของเขา
1: ครับ
0: อันนี้เราก็เข้าใจข้อนี้นี่ก็เป็นปัญญาส่วนหนึ่งเหมือนกันก็จะทำให้เราไปดีได้นั่นเอง
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อน
1: ครับพระอาจารย์เรื่องของความตายเนี่ยกับการหลุดพ้นนี่คือถ้าคนที่ตายโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนที่เขามีความทุกข์แล้วเขาก็อยากจะพ้นจากความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยพระอาจารย์คือเขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยตกนรกพระอาจารย์คือสุดท้ายมันตายเหมือนกันไม่ใช่หรอครับคือสมมติผมตายธรรมชาติผมก็ตายอ่ะตัวผมอ่ะแต่ถ้าเกิดฆ่าตัวตายผมก็ฆ่าตัวผมเองผมก็ตายมันก็ตัวของผมอะแล้วทำไมมันถึงบาปกว่ากันนะพระอาจารย์เพราะผลมันเกิดเหมือนกันคือเราตายแล้วเราหลุดพ้นเพียงแต่ว่าอันนึงเนี่ยฆ่าตัวเองเพื่อที่จะตายกับอีกอันนึงนอนผมจะใช้คำว่านอนรอความตายหรือตายโดยธรรมชาติเอาก็สุดแท้แต่คือแต่ผลมันเหมือนกันนะพระอาจารย์แต่ว่าเฮ้ยทำไมการกระทำอันนึงเนี่ยมันบาปมันตกนรกอีกอันนึงมันเสมอตัวมันไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกแต่มันก็คือเสมอตัวไงแล้วไปชั่งน้ำหนักกันอีกทีว่าใครบุญมากบาปมากแล้วไปว่ากันไปพระอาจารย์
0: มันเป็นงี้มันเป็นงี้ทุกคนคือถ้ามองผิวเผินแล้วมันจะเหมือนกันมันก็ตายเหมือนกันมองผิวเผิน
1: ใช่
0: นะแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปมันต่างกันอยู่โยนมันต่างกันสามประเด็นนะประเด็นแรกคือตายกับดับทุกเนี่ยมันคนละอย่างใช้ศัพท์คนละศัพท์ตายพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามรณะมามาเราเรียนนั่นนี่มรณะคือตาย
1: ครับ
0: แต่ดับทุกเนี่ยเขาไปใช้คำว่านิโรธนิโรธนิโรธไม่ใช่ความตาย มรณะไม่ใช่ความดับเอาฟังให้ดีนะนิโรธไม่ใช่ความตายนิโรธคือความดับใช่ไหมมรณะก็ไม่ใช่ความดับแต่คือความตายมรณะเนี่ยมันไม่ใช่จบแต่เวลาคนจะตายเนี่ยคือความตายเกิดฟังให้ดีก่อนนะเวลาเราตายปุ๊บความตายเกิดขึ้นนะคุณสมบุญพอเราตายเสร็จปุ๊บความตายดับไปดูเป็นช็อตก่อนนะสมมติตอนเด็กเกิดเด็กคลอดเพราะออกมาจากแม่คันแม่เนี่ยความเกิดเกิดขึ้นพอคลอดออกมาเสร็จปุ๊บความเกิดดับไปก็มันเกิดมาแล้วก็จะมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปมีชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่เกิดนะเพราะมันเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปสมมติคนอายุ80ทำไม79ปี11เดือนคุณยังไม่ตายนะคุณยังอยู่อยู
1: ่
0: ถึงแม้คุณจะตายอายุ80เนี่ยพอ80ปุ๊บความตายไม่เกิดเดี๋ยวตอนอายุ79ปี11เดือนเนี่ยความตายยังไม่เกิดแต่แก่เฉยความตายใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วแต่พอตายปึ้งปุ๊บความตายเกิดพอตายเสร็จปุ๊บความตายดับ
1: ครับ
0: มันเกิดดับไงความตายนะเพราะฉะนั้นความตายที่เวลาเราตายเนี่ยมันเกิดนะมันไม่ใช่ดับมันไม่ใช่ว่าสิ้นไปมันเกิดอยู่เพราะนั้นเกิดหมายถึงว่าตายมรณะกับนิโรธไม่เหมือนกัน
1: แ
0: ล้วเวลาพระพุทธเจ้าใช้ท่านจะใช้คำที่รัดกุมมากเกิดท่านก็จะไม่ใช่คำว่าชาตินี่หมายถึงเกิดนะแต่ว่าถ้าแบบอุบัติขึ้นที่จะคู่กับนิโรธเนี่ยท่านจะครับอุบัติกับนิโรธอุบัติไม่ใช่เกิดนิโรธไม่ใช่ตายชาติไม่ใช่อุบัติ
1: ครับ
0: แล้วก็นิโรธก็ไม่ใช่มรณะโอเคมันใช่คำนี้โอเคอันนี้มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าทุกเกิดใช้คำว่าอุบัติถ้าทุกดับใช้คำว่านิโรธเพราะนั้นเราสามารถดับทุกโดยที่เรายังไม่ตายเอาไหมสมมติพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานยังไม่ตายท่านดับทุกได้แล้วทุกเนี่ยนิโรธไปแล้วเหตุเกิดทุกนิโรธไปแล้วดับไปแล้วท่านยังไม่ตายนะเข้าใจปะความตายมันคนละส่วนเพราะนั้นคุณสามารถดับทุกได้โดยที่คุณยังไม่ต้องตายแล้วไม่ใช่ว่าตายมันจะดับทุกได้เพราะมันคนละเรื่องก็อย่างว่าสมมติว่าฉันคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายทุกมันจะได้ดับสักทีตัวคุณเขาจะผิดเพราะว่าความตายไม่ใช่ความดับแห่งทุกแต่เพราะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคนที่แบบพ้นทุกได้ก็ต้องตายทุกคนเอาพระพุทธเจ้ายังไม่ตายตอนพ้นทุกพระสารีบุตรพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยตอนพ้นทุกหมดแล้วท่านก็ยังไม่ต้องตายนี่คือวิธีการที่ท่านค้นพบไงวิธีการที่ท่านค้นพบว่าไอ้คุณสามารถพ้นทุกได้โดยคุณยังไม่ต้องตายเอางั้นเดี๋ยวเพิ่งตายเลยมาพ้นทุกกันก่อนนี่คือประเด็นอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาถ้าสมมติว่าเราตายไปแล้วนี่แล้วถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดความเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องมีตายอีกถ้ามีเกิดต้องมีตายถ้ามีเกิดต้องมีตายมันไม่จบไงเราคิดว่าตายจะจบแต่ว่าถ้ามีเหตุแห่งการเกิดความเกิดมาอีกเกิดมาอีกมีชีวิตอีกก็ทุกข์เหมือนเดิมอีกทุกเรื่องคนนั้นทุกเรื่องไม่ได้ตามที่หวังทุกเรื่องเสียใจจากที่มีก็ทุกเรื่องเดิมอีกเอ้ามันไม่จบไม่สิ้นนะนี่ความตายจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาประการที่สองตรงนี้เพราะมันก็เกิดอยู่ดีแล้วก็ตายอยู่ดีมันไม่จบเลยจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบถ้าสมมติเราเกิดแล้วเราตายเราเกิดแล้วเราตายแล้วเราก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เอาเลือดที่ออกมาจากคอเนี่ยนะสมมติปาดคอตายเนี่ยเอามารวมกันไว้ใส่ถังเอาไว้เอามารวมกันทุกชาติทุกชาติเฉพาะที่ออกจากคออย่างเดียวนะคือสูดเอาส่วนหัวขึ้นไปแล้วตายเอามารวมกันระยะเวลา1กับปริมาณเลือดที่เอามารวมกันเนี่ยคุณสมบูรณ์เปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่มีนี่ยังมากกว่า
1: ครับ
0: น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4นี่ยังน้อยกว่านั่นคือ1กับเฉยๆนะแล้วเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้กี่กับแล้วถ้าเราแก้ปัญหาด้วยความตายเนี่ยเราต้องไปแก่ไปตายวนไปอีกเนี่ยโอ้โหแค่คิดก็เสียวสันหลังวาบเลยตายเดี๋ยวมันตายเองไม่แช่งก็ตาย
1: ครับ
0: แช่งก็ตายอยู่ดีเอางี้แล้วกัน
1: ใช่
0: ป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายอ่ะมันตายแน่เพราะคุณได้เกิดมาแล้ว
1: ตายแน่นอนยังไงก็ต้องตาย
0: ใช
1: ่ประจักษ์ใช่ครับ
0: ถึงเวลานี้มันไม่ต้องแช่งกันแล้วเดี๋ยวตาย
1: คร
0: ับประเด็นคือก่อนตายอ่ะคุณจะทำให้พ้นจากทุกข์ได้ไหมนิโรธได้ไหม
1: ครับ
0: หนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่แต่ที่เมื่อถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยพ้นทุกข์ได้แน่นอนนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นเขาทำได้คนเดียวคนอื่นๆเขาทำได้เยอะแย
1: ะ
0: วิธีการก็มีตัวอย่างที่เขาทำเสร็จแล้วก็มีคนอื่นที่เขาทำได้ก็มีนั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆเนาะวิธีการคือพระธรรมคนที่ทำไว้เป็นคนแรกนี่คือพระพุทธเจ้าคนอื่นที่ทำตามกันมาแล้วมีวิธีการปฏิบัติที่ทำได้แน่นอนนี่คือสงฆ์เราก็เอาวิธีนั้นมาทำนั่นคือมรรคแปดหรือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเราทำเนี่ยเราจะพ้นจากความทุกข์ได
1: ้ครับ
0: โดยที่เรายังไม่ต้องตายแล้วชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทำอะไรโอ้ทำประโยชน์ได้เอนจอยเลยเอนจอยนี่คือหาความสุขเลยหาความสุขจากชีวิตที่มีอยู่แต่ความสุขในที่นี้คือความสุขที่เกิดจากการให้ทานความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากความดีทั้งหลายเราทำบุญกุศลตรงนี้เรามีความสุขอยู่ในชีวิตที่เหลือได้ในเวลาตายมันตายแน่เรานี่คือประการที่สองเพราะฉะนั้นเราจึงควรมองความตายเราว่าเป็นลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายนี่คนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายเขาจะมองไม่เห็นข้อนี้คุณสมบัติเขาคิดอย่างเดียวว่าความตายจะจบปัญหาความตายจะจบปัญหามันคือเพราะมันวนลูปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไง
1: คือมันทรมานพระอาจารย์เวลาคนเรามีความทุกข์เนี่ยนานๆนะพระอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะพ้นทุกข์เอ๊ะจะทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์โอ้ตายซะเลยจบคิดอย่างนี้แล้วก็มันจะมีวูบเดียวนะพระอาจารย์แบบคิดอย่างนี้มาปุ๊บหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจตามนั้นปุ๊บไปปุ๊บนะพระอาจารย์จบมันจะเป็นแบบนี้คนเราจริงเขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าความคิดชั่ววูบเนี่ยคือมันมาจริงนะพระอาจารย์เวลาทุกมากๆใช่พระอาจารย์นะ
0: คือเพราะว่าคิดบนหลุมมาแล้วไงคิดบนหลุมมาแล้วพอคิดบนหลุมเนี่ยเราคิดตรีตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลัง
1: ครับ
0: นะเราคิดตรีตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลังถ้าเราไม่คิดตรีตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังเราอะไรที่เราคิดย้ำๆซ้ำๆอ่ะสิ่งนั้นกลายเป็นถูกขึ้นมาเป็นความจริงของเราขึ้นมาแล้วคือเราเจอเรื่องนี้ประจำเลยนะข่าวเขาเรียกว่าข่าวปลอมนะไอ้คนดูข่าวปลอมดูแบบข่าวปั่นน่ะดูเข้าไปมันเห็นว่าไอ้ข่าวปลอมนี่มันจริงขึ้นมาทันทีนะ
1: คร
0: ับ เรื่องที่มันไม่จริงมันกลับจริงขึ้นมาเพราะมันยุกันเต็มที่แต่เขาใช้หลักนี้ไปในการทำการตลาดในการใดๆทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่สัจจะความจริงไงเพราะเราดันให้กำลังกับสิ่งที่มันไม่จริงมันเลยจริงขึ้นมาของเราเพราะนั้นความจริงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนมองแต่คำว่าจริงจริงจริงตรงนั้นมันจริงไหมมันจึงมีคำว่าสัจจะอีกคำหนึ่งเราศรัทธาเราศรัทธาในเรื่องนี้ว่าจริงแต่มันอาจจะไม่ใช่สัจจะก็ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีคนบอกคุณจูนแต่ถ้าเรามีเพื่อนอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยเราต้องช่วยต้องดึงเขาออกมาจากแพทเทิร์นความคิดนั้นๆนะดึงเข้ามาจากแพทเทิร์นความคิดเดิมๆโดยการที่เปลี่ยนอิริยาบถบ้างพาไปเที่ยวบ้างพาไปดูนั่นนี่บ้างเพื่อที่จะให้ความคิดนั้นอ่อนกำลังไม่ให้จิตไปคิดตรงนั้นย้ำบนลูปอย่าไปย้ำบนลูปอยู่ตรงนั้นต้องออกมาเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนความคิดปุ๊บไอ้สิ่งนั้นอ่อนกำลังทันทีแต่มันจะไม่ใช่อ่อนเลยนะคุณสม
1: บ
0: ัติมันจะต้องเปลี่ยนพอสมควรน่ะคือเพราะว่ามันถ้ามันยังมีกำลังอยู่มันก็จะดึงกลับไปอีกมันก็จะดึงกลับไปอีกเราก็ต้องแบบดึงไปทางอื่นอย่าให้มันไปความคิดซ้ำๆย้ำๆเดิมๆ
1: ครับ
0: เนาะแล้วก็พอตรงเนี้ยถ้าสมมติเราทำได้เองคือความที่มีสติอาการที่เราระลึกถึงสิ่งที่ดีๆได้ไม่ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีความคิดที่ชั่วเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีสัมมาสติถ้าเราจะคิดแต่ว่าฆ่าตัวตายฉันจะจบปัญหานี่คือเป็นมิจฉาสติคุณระลึกถึงแต่ตรงนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดระลึกถึงความคิดที่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คนที่ทุกข์กว่าเราก็มีนะมีคนที่ทุกข์กว่าเราอ่ะมีจริงๆไม่ค่อยไม่ฆ่าตัวตายเลยนะมีนายอะไรที่เป็นโรคเรื้อน
1: อ
0: ่ะชื่อสุภพุทธะนะในสมัยพุทธกาลเนี่ย
1: คร
0: ับโอ้โหทุกข์มากๆจะจ้างงานเขาก็ไม่อยากจ้างก็เป็นโรคเรื้อนแล้วก็คนก็รังเกียจมีความเป็นอยู่ลำบากแล้วลำบากกว่าเราแน่นอนเขายังมีนะหลังค่อมตาบอดข้างเดียวเป็นอย่างนี้อ่ะคนแบบเนี้ยเขาทุกข์กว่าเราแต่เขายังบรรลุธรรมได้เป็นโสดาบันเขายังไม่คิดฆ่าตัวตายเลยเขาก็มีบุญตามอายุขัยของเขานะพอเขาบรรลุธรรมเสร็จปุ๊บเขาก็อยู่ไม่นานเพราะว่าเป็นโรคเป็นอะไรเขาก็ตายไปแต่เขาก็ไม่คิดฆ่าตัวตายคนที่ทุกข์กว่าเราอ่ะมี พอมีแล้วแล้วแก้ปัญหายังไงถ้าเราทุกข์กายนี่คือโดนดอกหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าเราแบบว่ามากลุ้มใจอีกโดนดอกสอง
1: ครับ
0: ซวยสองดอกสองต
1: ่
0: อเพราะฉะนั้นถ้าเราซวยแค่ทางกายแล้วเราอย่าไปซวยทางใจด้วยเราอย่าไปซวยทางใจด้วยเราก็อย่าให้จิตมีความทุกข์ไปตามกายที่มีความทุกข์นั้นนะจุดนี้มันคือจะต้องสามารถแยกกายแยกจิตได้นะด้วยการที่ว่าฝึกจิตมาตามแนวศีลสมาธิไปคือมันทำไม่ยากนะคุณสมบูรณ
1: ์คือ
0: บางคนอาจจะบอกว่ายากสิทำไมจะแยกกายแยกจิตเนี่ยมันยากคือพอเราตกอยู่ในสถานการณ์นะคำว่าตกอยู่ในสถานการณ์คือคุณจะจมน้ำแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คุณจะจมน้ำแล้วคุณจะมาฝึกว่ายฟรีสไตล์ฝึกว่ายท่าผีเสื้อสวยๆงามๆมันไม่ใช่แล้ว
1: ครับ
0: คุณก็ตะกุยแล้วก็เท่านั้นอ่ะตะกุยให้แบบลอยตัวให้ได้มันจะรอดได้ก็ใช่ไหมเพราะว่าไงคุณต้องมีทักษะออกมาคุณถึงต้องรอดแน่นอนน
1: ี่
0: คือเปรียบเทียบเป็นอุปมาก็อุปมาคนที่ทุกข์อยู่แบบเต็มที่และถูกบีบคั้นสุดๆไม่ว่าจะแบบโรคภัยแค่เจ็บอย่างเงี้ยนะเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วมันเจ็บจริงๆเลยไอ้จังหวะนั้นแหละ
1: ครับ
0: อินทรีย์ของเรามันจะลงล็อกอยู่จุดหนึ่งที่ว่าอินทรีย์ของเราจะมีความแก่กล้าขึ้นมาพอมีความแก่กล้าขึ้นมาเพราะเราถูกบีบคั้นมากๆเนี่ยแล้วเรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยศรัทธาเราเต็มที่มึงมันจะปลดล็อกความที่เราจะแยกกายแยกจิตเนี่ยมันจะด้วยอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยมันจะไม่ยากทำไมอินทรีย์แก่กล้าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเราถูกบีบคั้นอยู่ในสถานการณ์พอเราถูกบีบคั้นอยู่ในสถานการณ์แล้วเรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์นั่นคือศรัทธาปึ้งเนี่ยอินทรีย์ของเราจะถูกบีบให้แก่กล้าขึ้นมาเหมือนบ่มแบบบ่มแก๊สเลยเอาอย่างนี้นะพอบ่มแก่กล้าปุ๊บเราจะแยกกายแยกจิตจะมันจะมีล็อกหนึ่งของเขาตรงนี้เราต้องสอดส่องให้ดีเราจะทำได้แต่ที่ว่ายากมันไม่ยากหรอกถ้าทำจริงๆนะมันก็จะมีช่องให้เขาไปอยู่นะเพียงแต่ว่าให้เราตั้งจิตให้ถูกนึกถึงพระพุทธประสงค์แล้วเราก็จะไปทางที่จะไม่ทรมานจิตของเราได้แยกกายแยกจิตได้นั่นเองเช่นว่า
1: ครับพระอาจารย์ครับมีข้อสงสัยที่เป็นคำนิยามนะเขาบอกว่าอันนี้คือบุญอันนี้คือบาปอะไรคือบุญอะไรคือบาปพระอาจารย์ถ้าเราจะดูคำนิยามแยกแยะแล้วพระอาจารย
0: ์บุญเป็นชื่อของความสุขนั่นเองความหมายว่างี้แล้วก็คือทำอะไรแล้วเป็นความสุขนั่นคือบุญบาปก็เป็นชื่อของความทุกข์แต่นี่สุขทุกข์ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรากินเราเที่ยวเราเล่นแล้วก็สุขไม่ใช่อย่างนั้น
1: ใช
0: ่แต่ว่าเราทำสิ่งที่เป็นกุศลหมายความว่าบุญทางกายทางวาจาทางใจและบุญยกิริยาวัตถุก็คือเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะเรียกว่าเป็นบุญแล้วก็การพูดเนาะเช่นว่าเราพูดคำดีๆนี่ก็เป็นบุญทางวาจาให้ทานหรือว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นบุญทางกายบุญทางใจก็มีจิตเมตตานี่ก็เป็นบุญ
1: สุดท้ายพระอาจารย์ครับมีงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะ30สิงหาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารครับพระอาจารย์มีงานอะไรครับพระอาจารย์
0: ก็คือทางมูลนิธิปัญญาภาวนาเนี่ยก็เราจะมีงานประจำปีอยู่2อย่างคือช่วงต้นปีเนี่ยจะเป็นงานพบปะผู้ฟังประจำปีเขาเรียกว่ากลุ่มทรัพย์แห่งใจเนาะแล้วก็กลางปีคือประมาณปลายเดือนสิงหาก็จะเป็นงานวันบุรพาจารย์หมายความว่าเราก็จะทำบุญให้กับหลวงพ่อดร.สะอาดอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์นี่แหละที่ท่านจากไปแล้วซึ่งท่านก็จากไปเมื่อวันที่30สิงหาปี2565
1: ครา
0: วนี้ก็เลยมาทำบุญเป็นประจำปีเรียกงานทำบุญตรงนี้ว่างานวันบุรพาจารย์นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้นำคำสอนต่างๆมาสอนเป็นทอดเป็นทอดมาแล้วก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารอยู่เขตพระนครเวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นหนึ่งจะมีห้องมาเป็นกุศลเหมือนทุกปีพี่ที่เราก็ทำอย่างนี้แล้วก็จะมีนิมนต์พระมารับทักษิณานุปทานพอพระที่รับทักษิณานุปทานสวดบังสกุลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปฏิบัติบูชานั่นคือการทำเสด็จทักษิณานุปทานเนี่ยเราจะเป็นการบูชาด้วยศีลด้วยทานเราจะมีการสมาทานศีลเราจะมีการถวายผ้ากับเป็นทานแล้วเราก็จะมีการบูชาด้วยการปฏิบัติเราก็จะเอากันเทศของหลวงพ่อมา ปิดให้ฟังประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิกันแล้วก็มีตอบคำถามที่พิเศษในอีเวนต์วันนั้นก็คือจะนำกันเทศของหลวงพ่อที่ยังไม่ได้เคยออกอากาศที่ไหนที่พระอาจารย์เก็บมีไว้เนี่ยไปเจอคอลเลกชันจำนวนหนึ่งประมาณสัก60ตอนได
1: ้ครับ
0: มาเผยแพร่ให้ฟังจะทำเป็นเพลย์ลิสต์อะไรต่างๆให้สามารถดาวน์โหลดได้สตรีมได้แล้วเราก็จะรวบรวมตรงนี้ด้วยแต่สำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่อาจจะเคยเจอหลวงพ่อต่างๆเนี่ยก็จะรวบรวมเรื่องราวที่เราประสบเจอจากท่านว่าเราประทับใจหลวงพ่อจุดนี้จุดนี้แล้วก็รวบรวมทำเป็นหนังสือประวัติประวัติจากมุมมองของลูกศิษย์ไม่ใช่ประวัติจากว่าท่านเกิดปีไหนอะไรนี่คือเขาทำกันไปแล้วแต่ว่าเป็นประวัติที่เกิดจากมุมมองของลูกศิษย์ที่สำหรับว่าเราเคยมีประสบการณ์ยังไงกับหลวงพ่อท่านสอนสมาธิเป็นยังไงเราทำอะไรยังไงอันนี้เราก็มารวบรวมเรื่องราวกันในวันนั้นจะเป็นกระดาษจดหรือเป็นวิดีโอบันทึกหรือบันทึกเสียงใดๆเราก็จะจัดให้มีอีเวนต์แบบนี
1: ้ครับ
0: เนาะอันนี้คือวันที่30เป็นวันอาทิตย์เนาะ30สิงหาคม2569คือเดือนนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสงฆ์กุฏินานาชาติชั้น1
1: คร
0: ับ แล้วก็จะมีทางมูลนิธิก็จัดให้มีนะมีสแน็คอะไรเงี้ยบริการล่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: อืม
0: เจริญพร
1: ครับพระอาจารย์ถ้าใครอยากจะทำบุญหรือว่าอยากจะทำสิ่งดีๆในวันนั้นมีช่องทางอะไรบ้างไหมพระอาจารย
0: ์ก็สามารถร่วมบุญได้กับทางมูลนิธิแล้วก็ท่านที่อยากจะแบบมาจัดลงทานได้ๆอย่างเงี้ยให้โทรไปได้ที่หมายเลขในเว็บไซต์แล้วพระอาจารย์จะใส่ไว้ให้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org แล้วที่นี่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานนี้ด้วยเจริญพร
1: ครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณสมการชีวิตในเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แปะเจี๊ย
5: ะใต้โต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคส่งผลให้เรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องปรับเปลี่ยนเวลาและเส้นทางการให้บริการโดยกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569โดยมีรายละเอียดการควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.ขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้โดยคุมเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกมิติน
9: ายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมพร้อมก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้

0: ิดพักฟื้นธรรมชาติช่วงฤดูฝนขณะนี้กองอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาความปลอดภัยและการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยสำหรับกรณีฉุกเฉินรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางการซักซ้อมแผนความปลอดภัยและการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางโดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นกลไกหลักในการรับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานอย่างหนักและจริงจังเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังโดยได้ดำเนินการดูแลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างทันท่วงทีพร้อมประสานความช่วยเหลือในทุกด้านและติดตามอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกระทรวงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการออกมาตรการเร่งด่วนและแนวทางระยะยาวเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดล่าสุดได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเพื่อเป็นกลไกกลางในการรับแจ้งเหตุขอคำปรึกษาประสานความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการคัดกรองบุคคลเข้าออกสถานศึกษาการจัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการดูแลสุขภาพจิตการสร้างช่องทางแจ้งเหตุและการประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวณฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงอุบลนะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสติสกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะเสิร์ฟข่าวร้อนๆเลยนะคะสำหรับวันนี้วันนี้วันจันทร์ค่ะก็อาจจะสดใสนิดนึงนะ
0: จันทร์กลางเดือนละ
1: จันทร์กลางเดือนแล้วนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเมื่อวานนี้ใครมีโชคบ้าง
0: ดีใจด้วยนะดีใจด้วยจริงๆเมื่อวานนี้
1: ใช่ไหม
0: อุ้ย
1: คุณรู้ได้ยังไง
0: หรอคะ
1: แค่สองตัวลอตเตอรี่สองตัวหลัง
0: เศรษฐีนีคนใหม
1: ่ใช่สองใบใบเดียวอ่ะใบเดียว
0: ก็ยัง
1: ถามก่อนไหมซื้อไปกี่ใบ
0: ได้ทุนคืน
1: ได้ทุนคืนนิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะเจอกันก็สดใสค่ะวันจันทร์นะคะต้อนรับวันเขาเรียกว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆหน่อยจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะรถติดกันหน่อยนะคะก็ฝึกความอดทนนะคะในช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราอยู่กับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้คุณแดนอคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ช่องทางออนไลน์นะคะทางเพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้นะคะแล้วก็ทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงสวัสดีหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ค่ะข่าวยามเช้าอย่างที่พี่กบบอกนะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะทุกๆเช้ากับพวกเราทีมงานข่าวยามเช้าเช้านี้มีอัปเดตค่ะในเรื่องของการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับเช้านี้เป็นฉบับที่4แล้วนะคะเรื่องของการที่ติดตามฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบในช่วง18ถึง21สิงหาคมนี้ฉบับที่4ค่ะโดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะใครที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับตอนนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ด้วยคือบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงน้ำไหลผ่านนะรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะยังไงก็หลีกเลี่ยงนะเรื่องของการเดินทางสัญจรนะคะในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับภาคใต้นะมาดูที่อันดามันตอนบนกันหน่อยค่ะช่วงนี้ถือว่าคลื่นลมเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้คลื่นเนี่ยสูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะยังไงให้คุณผู้ฟังนะคะติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนนะแล้วก็วางแผนชีวิตในการใช้ชีวิตการเดินทางนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือจะติดตามหลังข่าวต้นชั่วโมงของสวทเราในทุกๆวันก็ได้นะคะก็จะมีให้ได้ติดตามตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นมีพยากรณ์อากาศทุกต้นชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพลอยบอกว่าช่วงนี้นะคะอากาศก็อาจจะมีฝนบ้างนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะตกหนักตกน้อยสำหรับวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศออกมาแล้วนะคะภาคเหนือ 60% ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะภาคใต้อ่าวไทย 40% ภาคใต้อันดามันนั้น 60% คลื่นสำหรับทางโซนของอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะเรือเล็กก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะเมื่อวันก่อนนะคะโอ้โหถือว่า มีเหตุการณ์ระทึกเลยนะที่น้ำตกแม่สานะคะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันค่ะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถูกน้ำพัดแล้วก็บางส่วนก็ติดค้างด้วยนะคะโดยทางด้านของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีการประกาศปิดน้ำต กแม่สานะคะหลังจากที่เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุระทึกค่ะน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณน้ำตกบางส่วนนะคะออกจากพื้นที่ไม่ทันค่ะแล้วก็มีบางส่วนนั้นถูกพัดไปตามกระแสน้ำแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่บริเวณน้ำตกค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่านำนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยได้หมดนะคะซึ่งจากการตรวจสอบค่ะสภาพร่างกายเบื้องต้นก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะได้ปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะเริ่มตั้งแต่15สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะคือถ้าใครเห็นภาพข่าวน่าตกใจจริงๆพี่กบน่ากลัวมากน้ำไหลลงมาแบบโอ้โหแล้วเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เชี่ยวแรงเลยนะคะยังไงใครไปเที่ยวน้ำตกช่วงนี้ต้องสังเกตให้ดีจากน้ำเนี่ยที่มันเคยอาจจะเป็นสีพอมีความใสบ้างแต่ถ้ามันขุ่นมาก
1: ขุ่นแบบเป็นเหมือนสีดิน
0: ใช่อันนั้นต้องระมัดระวังนะคะคอยสังเกตด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีค่ะเขาได้ไปสำรวจนะคะบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราเนี่ยนะคะขนาด 6.8 หลายจังหวัดภาคใต้เนี่ยรับรู้ได้นะคะแนวสั่นสะเทือนเกิดจากแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยหมุนตัว
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะกรมทรัพยากรธรณีนั้นมีการเปิดเผยออกมานะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงถ้าเวลาตามประเทศไทยก็คือ17:54 ค่ะเกิดแผ่นดินไหวบนบกนะคะขนาด 6.8 ที่ระดับความลึก 172.5 กิโลเมตรค่ะจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งห่างจากเมืองเปมาตังเซียนตานะคะจังหวัดสุมาตราเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะประมาณ15กิโลเมตรเศษค่ะจัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียนะคะมีการหมุดตัวลงเขาเรียกหมุดหรือมุดตัวลงน่าจะมุดตัวลงปะมุดตัวลงนะคะใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายนะคะแต่ว่าจุดเหนือศูนย์เกิดเหตุแผ่นดินไหวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอสตูลจังหวัดสตูลของประเทศไทยเราเนี่ยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ417กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลมากนะคะ417กิโลเมตรส่งผลให้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลสงขลาตรังพัทลุงกระบี่และภูเก็ตนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ค่ะก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้
0: คือด้วยความที่มันใกล้บ้านเราเราก็เลยต้องมีการติดตามสถานการณ์เพื่อนบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุที่ไหนความแรงเท่าไหร่แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบก็ตามนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้นะคะเรามาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียค่ะแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะในตั้งแต่วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้นะคะซึ่งจะเดินทางไปเขาเรียกว่าไปเปิดตลาดแล้วก็ดึงนักลงทุนค่ะยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านมีกำหนดการจะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียค่ะ17ถึง20สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือเริ่ม17ก็คือวันนี้นะโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีเลยค่ะก่อนจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตท่านก็จะมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงค่ะพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029นะคะจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีกำหนดเดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในช่วงวันที่20ถึง22สิงหาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีเหมือนกันแล้วก็ตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตค่ะโดยจะเตรียมยกระดับความสัมพันธ์นะคะสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ าศนะอย่างเป็นทางการแล้วก็จะไปขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงค่ะระหว่างกรุงเทพกับนครโอ๊กแลนด์ด้วยนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจแล้วก็การเดินทางระหว่างประชาชนคุณผู้ฟังรอติดตามข่าวได้เลยนะคะ 17-22 สิงหาคมนี้กับการเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการยกระดับหุ้นยุทธศาสตร์นะคะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วก็สร้างโอกาสให้ไทยนั้นได้มีการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะคะหลาย
0: โอกาสมากขึ้น
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกลโกงหรือว่ามิจฉาชีพต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหภัยออนไลน์มาเยอะหลากหลายรูปแบบ
0: แล้วรูปแบบเนี่ยคือเขาเปลี่ยนไปตามยุคสมัยพี่กบ
1: เปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นๆด้วยนะคะก็มี AI เอาเขาก็พัฒนา AI ขึ้นมาสู้กับเรา
0: ล่าสุดเห็นคลิปก็คือมีคลิปนึงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาเผยแพร่
1: ค่ะ
0: แต่มิจฉาชีพใช้เสียง AI เป็นลูกสาวโทรไปหาคุณพ่อ
1: ดิฉันได้ฟัง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณพ่อฉลาดมาก
1: คุณพ่อพยายาม
0: ยกมือปรบมือให้เลย
1: อันนี้ต้องพยายามเอจใจแบบนี้ดีที่สุดนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ถามเบอร์ถามวันเดือนปีเกิด
0: จะให้โอนเงินไม่พ่อบอกไม่มีปัญหาแต่ว่าขอยืนยันตัวตนหน่อยแม้จะเป็นลูกก็ตามเกิดวันที่เท่าไหร่จ๊
1: ะ
0: มิจฉาชีพงงไปเลยทีนี้เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเปื่
1: อ
0: ยอันเนี้ยต้องน่าสงสัยแล้วว่าถ้าเป็นลูกเราจริงถ้าเกิดเราเป็นลูกจริงเนี่ยเราคือถ้ามีคนถามเราพ่อแม่ถามเราเราต้องตอบอัตโนมัตินะคะว่าเราจำได้จริงแต่ถ้าบ่ายเบียงไปนู่นไปนี
1: ่
0: เอไว้ก่อนเลย
1: นะคะอย่าไปไว้ใจนะคะแต่ถ้าเป็นคุณพ่อดิฉันเนี่ยไม่มีทางเพราะว่า
0: จำไม่ได้ด้วย
1: ในบัญชีคุณพ่อไม่มีตังค์คุณพ่อไม่ถือตังค์
0: กบหมดแล้ว
1: ใช่ อ่ะมาดูกันค่ะเรื่องของปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นภัยออนไลน์แล้วกันเนาะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยภัยแล้วก็ปัญหาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบค่ะในขณะที่ภาครัฐเองก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเช่นกันก็เลยทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ไหนเพราะว่าภัยมันมีหลากหลายจะเป็นเรื่องของสินค้าจะเป็นเรื่องของการหลอกโอนเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะบางกรณีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางค่ะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะก็เลยได้มีการพัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐขึ้นมาค่ะให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตัวเองเนี่ยอยากประสบอยู่นั้นอยากจะไปแจ้งช่องทางไหนนะคะในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนเพียงแค่เข้าไปในแจ้งรัฐนะคะเป็นแอปพลิเคชัน1ค่ะเลือกประเภทปัญหาแล้วก็ให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะมีการเชื่อมต่อเรื่องเนี่ยไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบทันทีค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินงานต่อไปนะคะทั้งนี้แจ้งรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้ในระบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางก็หมายความว่าเป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆนะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งปัจจุบันนั้นเริ่มเชื่อมโยงระหว่างระบบของการแจ้งด้านภัยไซเบอร์แล้วก็ออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะมีการขยายการเชื่อมโยงไปยังปัญหาด้านอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวปัญหาเรื่องของคนไร้ที่พึ่งหรือแม้แต่สาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าระดับ3ขึ้นไปเนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยนะไอ้ระดับ3ขึ้นไปคือ
0: ภัยอะไร
1: เออเขาบอกว่าเป็นภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงเรื่องของการรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงช่องทางแก้ปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวเนี่ยได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่รัฐบาลเชิญชวนให้เราใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐอันนี้ไม่ต้องไปโหลด ดแอปใหม
1: ่
0: ค
1: ือ
0: ถ
1: ้
0: าใครมีแอปทางรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งก็คือแจ้งรัฐนั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าเลิศๆเลยล่ะนะช่องทางนี้ก็เป็นการเป็นตัวกลางที่จะคอยไว้บางคนเป็นจริงนะพี่กบบางทีเกิดอะไรขึ้นอุ้ยต้องแจ้งหน่วยไหนอ่ะเราต้องแจ้งช่องทางไหนบ้างลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็แจ้งรัฐนี่แหละใช้ได้นะใช้ช่องทางนี้แล้วก็เลือกประเภทปัญหาของท่านว่ารายละเอียดมันเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางของหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญๆคุณผู้ฟังอย่าลืมใช้ฟีเจอร์นี้นะสำหรับแจ้งรัฐนะคะนอกจากนี้ค่ะเช้านี้นะคะเรามาอัปเดตในเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะที่มีการยืนยันตัวตนกันแล้วบ้างนะตอนนี้เนี่ยยืนยันตัวตนไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านคนหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 76% ค่ะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะยังคงยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้ 4.4 ล้านคนด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใครยังไม่ได้ดำเนินการก็สามารถดำเนินการได้อยู่นะถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาพูดถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนแล้วก็การทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณรัชดาบอกว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองนะคะอัปเดตก็คือ15สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่เนี่ยยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2,300,000 คนค่ะหรือคิดเป็น 76% นะคะเพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งอยู่ที่2,100,000คนหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละ69นั่นเองนะคะก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงไปจาก 900,000 กว่าคนเหลือที่ประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้นะคะจะต้องรีบดำเนินการยืนยันตัวตนนะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ก็คือ1ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติมีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 440,000 คนด้วยกันขออภัยค่ะ 4,400,000 คนด้วยกันค่ะก็เพิ่มขึ้นนะทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงค่ะประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะก็คนที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็4ล้าน9แสนคนเนี่ยต้องรีบดำเนินการหน่อยนะภายใน31สิงหาคมที่จะถึงนี้ตอนนี้ท่านยังคงมีเวลาลองดูซิว่าในระบบแจ้งว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติติดตรงไหนเรื่องอะไรหรือจะไปยื่นอุทธรณ์ตามที่สถานที่ต่างๆธนาคารต่างๆที่เราแจ้งไว้ก็ได้นะแต่ว่าอย่าลืมภายใน31สิงหาคมนี้นะคะ
1: เดี๋ยวจะหลุดสิทธิ์ของท่านนะคะมาดูเรื่องของเส้นทางกันหน่อยค่ะซ
0: ึ่
1: งก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการใช้รถเส้นทางมอเตอร์เวย์สำหรับคนที่จะเดินทางเข้าสู่ภาคอีสานเป็นเส้นทางมิตรภาพปกติแล้วมิตรภาพเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะคะ
0: ชื่อมิตรภาพไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือติดไม่เปลี่ยนแปลงเลยย
1: ิ่
0: งถ้าเทศกาลนะพี่กบปีใหม่สงกรานต
1: ์ทางไปบ้านดิฉันเนี่ย
0: ทางกลับบ้านพี่เนี่ย
1: ปกติแล้วเดินทางเนี่ยเอาเต็มที่เลยนะ3ชั่วโมงนะคะไม่ถึงตัวโคราชดีประมาณอำเภอสูงเนินเนี่ยถ้าเทศกาลอ่ะตีไปเลย 8-12 ชั่วโมงดิฉันเข็ดมาก
0: ขับรถไปเชียงใหม่เลยนะ
1: เหมือนขับรถไปเชียงใหม่นะคะแต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่มีมอเตอร์เวย์เนี่ยก็อำนวยความสะดวกได้เยอะเลยค่ะซึ่งรัฐบาลเองเตรียมให้บริการแล้วนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 เส้นบางปะอินปากช่องแล้วก็ M82 บางขุนเทียนบ้านแล้วย้ำนะคะเช็ควันแล้วก็ด่านประเภทรถก่อนออกเดินทางด้วยนะ
0: คือไม่เหมือนกันนะ
1: มันไม่เหมือนกันนะคะ
0: ไม่ได้มาเปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนด่านนะ
1: น่าใช่นะคะทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนนั้นใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็คือมอเตอร์เวย์หมายเลข6ก็คือ M6 ค่ะตั้งแต่บางปะอินนครราชสีมาแล้วก็ช่วงบางปะอินปากช่องส่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข82นะคะก็คือ M82 เป็นเส้นทางสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาแล้วก็ช่วยบรรเทาเรื่องของปัญหาการจราจรแน่นหนานะคะ โดยเฉพาะบริเวณถนนมิตรภาพถนนพระราม2นะคะก็จะเป็นสายหลักๆเลยมิตรภาพเนี่ยก็เป็นสายหลักที่จะมุ่งสู่อีสาน
0: ถูกค่ะ
1: พระราม2
0: ลงใต้
1: ลงใต้นะคะไปเที่ยวกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ถึงแม้ว่าทั้ง2เส้นทางเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนนั้นทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเวลาวันเวลาจุดขึ้นลงแล้วก็ประเภทรถที่อนุญาตเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบในบางส่วนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะใช้เส้นทางต้องตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนที่จะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะสำหรับใครที่จะไปทางโซนภาคอีสานนะคะมิตรภาพใช้ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรค่ะจะเริ่มเปิดทดลองใช้ในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้แล้วนะคะคือวันศุกร์นี
0: ้
1: ศุกร์นี้นะคะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้นก็คือวันศุกร์นะคะวันศุกร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เที่ยงวัน12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นะคะจะเปิดแบบนี้ตลอดเลยต่อเนื่องไปจนถึงปีใหม่สิ้นปีนี้ปีใหม่นี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ใครที่จะขึ้น M6 นี้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะคะจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นสามารถเข้าออก M6 ในช่วง5ด่านได้ก็จะมีด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยมวกเหล็กปากช่องนะคะสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างใครที่เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์ค่ะแล้วก็ถนนมิตรภาพเข้าด่านมวกเหล็กแทนค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: น้องเดียวขณะเดียวกันนะคะก็มาดู M82 กันหน่อยนะคะก็เตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลเมตรด้วยกันนะคะก็ทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางทั้งหมด25กิโลเมตรนะคะโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์หน้าศุกร์ที่28สิงหาคม2569เปิดตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยอันนี้จะแตกต่างกันนะคะ
1: แตกต่างกันนะ
0: สำหรับ M82 เนี่ยนะคะก็จะอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์เนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็รถบรรทุกรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะแรกเนี่ยเปิดได้ขึ้นลง4ด่านด้วยกันก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วค่ะขณะที่ด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะคะห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานห้ามมอเตอร์ไซค์3ล้อห้ามรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางนะคะก็ต้องศึกษากันให้ดีใครจะไปเส้นทางไหนนะก็ไปย้อนฟังเราได้นะคลิปใน Facebook เราก็จะบอกกันนะคะใครจะเดินทางไปภาคอีสานก็ใช้ M6 ใครจะเดินทางลงใต้ก็ M82 ได้เลยนะคะก
1: ็การเช็คเวลาด้วยนะ
0: ถูกต้องค่ะก็เป็นการเพิ่มทางเลือกนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะถือว่าเป็นการแบ่งเบาในเรื่องของการเดินทางบริเวณการจราจรอย่างมิตรภาพเนี่ยก็จะได้เบาบางลงบ้างนะนี่เป็นการอัปเดตนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:31 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีค้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ค่ะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่15สิงหาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงสักการะพระพุทธสิหิงที่ประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และทอดพระเนตรรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งโดยมีการเขียนซ่อมแซมในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังแนวประเพณีของไทยจากนั้นเสด็จไปยังอาคารมหาสุรสิงหนาถทรงสักการะพระพิฆเนศศิลาจำหลักจากจันทิสิงหสารีชวาตอนกลางประเทศอินโดนีเซียซึ่งรัฐบาลฮอลันดาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จประพาสชวาครั้งที่2และทอดพระเนตรโบราณวัตถุสำคัญต่างๆในสมัยศรีวิชัยอาทิประติมากรรมสำริดส่วนองค์ท่อนบนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะศรีวิชัยซึ่งถูกค้นพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระพุทธรูปนาคปรกสำริดปางมาลวิชัยสมัยศรีวิชัยจากวัดเวียงอำเภอชัยยาพระวิษณุสี่กรพบที่โบราณสถานตำบลบางนายสีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาและบนชั้นที่สองของอาคารมหาสุรสิงหนาถทอดพระเนตรโบราณวัตถุสมัยลพบุรีอาทิประติมากรรมสำริดกะไหล่ทองอายุราว 1,000 ปีสันนิษฐานว่าเป็นรูปบุคคลหรือกษัตริย์ในราชสำนักโบราณและประติมากรรมเทวรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดซึ่งพบที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยทอดพระเนตรนิทรรศการสยามภัสตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีซึ่งจะแสดงผ้าราชสำนักโบราณและผ้าชาติพันธุ์ต่างๆแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการบูรณะซ่อมแซมพระมหาพิชัยราชรถและพระเวชยันตรราชรถณโรงเก็บราชรถไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญนั้นคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับเพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวซึ่งก็จะมุ่งเน้นความร่วมมือในหลากหลายมิติครับโดยเฉพาะในการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและตั้งเป้าหมายครับที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปี2588ครับซึ่งทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็กล่าวว่ารัฐบาลนั้นต้องการให้การเยือนในครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่มากขึ้นรวมไปถึงการเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงโดยการนำครับภาคเอกชนของไทยร่วมเดินทางไปด้วยและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมเป็นการจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและเป็นการต่อยอดการลงทุนพร้อมจะผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศโดยเฉพาะครับในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศนอกจากนี้ครับรัฐบาลนั้น ยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่จะสะดวกยิ่งขึ้นโดยจะมีการผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นได้นะครับจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวครับและการศึกษารวมไปถึงการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์ 4,400,000 รายเร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 รายครับหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมนะครับซึ่งอยู่ที่2,100,000รายหรือว่าร้อยละ69ครับส่งผลให้ครับจำนวนของผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงครับเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าว 800,000 คนตรงนี้ครับต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้นะครับในวันที่1ตุลาคมปีนี้2569ส่วนในการทบทวนสิทธิ์ครับของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับ 4,400,000 รายครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงครับเหลือประมาณตอนนี้ 4,900,000 รายครับโดยต้องดำเนินการนะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมครับวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนด้วยกันครับอย่างไรก็ตามครับยังมีประชากรพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องดำเนินการครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นั่นเองครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่การแจ้งรัฐกันบ้างนะครับโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวครับเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ที่กระทบพี่น้องประชาชนโดยนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วครับรัฐบาลนั้นยังมุ่งทำให้ประชาชนสามารถจะป้องกันตัวเองได้ด้วยครับและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ต้องเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝั่งของภาครัฐเองครับก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งก็แตกต่างกันไปครับทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งครับซึ่งก็รวมถึงผมเองด้วยเกิดคำถามว่าแล้วประเด็นถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ต้องแจ้งที่หน่วยไหนแจ้งที่เบอร์ไหนนะครับบางกรณีครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรล่าสุดครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนาครับบริการแจ้งรัฐแจ้งรัฐครับซึ่งบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับให้เป็นช่องทางกลางเลยสำหรับพี่น้องประชาชนในการแจ้งปัญหาเจอปัญหาอะไรมาไม่รู้มิจฉาชีพต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยครับบนแอปพลิเคชันทางรัฐครับเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหานะครับและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบนั้นก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทั้งนี้ครับแจ้งรัฐเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางครับให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องรู้ก่อนว่าเรื่องนี้เกิดปัญหาแบบนี้ต้องไปแจ้งที่ไหนมาเป็นรู้ปัญหาบอกปัญหากับรัฐได้เลยครับแล้วรัฐนั้นจะช่วยจัดการเองที่แจ้งรัฐนี่แหละครับ ปัจจุบันครับได้เชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์ภัยออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนะครับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.สำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับเช่นไลน์ปลอมเว็บไซต์ปลอมการเลียนแบบหรือแอบอ้างบนโลกออนไลน์และ Facebook ปลอมนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับปัญหาการซื้อขายออนไลน์เว็บไซต์หรือว่าเพจที่ผิดกฎหมายและปัญหาจากแพลตฟอร์มดิจิทัลครับนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนแจ้งรัฐได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปหรือภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงครับเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงช่องทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเจอปัญหาไม่รู้ต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยนะครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างรายได้ให้ชุมชนเสริมความมั่นคงทางพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนครับโดยมีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละครับให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและจะเป็นการช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบขยะด้วยครับโดยรัฐบาลครับได้นำงานวิจัยเทคโนโลยีไพโรไลซิสของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับมาใช้แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงครับซึ่งน้ำมันที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตรใช้กับเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนครับซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนนั้นมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือมีระบบรับซื้อขยะเพื่อจะสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับและจากสภาวะที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นการแก้ปัญหาตรงนี้ครับจึงมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรวม80โครงการทั่วประเทศเลยครับครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันซึ่งคาดว่าตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ชุมชนได้นะครับถึงร้อยละ20ถึง40เลยแหละครับพร้อมช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และสร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวครับรวมไปถึงรัฐบาลนั้นก็จะมุ่งขยายต้นแบบชุมชนที่สามารถจัดการขยะและพลังงานได้ด้วยตนเองครับเป็นชุมชนต้นแบบไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยครับซึ่งจะเป็นการยกระดับชุมชนบ้านมั่นคงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องยึดของกลางกว่า2ล้าน2แสนมวนประมาณค่าการปรับกว่า100ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับโดยครับให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนในการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีครับเพราะมีการดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งจากมาตรการปราบปรามเชิงรุกครับและการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายครับ ตั้งแต่ต้นทางเลยถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิกาเรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตครับจำนวนครับ 117,820 ซองหรือนะครับคิดเป็นประมาณ 2,289,000 มวนครับคิดเป็นภาษีสรรพสามิตครับจำนวนครับ 7,095,966 บาทครับและประมาณการค่าปรับนะครับจำนวนถึง 106,439,490 บาทครับข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวผู้ต้องหานั้นพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วครับจากเรื่องของสินค้าเลี่ยงภาษีสินค้าเถื่อนครับมาดูกันที่เรื่องการสัญจรการคมนาคมกันบ้างครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ครับ M6 บางปะอินปากช่องและ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วย้ำเช็ควันด่านประเภทรถก่อนจะเดินทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางครับในช่วงปลายเดือนนี้แหละครับปลายเดือนสิงหาคมได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงตั้งแต่บางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์ครับหมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อจะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับลดระยะเวลาในการเดินทางและช่วยบรรเทาการจราจรบนท้องถนนครับโดยเฉพาะนะครับบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2แม้ทั้ง2เส้นทางนั้นจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ก็มีวันเวลาจุดขึ้นลงและประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันไปนะครับพี่น้องประชาชนเนื่องจากตอนนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีการติดตั้งระบบในบางส่วนครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนครับตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าก่อนจะวางแผนการเดินทางเพราะว่าสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนั้นระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับโดยเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์นะครับเริ่มศุกร์นี้เลยแหละครับตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา 24:00 นต่อเนื่องไปนะครับจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ2570เปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสุดสัปดาห์เท่านั้นและอนุญาตครับเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครคิดว่าขึ้น M6 แล้วจะเหยียบมิดอันนี้ไม่ได้เลยนะครับและประชาชนนะครับสามารถจะเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวได้5ด่านด้วยกันครับได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแกงคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กนั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าที่ด่านมวกเหล็กแทนนะครับแตกต่างจากฝั่งกรุงเทพออกไปนะครับขณะเดียวกันจุดพักรถทับกวางทั้งสองฝั่งเปิดให้บริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับฉะนั้นครับเติมน้ำมันให้เต็มชาร์จให้เต็มนะครับไม่มีปั๊มไม่มีที่ชาร์จนะครับจึงขอให้ผู้ที่เดินทางนั้นตรวจสอบปริมาณน้ำมันนะครับและระดับของแบตเตอรี่ให้เพียงพอนะครับก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์ครับทั้งนี้ครับ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาก็ยังคงเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงตามเดิมครับส่วนครับมาดู M82 กันบ้างครับกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมครับทำให้สามารถจะเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรครับโดยจะเริ่มเปิดนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมครับเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไ และเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับซึ่ง M82 นะครับอนุญาตให้ทั้งรถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้ครับโดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในระยะแรกเปิดให้ขึ้นลงได้4ด่านครับได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วครับขณะที่ด่านของสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการนะครับทั้งนี้ครับห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานห้ามรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์3ล้อนะครับและรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 นะครับโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ทางนะครับประชาชนครับสามารถจะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ครับที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรครับ1586ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อกันที่เรื่องการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในช่วงปีนี้แหละครับร่วมเรียนรู้และเตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับหลังจากผ่านไป35ปีประเทศไทยเราครับกำลังจะกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปีนี้ครับ2569อีกครั้งครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครหลายคนครับเรียกการประชุมนี้ว่าโอลิมปิกการเงินโลกครับเพราะว่านี่เป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำด้านเศรษฐกิจผู้นำด้านการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนครับเบื้องหลังเวทีประชุมระดับโลกครับไม่ได้มีเพียงการหารือเชิงนโยบายหากยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ครับสร้างงานยกระดับความเชื่อมั่นและถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติและการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับคือโอกาสที่ประเทศไทยเราจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติครับตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการครับไปถึงการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยแบบไทยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นหรือการบริการที่ได้มาตรฐานครับทุกองค์ประกอบนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยกำลังสร้างให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกเลยครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศครับไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นครับและความเป็นมืออาชีพดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยครับจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนและก่อนลากันไปในวันนี้ครับขอเชิญชวนพี่น้องครับรับชมรายการสาระดีๆครับสดๆเลยทาง NBT ครับรายการทำไมรายการชื่อว่าทำไมครับเริ่มวันพุธที่19สิงหาคมนี้นะครับเวลา 1:30 น.ถึง 2:00 น.ครับครึ่งชั่วโมงตรงนี้ครับพบกับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีในประเด็นยุทธศาสตร์กู้ระบบสุขภาพของไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์เกษมสันวีรกุลและนวัสกรสอนสนะวันนี้ครับตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายนะคะของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เห็นทุกท่านเลยจริงๆแต่ว่าถ้าจะพูดทักทายกันเนี่ยเกรงว่าจะไม่มีเวลานะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: วันนี้คุณพีเขาใช้เวลาเยอะนิดนึงนะสำหรับติดของร้องข่าวนะคะก็เป็นการแจ้งข่าวสารให้ได้ติดตามกันทุกเช้านั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณมารีชุ่มเย็นบอกว่าเส้นทางอุบลสายใหม่เขาสร้างทางวิ่งรถใหม่อย่างใหญ่โตเลยอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สมยศน้องชาตรีคุณรุ่งพี่สุพิษคุณรมิตานะพี่ติมคลองเตยคุณอยู่ในใจชัยภูมิ
1: ค่ะ
0: คุณชัยนาพี่สุเทพคุณคณาวุฒิโอหลายท่านเลยนะคะ
1: คุณวนิดาคุณพี่คุณนะคะคุณเขมิกาคุณประคองนะคะคุณพงษ์นเรศคุณสุเมธนะคะคุณพงศักดิ์ค่ะคุณเสวียนหลายๆท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน